0: office, the U.S. Embassy Thailand, and the TOT Public Company Limited. We have Khun Daemon from the U.S. Embassy with us today, and our trainer is Ajahn Che Sanchez. Ajahn Che, please.
1: Thank you, Ajahn. Good morning, everyone. Sawadee ka. Good morning, Bangkok, Narathiwat, and Hua Hin. Welcome back to session 5 of Establishing a Culture of Achievement, when we're focusing more on multiliteracies and how we can use that in our English language teaching classrooms. So I hope that you are ready today, because as Ajahn Leo mentioned, we are going to focus on some critical reading and assessment. All right, so let's get started. As usual, okay, I'm working on the slide here. Well, next slide, please. 2 slides later. Okay. As usual, when we start a session, we basically have to review what happened the session beforehand. So we're going to review some concepts, and I hope you remember them. If not, you can speak with the person next to you and start discussing some of these concepts about multiliteracies and how to teach multiliteracies and integrate them in your classroom. And then we'll go into some new concepts, a little bit of practice, and then we're going to look at some works from teachers and their students. And then we'll think about how we can use this in our teaching. So, can we start reviewing these concepts, perhaps with each other? Brainstorm, write down some terms on a piece of paper, napkin, anything on your head. When you hear of multiliteracies in teaching, what are some words, expressions that you think of? We go to the next slide, please. Okay. Okay, so I'll give you a couple of minutes, perhaps 2, a couple, to think of some key words and concepts. And if you're not really sure about the concepts, you can ask a question too. If you're confused about anything or forgot, you can always ask a question instead of write.
0: ค่ะตอนนี้อาจารย์เชย์อย่างอาจารย์เชย์ได้กล่าวตอนต้นว่าวันนี้งานที่เราจะทําก็คือจะมีการทบทวนสิ่งที่เรียนมาขอโทษไม่ใช่เรียนมาที่เราทํามาในสัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะหลังจากนั้นอาจารย์เชย์ก็จะให้คอนเซ็ปต์ของเรื่องของ assessment นิดหน่อยแล้วตามด้วยงานผลงานที่ทางท่านอาจารย์ได้ช่วยเอางานของนักเรียนส่งมาให้อาจารย์เชย์สุดท้ายก่อนจะจบเราก็จะพูดถึงเรื่องการนําไปใช้ในห้องเรียนนะคะงานตอนนี้อาจารย์เชียร์อยากให้ทุกท่านระดมสมองคุยกันใช้เขียนเกี่ยวกับว่าสิ่งที่เราทํามาเป็นอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวอาจารย์เชียร์ก็คงจะได้ช่วยคุยแล้วก็สักถามต่อไปค่ะ
1: I hear a lot of words literacy coming out That's good Exactly How about That's great Yes I know literacy I know, yeah. Let's start here with Bangkok, actually. Well, since I'm here and I can hear what you're saying. Would anyone like to share what they wrote and explain? Now everyone's quiet. Why does it happen that way? Sure.
2: Yeah. Critical lens is like something in the student that can help and can encourage them to think critically and to see the difference can be cultural differences or language differences. Mm. And last session I think we talked about how to apply what we have learned into the classroom and put into our lessons. Mm. So we try to make our objective or our activities to make the students think we focus on reading, critical reading and critical thinking. And I think we also mentioned about service, public service announcement, PSA, as an example of activity. And we have to incorporate the visual literacy, critical thinking, and cultural listening into our task or our lessons.
1: Thank you. Well, I hope that someone, other people will have something new to say, because that was great. thank you, Ajahn M, right? Let's see. Let's try to summarize what Ajahn M said. I think the key word there that she was saying was critical. There was a critical lens, right? Critical thinking, critical reading, in terms of what we did last week and what we try to do in our classrooms. This critical lens, right? This idea of what you see, because it's not just a matter of seeing with a lens, but understanding, right? Going beyond that and interpreting the information. So that was a very good key point that she's reminding us of. Another point that I would like to highlight also is the encouragement of students to think more critically about what's happening in the world. And I did use the PSA, or public service announcement, which is a kind of advertisement that tries to make people think about a social issue. Because Dr. Marty, in the first three sessions, was talking about social issues in the classroom. And also last week, we had work from Ajahn M's students, right, on how to solve problems and conflicts. So a lot of things there, critical thinking, critical lens, and being able to understand different cultures. Also, another interesting note you mentioned was getting to know cultural differences and being able to understand them. I would like to add a point that it's not also differences, but also similarities, right? Trying to see both sides of from one culture and another culture. All right, thank you.
0: ค่ะอาจารย์เชก็ได้สรุปที่ท่านอาจารย์เอมสาได้ช่วยทบทวนให้เราว่าคราวที่แล้วเราเรียนอะไรไปเราขอโทษเราทำอะไรกันไปบ้างนะคะคีย์เวิร์ดที่สำคัญที่อาจารย์เอมุสาและอาจารย์เชอยากให้ความกระจ่างคือคำว่า critical lens ซึ่งตรงนี้อาจารย์เชก็ขยายความว่าควรจะมีทั้ง critical lens critical thinking และ critical reading ด้วยในส่วนของ critical lens ก็คือการที่ช่วยให้เด็กได้มองเห็นแล้วก็เข้าใจประเด็นต่างๆทั้งในแง่ของวัฒนธรรมความแตกต่างทางวัฒนธรรมแล้วนำไปตีความให้เข้าใจขึ้นในส่วนของ critical reading หรือ critical thinking ที่อาจารย์เชอยากย้ำก็คือช่วยเด็กได้คิดอย่างมีวิจารณญาณแล้วก็ได้ตระหนักถึงสิ่งที่เรียกว่า social issue หรือประเด็นทางสังคมซึ่งตอนนี้ส่วนที่เป็น multi literacies เนี่ยอยากจะให้เราเนี่ยนำเอาประเด็นทางสังคมหรือ social issues นี่เข้ามาในห้องเรียนทำให้เด็กได้รู้จักแก้ปัญหาพูดถึงประเด็นทางสังคมและย้ำในเรื่องของความเข้าใจในเรื่องวัฒนธรรมทั้งในแง่ของความต่างและความเหมือนที่สำคัญคือจะพูดถึงเรื่องความแตกต่างทางสังคมค่อนข้างทางวัฒนธรรมค่อนข้างบ่อยแต่ความจริงภายใต้ความแตกต่างมันก็มีความเหมือนเช่นกันเราก็ควรจะให้นักเรียนได้มองประเด็นนี้ทั้งสองอย่างไปพร้อมๆกันค่ะ
1: Thank you. How about in Narathiwat or Huahin? Other concepts that you would like to share and add?Or maybe something that you learned, a new insight from last session?
3: Okay, good morning.
1: Good morning.
3: We understand about students about different about culture, because in our school have Muslim student and Muslim student and Buddhist student. So we to practice about student about culture of Muslim and culture of Buddhist. Okay. Thank you so much.
1: Thank you. Thank you for bringing up that point, because

0: that up because it's another layer or another side of looking at engagement with the text.
1: ค่ะทางหัวหินก็เลือกหัวข้อ engagement of text and person โดยที่ให้ประเด็นที่น่าสนใจคือเราควรจะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนได้เลือก text หรือเลือกหัวข้อที่ตัวเองอยากอ่านเพื่อจะกระตุ้นความสนใจนะคะเป็นการเขาเรียกว่า engage ผู้เรียนอาจารย์เชก็ได้ขยายความว่าการที่เราจะ engage ผู้เรียนเนี่ยในที่นี้คำว่า text ที่มีอยู่ในนี้ก็คงจะไม่ได้หมายเฉพาะเรื่องที่เราอ่านแต่จะครอบคลุมทั้งเรื่องที่เราฟังและเรื่องที่เราสิ่งที่เราเห็นเช่นเพราะฉะนั้น text ในนี้จะต้องค่อนข้างหลากหลายอาจจะเป็นการ์ตูนอาจจะเป็นโฆษณาหรือว่าจะเป็นหนังหรือว่าสิ่งเป็นคลิปวิดีโออะไรทั้งหลายที่สามารถจะเอาเข้ามาสู่ห้องเรียนได้สิ่งนี้อาจารย์เทก็บอกว่าการที่เราเปิดให้เด็กได้มี choice ที่จะเลือกก็จะเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเนี่ยอยากเรียนในเพราะว่าเขาได้เลือกสิ่งที่เขาจะเรียนเองค่ะ
0: Thank you. How about in Narathiwat? Which one did you pick or would you like to share?
2: Okay, thank you. Good morning.
0: Good morning.
2: Yeah, interesting about community of practice. Because when we teach my students, we will teach the student how to be volunteer and to be compound and the last to be honest. Yes, thank you.
0: Thank you. Thank you for bringing that up, community of practice, right? And you're bringing up the key word there of volunteering. And it's not necessarily volunteering as in, okay, I will do that in the classroom, I will do that for my community, but it's an idea of everyone volunteering, right? It's a community of people, of students that are participating. So this practice is also participation in the classroom community and then to the bigger community outside the classroom, their neighborhood, or when you have a community of practice, everyone is collaborating and working together using the language that they're learning to make a difference, to send a message, to respond. So thank you for bringing that up and the volunteer. Actually, also, it's a good way to encourage students to just volunteer in class also, right? Because you know how some people are just really shy. They don't want to volunteer their idea. So in that sense, practicing. Oh, Kun Damon would like to add.
3: Yeah, I really like the things that people are saying today. It's wonderful. And I think you're getting down to one level deeper than just interest. Interest is something we've been talking about for many years, and we said that to make something meaningful, you have to make it interesting. But I think one level deeper than that we're getting to is the concept of relevance, that a student needs to feel that what they're doing is relevant to them personally, to them socially, to them intellectually. They need to see that relevance, and relevance is deeper than just interest. And I think when somebody sees something as more relevant, they're more willing then to participate in a community of practice and to volunteer to do something because there is relevance. And relevance then leads to active choice. So,
0: oh, thank you for adding that. Oh.
1: ค่ะคราวนี้เรามาฟังประเด็นของทางนราธิวาสบ้างทางนราธิวาสได้ให้คำสำคัญหรือคีย์เวิร์ดคือคำว่า volunteer โดยเลือกเอาหัวข้อ community of practice ซึ่งอาจารย์เชก็ได้เสริมว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าการที่เราให้นักเรียนเนี่ยตระหนักถึงความสำคัญของการอาสาสมัครก็จะนำไปสู่ของการที่เขาเกิดจิตสาธารณะการวาระเทียนี้ก็คือจากในห้องเรียนไปสู่นอกห้องเรียนไปสู่ชุมชนแล้วอาจจะขยายไปสู่ประเทศในอนาคตอันนี้การที่นักเรียนอาสาสมัครมันก็เป็นส่วนหนึ่งของโซเชียลอิชชูคือประเด็นทางสังคมซึ่งทำให้นักเรียนเกิดความตระหนักใน

0: ในปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมหรือในความสำคัญของสิ่งที่เขาควรจะต้องรับผิดชอบต่อสังคมแล้วอาจารย์เชก็เสริมว่าการทำตรงนี้ก็เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนมีการอยากอาสาสมัครในห้องเรียนด้วยอย่างเช่นออกความคิดเห็นเพราะบางคนอาจจะนั่งเงียบแต่ว่าถ้าเขามีส่วนร่วมในเรื่องตรงนี้เขาก็จะเป็นผู้เรียนที่แอคทีฟขึ้นคุณเดมอนก็ได้ขยายแล้วก็เพิ่มความสำคัญนี้ว่ามันทำให้เราเห็นว่าบทบาทของในห้องเรียนเนี่ยไปมากกว่าที่เดิมเคยเป็นเดิมเราอาจจะนึกแค่ว่าเราสอนบทเรียนจะเน้นเฉพาะเรื่องของ meaningful ให้มีความหมายแล้วก็เรื่องของความน่าสนใจ interest แต่ตอนนี้สิ่งที่พ่วงเข้ามาก็คือเรื่องของ relevance หรือ relevancy คือความสำคัญทำให้ผู้เรียนตระหนักว่าสิ่งที่เขาเรียนเนี่ยสำคัญมากจากความรู้สึกว่าความสำคัญอันนี้ก็ไปสู่เรื่องของการความสำคัญทั้งในแง่ของความสำคัญในประเด็นทางสังคมต่อตัวเขาเองและต่อการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเขากับชุมชนอันนี้ก็จะนำไปสู่การความรู้สึกที่จะมีจิตสาธารณะหรือว่าอาสาสมัครแล้วนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าคุณเดมใช้คำว่า active literacy คือเป็นผู้ที่มีความเป็นผู้ที่เขาเรียกว่ามีบทบาทในเรื่องของการเรียนแทนที่จะแค่ในอดีต literacy เราก็จะนึกแค่อ่านได้แล้วก็เขียนได้อ่านออกเขียนได้แต่ตอนนี้ถ้าเป็น active ก็จะเริ่มไปสู่ความรู้สึกว่าตระหนักในความสำคัญของตัวเองบทบาทของตัวเองในสังคมมากขึ้น
1: Thank you and thank you for adding that Kun Damon because it is deeper than the interest I'm going to look into this idea of relevance soon with our activity so hope we keep that in mindAll right, how about here in Bangkok? What concept would you like to discuss? Yes?
2: No? for me, I choose, I can't see it clearly.
1: It's very small.
2: Reading between the lines of media messages.
1: Okay.
2: I think it's important when the teacher teaches the student how to read the text.Because the text come from many kinds of media, they have to advise their student which one is true, which one is not.
1: Mm-hmm.
2: So maybe the teacher maybe ask the student to share the idea.
1: Mm-hmm.
2: As teacher may ask the student how they think about the message mm-hmm. they read.
1: Mm-hmm.
2: Teacher will know that how their student think about that, and if they believe is not suitable, maybe teacher can advise them and give them the
1: skills or
2: give them the something that is maybe correct.
1: Mm-hmm.
2: A thing like that.
1: Oh.Thank you. You brought up a lot of good points, and that involves reading between the lines with critical thinking, but being able to differentiate with what's credible and what's not, right? What is considered fact or opinion? We had this for sessions a long time ago, right? Differentiating between what you can seek out as true or what is not true, what's false.And you mentioned about how teachers can help and guide their students with bringing in a different by bringing in a different perspective, or by bringing in this is actually what the news is. But there is another side to that because this is the part where multiliteracies and the internet or technology age. Nowadays, people tweet what's going on.In whatever they see on the street, right? Or they Facebook it, guess what I just saw? Or they put in a news report. But that news report can come from anywhere. And we have to read between the lines. Is this real? Is this not? Is this sensational, right? I was watching a program last night about the speeches right now for the presidential race in the US.And many people were tweeting the speeches of Michelle Obama. They're like, oh, that's great, that's great. You know, people are just tweeting. And

0: we have to think first whether this tweet would be true or not, or there's some kind of other message that the person is saying. So it's very relevant for students now to think about what they're reading online and hearing from the street or anyone else. So thank you. Bring that up.
1: กรุงเทพก็เลือกประเด็นเรื่องของ read between the lines of medium messages อ่านไม่ค่อยเห็นเหมือนกันนะคะอันนี้เราก็สรุปความในภาพกว้างๆว่ามีประมาณ3ประเด็นที่เป็นตัวหลักที่จากการได้พูดคุยคือนอกเหนือจากการ read between the lines ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ครูจะต้องสอนเพราะมันอยู่ในแล้วนะคะสิ่งนี้อาจารย์เทเพิ่มเติมว่าการเราก็ควรจะพูดถึงเรื่องของการให้เด็กเพราะว่าอาจารย์ทางกรุงเทพได้ย้ำประเด็นว่าเราจะสามารถที่จะพูดคุยกับเด็กแล้วก็จะพบว่าถ้าหากว่าข้อมูลที่เขาให้มายังเข้าใจไม่ถูกต้องครูก็จะสามารถช่วยแนะนำได้สิ่งนี้ก็เป็นโอกาสที่ครูจะต้องให้เด็กได้เห็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เรียกว่าแฟกต์กับโอพิเนียนเพราะว่าปัจจุบันนี้จะมีเรื่องของออนไลน์เข้ามาแยะเพราะฉะนั้นข่าวสารก็จะมาจากหลากหลายแหล่งเราจะสามารถสอนให้นักเรียนได้ตระหนักว่าสิ่งที่เขาฟังเนี่ยเป็นสิ่งไม่ควรจะเชื่อทันทีก็ควรจะมีการคิดก่อนว่าที่เข้ามาเนี่ยเป็นใช่ไม่ใช่message ที่เขาสื่อมาเนี่ยมันจริงไหมต้นตอเป็นอย่างไรโดยที่ไม่หลงเชื่ออย่างง่ายอันนี้ครูจะได้ถือโอกาสเป็นผู้แนะนำสิ่งนี้ไปในตัวด้วยแต่ถ้าเราไม่เอาอิชชูเหล่านี้เข้ามาในห้องเรียนก็จะไม่ปรากฏปรากฏการณ์อย่างกล่าวอันนี้ค่ะ
0: Thank you. How about for continuum of learning? Did anyone discuss that in any of the sites before we move on? Or can you guessBasically, what that would mean with multi-literacy?
2: I think if we continue learning not only in the classroom but also outside, or if we get some teaching material that is relevant or interest the learners, then we can. It will be easier to make them continue. Mm-hmm. I mean, we can add more project work or other activities to extend our teaching in class, and then the learners will continue.
0: Thank you. That's right. The idea of taking it outside the classroom, the idea that whatever project we give our students, they will start thinking of how this project is applicable outside the classroom. And the idea of this continuum is related to the active literacy, right? From understanding to interpreting,to creating, to communicating, to computing, right? All these different actions that students are doing, but they're not realizing they're doing it, but they're doing it. And they have more goals in their life about learning what they can do more to be a better citizen and be a better student, a lifelong learner. So they continue to develop.Not just their knowledge, but there's language skills with that as well. So this continuum goes on and on.
1: วันนี้รู้สึกว่าจะเป็นหัวข้อที่ค่อนข้างจะหนักนิดหน่อยนะคะอันนี้ทางกรุงเทพก็เพิ่มเติมให้ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากก็คือการที่เราจะเมนเทนหรือทำให้ผู้เรียนมีความสนใจในเรื่องที่เรียนเพิ่มเติมต่อก็ควรจะขยายกิจกรรมให้ไปสู่นอกห้องเรียนอาจจะเป็นการทำโครงงานอะไรก็ได้ซึ่งอาจารย์เชก็ได้ให้ข้อคิดไว้ว่าการที่เราทำอย่างนี้เนี่ยนอกเหนือจากให้ผู้เรียนมีความรู้ทางภาษาแล้วมันเหมือนกับเราตั้งเป้าหมายหรือโกให้แก่ผู้เรียนให้เขารู้สึกว่าเขามีเป้าหมายในการเรียนมากขึ้นเพราะว่าเรียนแล้วเขาจะรู้สึกว่าเขาได้มีโอกาสฝึกหลายๆอย่างโดยที่ผู้เรียนอาจจะไม่รู้ตัวเช่นการเป็นผู้เรียนอิสระคือ lifelong learners เพราะว่าเราให้เขาไปทำงานนอกห้องเรียนขณะเดียวกันถ้าประเด็นที่เอามาทำเป็นประเด็นที่ทำให้เขาตระหนักต่อเรื่องของความเป็น good citizen good

0: students ก็จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยเข้ามาหลอมในตัวเขาซึ่งสิ่งนี้ก็คือ multi literacy นั่นเองค่ะ
1: Thank you very much So now as we're moving on from these concepts we're going to apply it to our brief activity and maybe some of youHave seen this in Bangkok Post a couple of weeks ago. A student of mine showed this to me, and I said, "Aha, great!" Right? She was doing a project for me. And before we go into the news, from this picture, what do you notice in this picture? Oh,
2: I notice a hand gesture.
1: Okay, what's her hand gesture?Looks like maybe a heart, maybe they're learning shapes, maybe, I don't know, right? But what else do you notice besides the hand gesture? Maybe if some of you read ahead, but if it's not, it's okay. She looks older than the other students, right? I know she's in the back of the classroom, but she's a bit taller, right? And she also her face looks older.So this story made the front page of, well, the online front page of Bangkok Post not too long ago. And first I want to highlight the word notice, right? When we're reading something or listening to something, we have to notice first, right? We have to see what's different here. What is something here that we have to start thinking about? So the idea, the skill of noticing. So here I think students should learn how to notice something and read that too, using the critical lens. So now we have a video of this. Bangkok Post, you can go to Bangkok Post Multimedia and also play this for your students if you like. They also have subtitles because, you know, Bangkok Post is an English language newspaper here. So I included two texts here. The first text is in your packet.Which is a 3-page article or 2.5-page. It's from the actual newspaper. And the video is another text. But for the purposes of time, we'll watch the video. And after we watch the video, we're going to discuss, okay? First think about what is the message of the deeper message or main point of this article or news report. So if we can...Go to the video part, and I will play it soon.
0: ค่ะ task ที่เราจะทำต่อไปจะเป็น task เกี่ยวกับเรื่องของการเป็นในลักษณะของ reflect นะคะทุกคนจะต้องเราจะเริ่มดูว่าโดยที่อาจารย์เทให้เห็นภาพแล้วก็จะพบว่าในภาพนั้นจุดเด่นคือมีนักเรียนที่โตที่สุดในห้องหนึ่งคนจันเชเลยบอกว่าการที่เราจะสอนอะไรเราก็ควรจะพยายามเน้นให้ผู้เรียนได้เห็นคือเป็นผู้ช่างสังเกตซึ่งอาจารย์ใช้คำว่า notice ก่อนแล้วก็จะเริ่มอ่านอย่าง critical นะคะส่วนนี้ก็จะอาจารย์เชบอกว่า text ที่จะให้มี2แบบก็คือที่เป็น handout ที่ให้ซึ่งเอามาจากหนังสือ Bangkok Post แล้วก็เป็นวิดีโอคลิปเฉพาะตอนนี้เราจะฟังจากวิดีโอคลิปก่อนค่ะ
1: Thank you All right so hopefully we log in here before I press play Okay I'll play

0: ันแรกน้องถามว่าคุณครูขาใครอ่ะก็บอกเขาบอกพี่เจี๊ยบเขาจะมาเรียนหนังสือด้วยเขาจะมาเรียนหนังสือกับเราเขาอยากดูหนังสือเขาอยากอ่านหนังสือได้
1: แล้วไม่ถูกแล้วก็ให้นักเรียนเขียนว่าพ่อแม่
2: ก็วันที่16พฤษภาคมนะครับก็เป็นวันเปิดเรียนวันแรกเลยก็ในช่วงเช้าผมเนี่ยก็ไปประชุมที่จังหวัดรักษาการผมเนี่ยเขาก็โทรไปบอกว่ามีคนมาจับสมัครเรียนเขาบอกอายุ28ผมบอกตกใจไงฮะก็คือเราอยู่ในภาคบังคับจะไปเจอ15ปีเราก็รู้ว่าเจอปั๊บเนี่ยเขาเห็นสภาพเขาแล้วนะน้าเข้ามาสมัครน้องเจี๊ยบเนี่ยก็เป็นคนไม่

0: พี่หรอพอเขาคืนเงียบผมก็เลยเอออย่างนี้แล้วกันเพื่อเปิดโอกาสให้เขาเนี่ยเขามีความตั้งใจเขาบอกเขาอยากอ่านออกเขียนหน้าเขาพูดแค่นี้อย่างเดียวนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยพูดมากนะผมก็เลยแบบอย่างนี้ถ้าจะเรียนที่นี่จริงๆเนี่ยเดี๋ยวเขาออกช่วย
1: ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วนะคะขออีกที
2: 28ค่ะเรียนชั้นป.หนึ่งค่ะ
1: ที
2: ่หนองกระทาดค่ะอยากอ่านหนังสือกับเขียนหนังสือก็คิดอยู่แต่ไม่รู้จะทำอะไรจะทำงานอะไร
1: เรื่องกว่าเขาก็เป็นเขาก็เริ่มคุยได้แล้วเพราะว่าเขาอาจจะแบบตอนแรกอาจจะเกรงใจอาจจะกลัวแต่ว่าด้วยความอยากรู้อยากจะรู้หนังสือนะอยากจะร้องเพลงคาราโอเกะได้เขาก็เลยตั้งใจเรียนนี
0: ้น้องเชียมเนี่ยแม่เขาเนี่ยก็ป่วยทางจิตบ้างนะฮะทำไมทานยาเนี่ยก็อาจจะเดี๋ยวก็อยู่ๆก็พูดอะไรขึ้นมานะบางครั้งไม่พูดไม่ได้รู้เรื่องที่ดูน้องเจี๊ยบแล้วเนี่ยนักพัฒนาการดีเลยมันของอะไรเขาเนี่ยดีขึ้นมามากเลยนะจากการที่ไม่เคยพูดไม่ค่อยพูดตอนนี้น้องเจี๊ยบก็จะพูดขึ้นพอได้มาตรงนี้ผมก็ชื่นใจละตอนน้องเจี๊ยบมาที่นี่บอกว่าไม่อยากจะได้เหตุวุฒิอะไรหรอกขอให้อ่านออกเขียนได้ฉะนั้นเอง
3: So, a good lesson for everyone. So now, we could discuss with each other first, but all of you are still smiling, like there's warmth inside you right now. What is the message of this news report, this story? What can we learn from it? Yeah. Everyone's going, never too old to learn. I see everyone doing it. I'm sure in Hua Hin and Naratiwat also. You can right now also discuss more main points with each other. And with that, I'll connect about the social issues that are presented in this article. So now we are going to activate our literacy and read between the lines of the news report. You can also use the other text.That's provided, the article there. So I'll give you about two and a half minutes to discuss with each other. All right, so would anyone like to share what they think about the story about Bun Ruang? You can connect the main message that you think and also the social issues.And you can add to that, how is this connected to multi-literacies?
4: Good morning, Shane.
3: I think we're getting someone to volunteer someone. Oh, Hua Hin has someone.
4: Yes. Good morning, everybody, and Zhang Xie. We share about our social learning. The title of this story is Never Too Old to Learn. It means everybody can learn for the long life.Because we are, like, we can communicate with other, and we can help each other to have the opportunity for them to study or to get into the school, whether she is too old or not, she can come anyway. And the educational government should have the way to serve the people like that.Who lack of opportunity and help each other. Thank you very much.
3: Thank you. Thank you very much. Thank you. I think you brought up very good points there with the community of practice, the idea of here, the school helping a student who just wants to learn how to read and write. But it's not just that type of literacy. It's more about literacy, how to live her life.To develop her life. And you mentioned lifelong learning. You mentioned the idea of service, that the school is helping her and welcoming her, even though she's already 28 years old. So right, just the title,

0: this might be just one example for the problem in the community or the social. So it's like the guideline for the other other people in the community to act like him, to look more or give back to the community. Thank you.
1: Thank you. Again, back there with the community of practice, and here the other added word of leadership, or the added concept of leadership. He is acting as a role model for other leaders out there, or people who are in higher positions that can make a difference, and that everyone can try to help and make this difference. Well, thank you for adding that. And does anyone else want to share anything in Naratiwat also?
2: Good morning again.
1: Good morning.
2: For Naratiwat, I would like to tell about the principle of Islam about learning. For Islam, we can learning since from the creator to the top. And for Naratiwat too, she can study or learning every more every time, because learning old age is not obstacle and it's not problem about learning. Okay, thank you very much.
1: Thank you. Unfortunately, I couldn't hear a lot of what you said. Could you repeat some of the main points, or could someone repeat me? I'm sorry.
2: From principle of Islam, or Muslim, teach about learning. We can study or learning since from the cradle to the top.
1: From the cradle, to the top. Thank you.
2: Thank you very much.
1: Thank you. That's very poetic. Yes, from the cradle to the, I think you mean tomb. Tomb. Meaning, yeah, the tomb. From cradle to grave is the expression, right? I appreciate it. Thank you very much for sharing your perspective, because you're always bringing another cultural perspective to it. Because it doesn't matter where you come from, you should be able to learn from cradle to grave. Sounds dismal, or sounds dim, but it's true. We should have that opportunity. And this brings back again what Khun Daemon mentioned about relevance, right? Bun Rong, all she wanted to do was learn how to read and write, wanted to sing along with karaoke, wanted to be able to pay, wanted to continue living her life outside of taking care of her mom, right? She wanted more to be a part of the community. And that, to her, she was taking that personal interest, that relevance in learning. So I think in that sense, this is multi-literate. And it's not just the teachers that are teaching her, but it's also her learning it. So multi-literacy is in learning, how to be literate in life. So thank you.
3: ค่ะตอนนี้เราเป็นการอภิปรายถึงเรื่องของการเรื่องของประเด็นทางสังคมที่เราจะนำเอาเรื่องของ multi-literacy เข้ามาก็มีความหลากหลายนะคะจากตัววิดีโอที่คลิปที่เราดูกันก็จะทั้ง3ทั้ง3จุดนะคะคือหัวหินทางกรุงเทพแล้วทางนราธิวาสจะมีประเด็นร่วมกันอย่างนึงก็คือไม่มีใครแก่เกินเรียนนั่นหนึ่งนะคะและเพิ่มเติมเข้ามาที่เป็นจุดที่เป็นเกี่ยวข้องกับประเด็นทางสังคมชัดเจนก็คือเรื่องของการที่ทุกคนให้ความสนใจในเรื่องของการให้โอกาสคนในทางสังคมก็มีการยกตัวอย่างถึงท่านผอ.ซึ่งท่านก็พูดเองว่าความจริงการศึกษาภาคบังคับเนี่ยรับเฉพาะแค่15ปีแต่ว่าตอนนี้อายุ28แต่ท่านก็ให้โอกาสนั่นคือก็คือการเป็นการคืนเป็นการมองคุณค่าทางสังคมที่จะหยิบยื่นให้แก่ผู้ที่ด้อยโอกาสเพราะว่าเขาก็มีสิทธิ์จะไม่รับเพราะว่าเกินภาคบังคับไปแล้วนะคะนั้นแล้วทางนราธิวาสก็ยกคำหนึ่งว่าการเรียนเนี่ยสามารถเรียนได้ตั้งแต่อยู่ในถูกไกวเปลนะคะจนกระทั่งถึงเข้าไปในตายคือเข้า

0: ลงถูกฝังในหลุมฝังศพทั้งหมดนี้ก็จะเป็นแนวทางให้เราเห็นว่าไม่มีใครแก่เกินเรียนนั่นคือประเด็นที่เราหยิบยกมาอภิปรายในช่วงนี้ค่ะอ๋อเดี๋ยวนะคะแถมนิดนึงอาจารย์เชก็บอกว่าคือเราคุยกันระหว่างทางที่เราอภิปรายคุณเดมอนก็ได้บอกว่าคืออันนี้ละหาที่เราเรียกว่า relevance ในที่นี้ตัว relevance หรือความสำคัญนี่ละหาที่เป็นตัวสร้างให้สาวน้อยอายุ28นี้ตั้งใจที่จะอ่านออกเขียนได้เป็น personal relevance เพราะว่าสิ่งที่จุดประกายของเธอที่ขัดการสัมภาษณ์ก็คืออยากจะร้องเพลงคาราโอเกะได้อยากจะไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานต่างๆเหมือนอย่างที่คุณแม่เคยทำซึ่งเป้าหมายในชีวิตเหล่านี้ถ้าหากว่าไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ก็ไม่สามารถทำได้ค่ะ
1: Thank you
2: Yeah, I was moved by this story on many levels, but one is coming to Thailand, not knowing Thai, Phom Bun Pa Sa Dai Mai Dai, but I certainly can't even read Thai, and I'm illiterate in Thailand, and I know how she feels, and it's not a good feeling to not be able to read signs, to not be able to even read your money, to not be able to read things. And so I can understand that personal relevance. It's very difficult, very difficult. But there's even cultural relevance and cultural literacy as well.
1: Yes, yes, thank you. It's a very important point because we don't realize how much we depend on just basic transactions in life, right? What does that sign mean? Or wow, that's a really long word. is that the TOT building or is that the bank or which number do I press at the bank to go to the teller? No, and here everyone is very helpful. I remember coming to Thailand too and teaching myself, but still feeling very lost. And just imagine in your own country, you might feel lost if it's your own culture. So she is empowering herself. She's choosing to empower herself. So, and the community is helping her do that. So, very good story. Thank you, Bangkok Post. So now we're going to put our teacher hats some more, put it firmly on our head, and think of an activity follow-up. So now we're looking into the ELT classroom. If we were to show this to our students or use this in class, I would like us to think of an activity or a part in just from this story, how would you create an activity or a lesson from one of those four aspects, those four steps, right, we did last week or that we reviewed last week? Situated practice, the experiencing part of the lesson, the overt instruction, which is the conceptualizing part, the critical framing, trying to analyze the situation, and then lastly, the transform practice, when you're applying it outside or with projects. So just a few minutes, you can discuss with your partner, what would you do if you were to take this and use it in the classroom?
0: ค่ะอาจารย์เทก็ให้กิจกรรมนะคะว่าเราจะนำตอนนี้เรามาใส่หมวกครูแล้วนะคะเราก็จะมาดูว่าเราจะทำกิจกรรมอะไรในห้องเรียนถ้าหากว่าเราจะใช้คลิปอันนี้มานะคะเพื่อจะเราอยากจะส่งเมสเซจอะไรให้นักเรียนเราโดยในการจัดกิจกรรมนี้เราก็จะต้องเริ่มตั้งแต่เรื่องของที่เราพูดถึงว่าแนวทางการสอนโดยแบบ multi literacies ก็คือมีคีย์เวิร์ดอยู่4ตัวใช่ไหมคะคือ situated practice overt instructions critical framing แล้วก็ transformed practice พูดง่ายๆก็คือเราจะนำเข้าสู่บทเรียนอย่างไรเราจะสอนอย่างไรให้เด็กเข้าใจส่วนนี้แล้วก็จะจัดกิจกรรมอะไรเพื่อจะให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมสุดท้ายก็คือการ transform practice ก็คือหลังจากมีส่วนร่วมตรงนั้นก็นำไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการค่ะก็คนลองทำกิจกรรมแล้วเดี๋ยวเราคุยกันค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ค่ฉีดยานิดเดียวเองทำเป็นร้องโอดโอย
1: เอานะอย่างน้อยแม่ก็มีภูมิคุ้มกันไข้หวัดใหญ่แล้วนะ
0: ท่านเป็นใครเหรอคะปู่
1: เจ้าฟ้ามหิดลพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9นะ
0: แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
1: ก็เพราะท่านเป็นคนพัฒนาการแพทย์และยกระดับการสาธารณสุขของประเทศเราให้พัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้เลยละไอ้แม่เราตามแล้วล่ะเสร็จแล้วกำลังเดินไป
0: เดี๋ยวนะการสาธารณสุขคืออะไรหรอนั่นสิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแก่นแก้วแมวเข้ามาในโรงพยาบาลไม่ได้นะถ้างั้นไปดูกันเลยดีกว่าว้าวว้าวว้าวว้าว
2: บ้านริมคลองสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
3: หุงข้าวเอาน้ำจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วน้ำกินเอาจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วของเสียปล่อยทิ้งที่ไหน
4: ก็คลองสิโอ้ยบนอะไรของแกเนี่ยตาอ้วนคลองน้ำเยอะจะตายไปทิ้งอะไรไปมันก็ละลายไปหมดแล้ว
3: โอ้ยน้ำประปาเขามีกันมาเป็น10ปีแล้วทำไมไม่รู้จักใช้ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นเดี๋ยวลูกปวดท้องเดี๋ยวผัวเป็นผื่นเดี๋ยวเมียคลื่นไส้ไอ้หนูอย่าดูดนิ้ว
4: โรงหมอเขาตั้งขึ้นมาก็เพื่อรักษาคนเจ็บไข้ก็ไปหาหมอก็ถูกแล้วนี่ตาอ้วน
3: คิดอย่างนี้ได้ที่ไหนรู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
4: สาธารณสุขก็ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโถแค่นี้ใครๆก็รู้
3: ไม่ใช่เว้ยสาธารณสุขมันคือการดูแลและจัดการสุขภาพของราษฎรมันไม่ใช่แค่การรักษามันต้องรู้จักป้องกันตั้งแต่การใช้ชีวิตประจำวันให้มันสะอาดพอสะอาดการเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็น้อยลง
0: สาธารณสุขมันไม่ใช่แค่การรักษานี่เอง
3: นี่ฉันไม่ได้คิดไปเองนะเจ้าฟ้ามหิดลน่ะท่านมาสอนที่กรมสุขาภิบาล
4: เดี๋ยวนะเจ้าฟ้ามหิดลนี่ใครเหรอ
3: ท่านก็เป็นลูกชายในหลวงรัชกาลที่5ไงที่ไปเรียนหมอจากเมืองนอกแล้วก็มาทำงานที่โรงพยาบาลสิริราชน่ะนี่แมวแกใช่มั้ยเนี่ยมา
0: แก่นแก้วขึ้นไปตั้งแต่เมื่อไหร
4: ่เดี๋ยวไม่ใช่แมวฉัน
3: เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ย
4: ฮะเฮ้ย
3: อ้าวไปดูแล้วไอ้หนูแมวพวกเองเหรอเอาแมวมาเดี๋ยวหน้าไปฉีดยากันหมาบ้าให
0: ้ไว้วันหลังนะครับตอนนี้ผมต้องไปก่อนนะครับขอบคุณครับ
3: แล้วจะไปยังไงแล้วนะอ้าวอุ้ยหายไปแล้วเป็นไปได้ยังไงล่ะเนี่ยโอ้ย
1: นอกจากนั้นเจ้าฟ้ามหิดลยังติดต่อมูลนิธิจากอเมริกาให้ส่งหมอส่งพยาบาลเก่งๆมาสอนคนไทยด้วยนะแถมยังให้เงินส่วนตัวมาเป็นทุนการศึกษางานวิจัยและให้เงินสร้างตึกที่โรงพยาบาลสิริราชอีกตอนบั้นปลายของพระชนชีพท่านไปรักษาคนไข้ที่โรงพยาบาลในเชียงใหม่ชาวบ้านเราเรียกท่านว่าหมอเจ้าฟ้าน่ะ
0: ท่านทุ่มเทเพื่อคนไทยมากๆเลยนะคะ
1: ใช่จ้ะ
5: วันนี้ได้รู้ว่าหมอเจ้าฟ้าพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9ทุ่มเทพัฒนาการแพทย์จนเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับการแพทย์การสาธารณสุขไทยมาจนทุกวันนี้

0: เสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชา
1: แก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
2: วันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่

ความสัมพันธ์และฟังก์ชันคืออะไรมีองค์ประกอบอะไรสำคัญบ้างเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาอธิบายให้ฟังกันครับในเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันนะครับความสัมพันธ์นะครับคือ R ครับซึ่ง R นะครับเป็นเซตของคู่อันดับที่เป็นสับเซตของผลคูณคาร์เทเชียน A cos B ครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในความสัมพันธ์นี้ครับเราได้ส่ง2ในเซตของ A เนี่ยไปยัง3แล้วก็3ไปส่งไป4 4ส่งไป5นะครับเราจะสามารถเขียนเซตของคู่อันดับได้เป็นอย่างนี้นะครับ R จะเท่ากับเซตของ2ส่งไป3ครับ3ส่งไป4และ4ส่งไป5นะครับซึ่งความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันก็จะมีโดเมนและเลนจ์ใช่ไหมครับซึ่งโดเมนนะครับคือเซตของค่าความเป็นไปได้ทั้งหมดของ x ในความสัมพันธ์ R ครับโดยที่เมื่อเราแทนค่า x ลงไปแล้วเนี่ย y ยังเป็นจริงอยู่ครับหรือเป็นจำนวนจริงอยู่นั่นเองครับเลนจ์นะครับคือเซตความเป็นไปได้ทั้งหมดของ y ครับในความสัมพันธ์ R โดยเมื่อเราแทนค่า y ลงไปแล้วเนี่ย x ยังเป็นจำนวนจริงอยู่ครับสมมติในตัวอย่างนี้นะครับโดเมนของเรานะครับก็จะเป็น2 3 4ครับและเลนส์ของเรานะครับจะเป็น3 4 5ครับและมีเงื่อนไขที่น่าสนใจนะครับสำหรับเซตที่มีความเป็นไปได้อีกแบบอื่นนะครับก็คือ square root x เนี่ย x ภายในของมันเนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับค่าสมบูรณ์ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับรากที่คู่ของ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับ x ยกกำลังคู่นะครับจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับและอีกตัวนึงเลยที่สำคัญก็คือ a ส่วน b นะครับ b ต้องไม่เท่ากับ0นั่นเองครับเศษส่วนใช่ไหมครับส่วนต้องไม่เท่ากับ0เรามาลองดูโจทย์ปัญหาง่ายๆกันก่อนนะครับข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาโดเมนและเลนส์ของ y โดยที่ y นะครับเท่ากับ 2x บวก3ส่วน 4x ลบ1นะครับในข้อนี้นะครับมีจุดที่จะทำให้ y นะครับไม่ใช่จำนวนจริงอยู่นั่นก็คือ 4xลบ1เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขเนี้ยเราจะเอามาตั้งใหม่นะครับก็คือลบ1เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับแปลว่า cx จะต้องไม่เท่ากับ1ครับและ x เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ1ส่วน4นั่นเองครับซึ่งเงื่อนไขนี้นะครับจะทำให้โดเมนของเรานะครับเป็นเซตของจำนวนจริงที่ไม่มี1ส่วน4นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาเลนส์ใช่มั้ยครับซึ่งเลนส์นะครับเราจะต้องเปลี่ยนรูปฟังก์ชันใหม่นะครับให้อยู่ใน x เท่ากับ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องคูณ 4x ลบ1เนี่ยขึ้นไปนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ y นะครับจะเท่ากับ2 x บวก3ครับแล้วเราต้องการ x ให้อยู่ฝั่งเดียวกันใช่ไหมครับเราก็จะย้าย 2x มาฝั่ง y แล้วก็ย้ายลบ y เนี่ยไปอีกฝั่งนึงนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ 2x เท่ากับ y บวก3ครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับก็คือ x ออกมาครับก็จะเป็นเหลือ cy ลบ2เท่ากับ y บวก3นั่นเองครับแปลว่า x เนี่ยจะเท่ากับ y บวก3ส่วน 4y ลบ2ครับและในสมการนี้นะครับมันจะมีตัวที่จะทำให้ x ไม่เป็นจริงอยู่นั่นก็คือ 4y ลบ2เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับแล้วก็จะไปตั้ง 4y ลบ2เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับโดยที่ 4y เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ2 y ก็จะไม่เท่ากับ2ส่วน4หรือ1ส่วน2นั่นเองครับและเรานะครับก็จะสามารถสรุปได้ว่าเลนส์ในข้อนี้นะครับจะเป็นจำนวนจริงครับที่ไม่มี1ส่วน2นั่นเองครับพอจะเข้าใจคร่าวๆแล้วใช่ไหมครับเราจะมีตัวอย่างที่จะใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโดเมนในเลนส์อีกข้อนึงนะครับนั่นคือข้อนี้ครับให้ R นะครับแทนเซตของจำนวนจริงครับและให้ R1 นะครับเป็นความสัมพันธ์ R1 ครับโดยที่ x y นะครับใน R1 เนี่ยมีเงื่อนไขว่า y เนี่ยจะเท่ากับ square root 3 - x + square root 3 - x ครับในความสัมพันธ์ R2 นะครับโดยที่ x y เนี่ยเป็นสมาชิกของ R2 โดยมีเงื่อนไขว่าค่าสมบูรณ์ y เนี่ยจะเท่ากับค่าสมบูรณ์ x + 1ครับและโจทย์เนี่ยเขาต้องการให้ a เนี่ยเป็นโดเมนของ R1 ครับและให้ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 และเขานะครับต้องการหาเซตของ a - b นะครับว่าเป็นเซตใดครับแปลว่า a เนี่ยเท่ากับโดเมนของ R1 นะครับและ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 จากนั้นนะครับใน R1 เนี่ยเราต้องการหาโดเมนใช่ไหมครับอ้างสมการมาก่อนนะครับจาก y เท่ากับ square root 3 - x บวก square root 3 - x จะได้ว่าเงื่อนไขที่ทำให้สมการนี้นะครับเป็นจริงก็คือภายใน square root เนี่ยต้องมากกว่าเท่ากับ0ใช่ไหมครับก็จะได้เป็น3 - x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0และ3 - x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้าย3ย้าย x นะครับก็จะกลายเป็น3เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับx และ x นะครับมากกว่าหรือเท่ากับลบ3นะครับและเมื่อเรามาเขียนในเส้นจำนวนจริงนะครับเราก็จะมีเส้นจำนวนจริงใช่ไหมครับมีจุดที่เป็นลบ3แล้วก็มีจุดที่เป็น3นะครับจากนั้นนะครับเราจะเอาช่วงที่ x เนี่ยน้อยกว่า3และ x เนี่ยมากกว่าลบ3นะครับก็คือช่วงนี้ครับแปลว่า a นะครับจะเท่ากับเซตของปิดลบ3ไปจนถึง3นั่นเองครับ
ต่อไปนะครับเราจะมาดู B นะครับซึ่ง B นะครับคือเลนส์ของ R2 ใช่ไหมครับเราต้องมาดูที่ความสัมพันธ์ของ R2 นะครับเลนส์นะครับคือการที่เราจะเขียน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากสมการนะครับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x บวก1ครับเราก็จะมาเปลี่ยน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับย้ายข้างครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ x จะเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับลบด้วย1ค่าสมบูรณ์ x นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1ใช่ไหมครับแปลว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1เนี่ยจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบ1นะครับจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้ายข้างนะครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ของ y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับแปลว่าเราก็จะสามารถเขียนคำตอบได้เป็น y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1หรือ y นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับลบ1ใช่ไหมครับแปลว่าถ้าเรามาเขียนเป็นเส้นจำนวนนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้ครับก็คือมีจุดลบ1มีจุด1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่ในช่วงก่อนลบ1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่หลังจากจุด1ไปนะครับหรือถ้าเราเขียนอยู่ในรูปของเซตนะครับ b จะเท่ากับลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงปิดลบ1ครับยูเนียนกับปิด1นะครับจนถึงอีครับสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับคือเซตของ a ลบ b นะครับดังนั้นนะครับเราจะมาวาดเส้นจำนวนกันนะครับเราต้องมีจุดลบ3ลบ1 1แล้วก็3ใช่ไหมครับโดยในเซตของ a นะครับมันคือช่วงของลบ3จนถึง3โดยในเซตของ b นะครับก็คือจุดลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงจุดลบ1ครับแล้วก็ยูเนียนกับ1จนถึงอินฟินิตี้ถูกไหมครับแล้วเรานะครับจะเห็นได้ว่าเส้นจำนวน2อันนี้นะครับมีจุดที่ไม่ซ้อนทับกันอยู่นะครับคือจุดนี้ครับหรือช่วงนี้นั่นเองครับแปลว่านะครับเราจะได้เซต a ลบ b เนี่ยเป็นช่วงนี้นั่นก็คือช่วงเปิดลบ1จนถึง1นั่นเองครับจากคำตอบข้อนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าโดเมนในเลนส์นะครับเราจะสามารถหาได้จากเงื่อนไขที่น่าสนใจของ x และ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขที่น่าสนใจพวกนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญนะครับในการหาค่าโดเมนในเลนส์ในเรื่องของฟังก์ชันเลยครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับทางรายการมีกิจกรรมดีๆของวิทยาลัยการอาชีพหนองหานนะครับเป็นโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับ
1: โครงการขยายโอกาสทางการค้านะครับซึ่งถือว่าเป็นสถานหนึ่งใน9แห่งสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานีกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาซึ่งที่นี่ก็เปิดสอนทั้งช่างอุตสาหกรรมพณิชยกรรมแล้วก็คหกรรมปัจจุบันนี้มีนักเรียนนักศึกษาทั้งสิ้น 1,979 คนนะครับแล้วก็ครูบุคลากรการศึกษาทั้งหมด100คนนะครับก็เปิดทำการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี2541นะครับซึ่งก็มีพัฒนาการนะครับการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่างๆแล้วก็การให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนวิไลก็มีการพัฒนาตัวเองนะครับมีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับในการบริหารจัดการนั้นผู้ในการเองมีนโยบายในการที่จะให้ทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นรองผู้ในการทั้ง4ท่านคณะครูเจ้าหน้าที่แม้แต่กระทั่งนักเรียนนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการก็ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมนะให้รองทั้ง4ท่านนะครับเป็นถือว่าเป็นแม่ทัพทั้ง4นะที่สามารถที่จะบริหารจัดการในฝ่ายนะครับทั้งฝ่ายวิชาการฝ่ายบริหารทรัพยากรฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ฝ่ายแผนงานความร่วมมือก็ให้ทุกคนมีเอกภาพทางความคิดนะครับผู้ในการเองก็จะคอยอำนวยการอำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็ให้อยู่ในกรอบให้อยู่ในระเบียบนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็การบริหารงานนะครับเป็นไปเป็นทีมแล้วก็เกิดผลสัมฤทธิ์มากมายนะครับซึ่งเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมแล้วก็ชุมชนอย่างดีนะครับทีนี้ในส่วนของการปฏิบัติงานนั้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การให้บริการชุมชนเนี่ยเราก็มุ่งเน้นที่จะให้ตัวผู้เรียนก็คือ

0: นักเรียนนักศึกษาเนี่ยนะครับเป็นคนดีเป็นคนเก่งนะครับแล้วก็เป็นที่ต้องการของสังคมเพราะฉะนั้นในการเรียนการสอนเนี่ยเราจะมุ่งเน้นปฏิบัตินะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับทฤษฎีเป็นเพียงส่วนหนึ่งแล้วก็ในการทำที่จะทำให้ลูกศิษย์เป็นคนดีนะครับเป็นคนที่มีคุณธรรมนั้นก็เราก็จะผ่านกระบวนการผ่านโครงการต่างๆนะครับทั้งโครงการคนเก่งนะครับโครงการคนดีนะครับก็สามารถที่จะลูกศิษย์ได้ฝึกได้ปฏิบัตินะครับก็เรียนรู้เพื่อมุ่งสู่การเป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมนะครับเป็นคนที่เป็นที่ต้องการของสังคมนะครับและตัวเขาเองเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วเนี่ยนะครับเขาจะเป็นคนที่สถาบันการเองเขามีความต้องการนะครับเป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์นะครับที่นี่มีโอกาสร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับภายใต้ความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
1: สำหรับที่มาที่ไปของโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของการไฟฟ้าเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2540นะครับในปีนั้นเนี่ยสมเด็จพระราชินีได้มีพระราชสวนีรับสั่งมาทางผ่านทางการไฟฟ้าว่าไม่มีหน่วยงานไหนที่ทำงานเศรษฐกิจพอเพียงให้กับในหลวงเลยซึ่งตอนนั้นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเองเนี่ยก็รับสนองพระราชสวนีมาเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี2540โดยที่เราเน้นการนำเศรษฐกิจพอเพียงออกเผยแพร่สู่ชุมชนใกล้เคียงในเขตเขื่อนของการไฟฟ้าทั่วประเทศต่อมานะครับในปี2546เนี่ยการไฟฟ้าก็เริ่มทำ MOU กับทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทยเพื่อที่จะขยายผลไปสู่ทางวิทยาลัยเกษตรกรรมแล้วก็วิทยาลัยอาชีพต่างๆซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีวิทยาลัยเกษตรกรรมและวิทยาลัยอาชีพเข้าร่วมโครงการอยู่ทั้งหมด92แห่งโดยวัตถุประสงค์หลักที่ให้วิทยาลัยเกษตรและวิทยาลัยอาชีพของนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก็เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ในการเผยแพร่แนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางของโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน4กิจกรรมได้แก่การเกษตรปศุสัตว์สิ่งแวดล้อมและด้านการประมงนะครับโดยเครื่องมือที่เราใช้คือจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพหรือที่เรียกกันว่าจุลินทรีย์ EM โดยเป้าหมายหลักเพื่อให้ทางวิทยาลัยเป็นศูนย์เรียนรู้ให้แก่นักศึกษานำไปขยายผลสู่ครัวเรือนจากนั้นเมื่อครัวเรือนเห็นว่าการประกอบอาชีพหรือการลดรายจ่ายภายในครัวเรือนเนี่ยเกิดขึ้นครัวเรือนก็จะขยายผลสู่ชุมชนต่อไปซึ่งเป็นหนทางที่ในการนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงเผยแพร่สู่ชุมชนได้โดยตรงครับ
0: ในการดำเนินโครงการหนึ่งที่เรียกว่าโครงการชีววิถีนะครับเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งโครงการนี้เนี่ยเราเริ่มมาตั้งแต่ปี2546นะครับก็ภายใต้4ภารกิจหลักนะครับที่ทำก็คือในเรื่องของการประมงการปศุสัตว์นะครับการปลูกพืชนะครับแล้วก็เรื่องการรักษาสภาพแวดล้อมอันนี้เป็นโครงการหลักๆของโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ตอบสนองนะครับกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับโดยพื้นที่ใต้สายไฟแรงสูงนะครับของวิทยาลัยการชุมชนหานเนี่ยเราได้ดำเนินโครงการนะครับจัดทำเป็นแปลงสาธิตนะครับไม่ว่าจะเป็นบ่อเลี้ยงปลานะครับไม่ว่าจะเป็นแปลงปลูกพืชนะครับการเลี้ยงสัตว์แล้วก็ในเรื่องของEM นะครับหรือจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับพื้นที่ตรงนี้เราใช้เป็นแปลงสาธิตเป็นศูนย์สาธิตเพื่อขยายผลสู่ชุมชนนะครับขยายผลสู่บุคลากรทั้งครูนะครับเจ้าหน้าที่นะครับนักเรียนนักศึกษานะครับก็ในเรื่องของการขยายผลสู่ชุมชนนะครับในปีนี้นะครับการประเมินระดับภาคนะครับชุมชนที่เราขยายผลไปสู่ชุมชนนั้นเนี่ยเขามีรางวัลถือว่าเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ในส่วนของภายในสถานศึกษานะครับเราก็สามารถที่จะบูรณาการตัวเนี้ยเข้าสู่การเรียนการสอนทุกรายวิชา
2: ในแปลงสาธิตของเราก็จะมีอยู่4กิจกรรมนะครับซึ่งวิทยาการคิดทหารร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับมีอยู่4กิจกรรมก็จะมี1นะครับเกี่ยวกับจุลินทรีย์นะครับกับจุลินทรีย์ ครับที่สองก็ปลูกพืชครับปลูกพืชปลูกผักนะครับส่วนที่สามก็ปศุสัตว์นะครับก็จะมีการเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่นะครับแล้วก็ส่วนที่สี่ก็คือประมงครับก็จะมีเลี้ยงปลานะครับปลาที่เราเลี้ยงก็คือปลาดุกแล้วก็ปลาหมอปลาหมอเทศครับ
0: ให้เด็กได้มีส่วนในการที่จะมาดำเนินการโครงการนี้มีส่วนรับผิดชอบนะครับแล้วก็ในเนื้อหาของรายวิชาแต่ละวิชาที่เรียนเนี่ยก็จะสอดแทรกสิ่งเหล่านี้เข้าไปนะครับเพื่อให้เด็กเขาได้เรียนรู้เขาได้ฝึกได้ปฏิบัตินะครับซึ่งจุดหมายปลายทางนั้นนะครับก็คือต้องการที่ให้เด็กเขาเป็นคนมีคุณธรรมนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในแปลงสาธิตของเราเนี่ยเราจะปลูกดอกพุธไว้สำหรับร้อยมาลัยนะครับเราก็จะสอนชาวบ้านให้ข้อคิดนะครับให้ข้อคิดนักศึกษานะครับนักศึกษาสามารถเก็บดอกพุธนะครับเสร็จแล้วเอามาร้อยเป็นมาลัยนะครับส่วนหนึ่งก็คือสามารถที่จำหน่ายได้นะครับส่วนหนึ่งก็คือหมายความว่าแทนที่เราจะไปซื้อมาลัยในราคาแพงๆพวงละ100-200เนี่ยเราก็ไม่ต้องใช้จ่ายในส่วนตรงนี้นะครับนอกจากทำให้เราประหยัดรายได้แล้วนะครับก็เรามีรายได้แล้วยังประหยัดค่าใช้จ่ายอีกนะครับทีนี้เรื่องของแปลงสาธิตนะครับเมื่อนักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้แล้วเนี่ยภายในบริเวณบ้านเขานะครับอาจจะมีพื้นที่อยู่นิดเดียวนะครับเขาสามารถที่จะปลูกพืชนะครับสามารถที่จะเลี้ยงปลาเลี้ยงสัตว์นะครับแล้วรักษาสภาพแวดล้อมซึ่งในชีวิตของเขาในแต่ละวันเนี่ยนะเรื่องการอยู่การกินนะครับผักก็มีกินนะครับปลามีประกอบอาหารนะครับปศุสัตว์มีนะซึ่งสรุปไปแล้วก็คือหมายความว่าเขาจะมีอยู่มีกินนะครับก็เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ถ้าเหลือจากการบริโภคนะครับก็สามารถที่จะเอาไปแบ่งปันเพื่อนฝูงนะครับแล้วก็นำไปจำหน่ายได้นะครับอันนี้ก็สนองตอบต่อแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับนอกจากนั้นในเรื่องของผลสัมฤทธิ์นะครับในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนเนี่ยนะครับผู้ในการเองมีแนวนโยบายนะครับที่จะให้ลูกๆนักศึกษาเนี่ยนะครับเขาได้ฝึกปฏิบัติจากกิจกรรม
2: เราจะแบ่งเป็นชมรมครับชมรมคือให้เด็กมีส่วนรับผิดชอบของแต่ละชมรมในส่วนนี้เป็นชมรมของช่างเชื่อมโลหะนะครับส่วนที่ตรงพื้นที่สายซีตรงนี้นะครับก็ให้เด็กเขาคัดเลือกตัวเองกันเองนะครับในการจะรับผิดชอบตรงไหนและแต่ความชอบของเขานะครับ
0: คือในเรื่องการปลูกผักเนี่ยนะครับคือเราก็พยายามที่จะทำอย่างต่อเนื่องนะครับคือในการปลูกเนี่ยนะนักศึกษาเองเขาเป็นผู้ดำเนินการนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยในเรื่องของการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในเรื่องของกิจนิสัยที่ถูกต้องนะครับในเรื่องของการเอาใจใส่นะครับความรับผิดชอบเนี่ยเขาจะได้ในสิ่งเหล่านี้เสร็จแล้วก็เมื่อแนวความคิดของเขาเนี่ยได้รับการปลูกฝังตรงนี้แล้วเนี่ยก็เชื่อมั่นว่าเขาจะขยายผลนะครับขยายผลไปสู่ชุมชนขยายผลไปสู่กลุ่มชาวบ้านนะครับแล้วก็เชื่อมั่นว่าชาวบ้านเขาคงจะต่อยอดไปถึงการปลูกหนึ่งก็คือหมายความว่าปลูกเพื่อเลี้ยงชีพปลูกเพื่อแบ่งปันแล้วอนาคตอาจจะเป็นเรื่องการปลูกเพื่อการค้านะครับซึ่งก็เป็นการหารายได้เรื่องของโครงการชีววิถีเนี่ยก็จะหมายความว่าณขณะนี้เรามีผลการประเมินเนี่ยผลการงานอยู่ระดับเหรียญทองนะครับเหรียญทองแล้วนะครับก็จะพยายามพัฒนาให้เข้มข้นขึ้นแล้วก็จะพยายามที่จะส่งเสริมให้ชุมชนเนี่ยนะครับเขาเข้ามาศึกษามาเรียนรู้นะครับตรงไหนที่ขณะนี้ตรงนี้เรายังไม่มีพอที่จะเป็นตัวอย่างเราก็จะดึงตัวนั้นเข้ามาทำนะครับเพื่อเรามองว่าอนาคตเนี่ยเมื่อชุมชนเข้ามาดูแล้วพืชตัวไหนนะครับจะเป็นพืชที่สามารถที่จะเขาเอาไปประกอบอาชีพได้แล้วก็จะส่งเสริมนะครับคือเรื่องการขยายผลสู่ชุมชน
3: สำหรับช่วงครูเด่นมาคุยนะครับสัปดาห์นี้ท่านผู้ชมไปพบกับครูสอนภาษาไทยนะครับจากจังหวัดขอนแก่นครูท่านนี้มีนวัตกรรมในการสอนภาษาไทยซึ่งจะได้ผลดีอย่างไรพบกันในช่วงครูเด่นมาคุยนะครับ
4: ดิฉันนางกาญจนาอินทรเสนาโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยสังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสพม.25จังหวัดขอนแก่นค่ะ

0: าไทยในชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะทั้งรายวิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมแนวการสอนของครูก็จะเน้นการสอนแบบบูรณาการนะคะภายในกลุ่มสาระค่ะเนื่องจากครูเป็นครูสอนวิชาภาษาไทยก็จัดการเรียนรู้โดยกำหนดหน่วยการเรียนรู้ใช้วรรณคดีเป็นตัวตั้งหรือเป็นแกนแล้วก็สอนโดยบูรณาการเรื่องการอ่านการเขียนสาระการฟังดูพูดหลักภาษาการใช้ภาษาแล้วก็วรรณคดีวรรณกรรมค่ะวรรณคดีนะคะอย่างกาบเหชมเครื่องขาหวานในสาระการอ่านสอนเรื่องการอ่านออกเสียงร้อยแก้วร้อยกรองค่ะก็จะเน้นไปที่การอ่านออกเสียงร้อยกรองนะคะอ่านทำนองสนอนะคะแล้วก็เป็นทักษะการอ่านจับใจความแล้วในขณะเดียวกันเราก็จะต้องมีสื่อที่เป็นเทคโนโลยีหรือตามความเหมาะสมอย่างในกาบเหชมเครื่องขวานเนี่ยคุณครูก็นำตัวอย่างการอ่านเป็นลักษณะของวิดีโอที่นำมาจาก YouTube เนี่ยค่ะก็มาฉายให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็ตอบคำถามคือได้มันก็จะประกอบไปด้วยสาระการดูไปด้วยดูแล้วก็ฟังนะคะก็จะเป็นการบูรณาการค่ะเด็กเห็นทั้งภาพทั้งเสียงได้ยินเสียงด้วยหลังจากที่เรานำเข้าสู่บทเรียนเรียบร้อยแล้วเราก็จะขึ้นด้วยสาระการอ่านสาระที่1ก็จะฉายวิดีโอให้เด็กได้ดูเด็กก็จะฟังไปด้วยได้ฝึกเรื่องของสังเกตการอ่านออกเสียงร้อยกรองนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือได้เรียนได้ดูไปด้วยแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นทักษะการเขียนหลักภาษาตามมาอย่างนี้ค่ะก็ดีขึ้นค่ะเด็กเขาก็จะไม่ตกแต่ถ้าเราไม่ใช้ตัวนี้เข้ามาเนี่ยคะแนนแทบทุกจุดประสงค์อะไรของแกก็ไม่ผ่านเกณฑ์ค่ะพอไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยมันก็จะส่งผลเสียต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อสอบปลายภาคออกมาแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องรีบแก้ปัญหาค่ะจะไม่ปล่อยเอาไว้นะคะก็ส่งผลค่ะเขาก็จะมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้นนะคะก็อาจารย์ถามอะไรเขาก็จะตอบได้คล่องแคล่วขึ้นเพราะเขาอ่านได้อย่างวิชาสังคมเนี่ยเมื่อเขามีทักษะการอ่านที่ดีขึ้นเขาก็นำไปประยุกต์ใช้ได้ค่ะเด็กก็มีพัฒนาการดีขึ้นค่ะเราก็จะส่งต่อไปอย่างม.1พอขึ้นม.2เราก็จะมีข้อมูลค่ะคือเราจะสำรวจไว้ตั้งแต่เด็กเข้ามาพอเราสรุปรายงานเป็นวิจัยในชั้นเรียนใช่ไหมคะก็จะส่งต่อไปที่คุณครูที่สอนในระดับม.2ม.3แล้วที่กลุ่มสาระเนี่ยทำโครงการอ่านออกเขียนได้ด้วยค่ะก็จะมีอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยก็รับผิดชอบเด็กของตัวเองนะคะคิดว่าถ้าจะพัฒนาต่อไปก็คือจะต้องอาศัยสื่อที่เป็นเทคโนโลยีที่เด็กเขาสนใจเพราะว่าเคยเห็นเด็กบางคนเนี่ยถึงแม้เขาอ่านเขียนไม่คล่องแต่เรื่องเทคโนโลยีเขาเก่งนะคะเราอาจจะต้องทำเป็นลักษณะแบบนั้นที่เด็กสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองค่ะคนได้ที่มันมีภาพมีเสียงมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจกว่าเดิมพวกคอมพิวเตอร์เนี่ยที่เด็กชอบเริ่มแรกเลยความเป็นครูของเราต้องทำอย่างเต็มที่เต็มกำลังเต็มความสามารถของเราคิดว่าเด็กทุกคนคือลูกของเรามี50คนเราก็ต้องใส่ใจทั้ง50คนค่ะก็ให้ความรักให้ความเมตตาต่อเขาก่อนคือต้องสื่อถึงเขาได้แล้วเราก็ค่อยเข้าสู่บทเรียนหรือสิ่งที่เราต้องการจะป้อนต้องการให้เขาเป็นค่ะแล้วก็อาศัยทฤษฎีทางการสอนนั่นแหละก็มาช่วยมาประยุกต์เพราะว่าเราคงจะอาศัยทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งไม่ได้ผลก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา ยุคที่เปลี่ยนไปเดี๋ยวนี้โดยเฉพาะเรื่องของไอทีโลกโซเชียลเข้ามาเกี่ยวข้องกับเยาวชนของเรามากเพราะฉะนั้นเด็กเขาจะรับสื่อตรงนี้เข้ามาอย่างรวดเร็วการใช้ภาษาของเขาก็จะเปลี่ยนไปทีนี้ในฐานะบทบาทหน้าที่ของความเป็นครูอาจจะไม่ใช่เฉพาะครูวิชาภาษาไทยหรือทุกท่านที่พบเห็นถ้าเขาคุยกันในเฉพาะกลุ่มนะคะเราก็ไม่ได้ถึงกับเคร่งเครียดขนาดนั้นแต่เราก็จะสอนเขาว่าแนะนำให้คำแนะนำว่าเราควรใช้ให้ถูกกาลเทศะโอกาสสถานการณ์เพราะเดี๋ยวนี้เราเป็นครูแต่ว่าเราก็ต้องทำตัวให้เข้ากับเขาปรับตัวเราบัดคนละยุคคนละสมัยนะคะเพราะว่าถ้าเป็นคำพูดอะไรที่ปกติเราก็ใช้กับเด็กอย่างเช่นคำว่าฟินอย่างเงี้ยเอาเขาฟินมาเราก็ฟินไปค่ะนะจ๊ะเขาก็ไม่นะจ๊ะเขาก็นาจาทีแรกอ่านเราก็เอ๊ะอะไรค่ะก็เลยเดาทางได้ถูกก็จึงสามารถที่จะคุยกับวัยรุ่นได้ค่ะแล้วเราก็ค่อยๆบอกเขาค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคือพวกโซเชียลเนี่ยจะว่ามีประโยชน์ก็มีนะคะเพราะเด็กเขาสามารถติดต่อเราได้เร็วเขามีความทุกข์ร้อนมีปัญหาอะไรเขาก็สามารถสื่อกับเรามาทางกล่องข้อความหรืออะไรต่างๆทาง Facebook ไลน์อะไรเช่นนี้เราก็สามารถช่วยเหลือเขาได้เนี่ยค่ะอันนี้นี่คือข้อดีเพราะว่าเจอจากหลายสถานการณ์แล้วบางทีเขาสงสัยเรื่องภาษาไทยเขาก็ถามมาหรือแม้แต่เรื่องปัญหาชีวิตของเขาอย่างน้อยเราก็ได้รับฟังเขาอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการแบ่งเบาความทุกข์ของเขาก็ถือว่าตรงนี้มันก็มีประโยชน์มากนอกจากคุณครูจะดูแลเด็กในเรื่องของถ้าเขาสอนเด็กปกติแล้วถ้าพบเห็นว่าเด็กมีปัญหาเราก็ช่วยเหลือเขาใช่ไหมคะในเรื่องของการพัฒนาการอ่านการเขียนทีนี้ยังมีเด็กกลุ่มหนึ่งที่เขามีความสามารถโดยเฉพาะครูรับผิดชอบโครงการพัฒนาภาษาไทยสู่ความเป็นเลิศครูคัดกรองเด็กออกมาแล้วคนไหนที่เก่งมีความสามารถในด้านการอ่านออกเสียงนะคะที่นอกเหนือไปที่กล่าวประการแรกใช่ไหมคะเราก็จะนำมาฝึกฝนมาพัฒนาต่อยอดให้เขาเป็นคนเก่งเป็นเลิศค่ะก็ร่วมกิจกรรมอ่านฟังเสียงกับธนาคารธนชาติชิงถ้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะมาเป็นเวลา10ปีนักเรียนก็ประสบความสำเร็จได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพนะคะแล้วก็ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลมาแล้วทั้งหมด4ครั้งก็นับว่าเป็นเกียรติประวัติแก่นักเรียนแล้วก็คุณครูตลอดจนโรงเรียนแก่นครวิทยาลัยก็ทำให้เด็กเหล่านี้เกิดแรงบันดาลใจที่ได้มีส่วนอนุรักษ์ภาษาไทยค่ะเขาก็นำไปต่อยอดไปขยายผลได้อีกในตรงนี้จาก1เป็น2จาก2เป็น10เป็น20 30นะคะแล้วก็ได้ช่วยเหลือส่วนรวมในการเป็นพิธีกรเป็นแกนนำการอ่านเป็นประชาสัมพันธ์และบางคนเนี่ยจบไปแล้วปัจจุบันเนี่ยจะเป็นทันตแพทย์อยู่แล้วเขาก็ยังรักภาษาไทยมันค่อยๆซึมซับไปในตัวเด็กนะคะในส่วนนี้เราก็จัดกิจกรรมตรงนี้แล้วก็เอาเด็กเหล่านี้แหละมาเป็นแกนนำให้กับเด็กรุ่นหลังๆรุ่นน้องค่ะอันนี้ก็เป็นการต่อยอดเด็กที่เขามีความสามารถนะคะ
1: ครับทั้งหมดนั้นก็คือเนื้อหาสาระในรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์หน้ารายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยช่วง E2Mac Report นะครับจะนำท่านผู้ชมไปพบกับโรงเรียนน้ำแดงเขียวอุทิศนะครับเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานนะครับเนื้อหาสาระน่าสนใจนะครับและพบกันในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับสัปดาห์นี้พบกันเพียงแค่นี้สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทาง

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: โครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลิกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลีโอไทด์ค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลีโอไทด์ค่ะDNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ C ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะคะประกอบไปด้วย AUCG ค่ะ A คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะ สิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA แล้วก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรเจนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยหลานเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะของC และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะคะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะครับพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดนึงนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนไพริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับ OH กรุ๊ปนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ double stranded นะคะ DNA หรือจะใช้คำว่า double helix นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกลียวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่าanti parallel หรือ anti parallel นั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5 prime end และก็3 prime end ค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5 prime end นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH group นะคะและ OH group เนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า 3 prime end นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5 prime end นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3 prime end ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรง

ข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์ดนะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยราวบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอเซอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอเซอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH กรุ๊ปนะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสดุแอนคริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์นะคะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายหนึ่งเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายหนึ่งเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3พามนะคะไป5พามนะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆค่ะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะ
มันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ 1. complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์ได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์ได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวเคลียไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกลียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พรามเอ็นแล้วก็ T พรามเอ็นนะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดลาโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลังสองหรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9

ไมโครเมตรเลขนัยยะสำคัญเลขนัยยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัว

วัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขนัยสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขนัยสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขนัยสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขนัยสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขนัยสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขนัยสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขนัยสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนทางขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขนัยสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขนัยสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขนัยสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขนัยสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขนัยสำคัญเช่น1.2 คูณ 10 ยกกำลัง 3 มีจำนวนเลขนัยสำคัญ 2 ตัวนั่นคือเรานับเลข 1 กับเลข 2 หลักการคำนวณของเลขนัยสำคัญนะคะเราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบและก็การคูณและหารสำหรับการบวกและลบนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขนัยสำคัญเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขนัยสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขนัยสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขนัยสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ Aภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ A และนำหางของเวกเตอร์ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ R ดังภาพ
สำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ a

0: และเวกเตอร์ b มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลับที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้งสองดังภาพจะเห็นว่าทั้งสองกรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลับที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ a ลบเวกเตอร์ b ดังนั้นเวกเตอร์ลบ b จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ b หาค่าเวกเตอร์ a ลบ b ได้โดยสร้างเวกเตอร์ a นำหางเวกเตอร์ลบ b มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ a เวกเตอร์ลับที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ a ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ b คือเวกเตอร์ r ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ r จากสูตร r เท่ากับ square root a กำลัง2บวกกำลัง2บวก2 ab cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ r ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan b sin theta ส่วน a บวก b cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: การเคลื่อนที่ของสารคืออะไรมีกระบวนการอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่จะมาเล่าให้ฟังค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะตามขนาดของอนุภาคนั่นเองนะคะขนาดเล็กและขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะเป็น passive transport นะคะ passive transport นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงๆนะคะหรือ high concentration to low concentration นะคะหรือความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะส่วน active transport นะคะตรงกันข้ามค่ะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากค่ะส่วนของ active transport เนี่ยจะต้องมีการใช้พลังงาน ATP นะคะเข้าร่วมด้วยค่ะไปดูที่กรณีของ passive transport นะคะเพราะว่า passive transport นะถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันค่ะกรณีที่1 นะคะ simple diffusion นะคะก็คือเป็นการแพร่แบบปกตินะคะตามความเข้มข้นนั่นเองนะคะกรณีที่2 นะคะ facilitated diffusion นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะผ่านโปรตีนตัวผ่านนะคะหรือโปรตีนแคริเออร์นั่นเองค่ะและกรณีที่3นะคะออสโมซิสค่ะเป็นการเคลื่อนที่ของตัวทำละลายค่ะต่อไปนะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะของ large particle หรืออนุภาคขนาดใหญ่ค่ะแบ่งเป็น endocytosis แล้วก็ exocytosis นะคะ endocytosis นะคะเป็นกระบวนการในการนำเข้าสู่เซลล์นะคะส่วน ex นะคะ exocytosis นะคะ ex out นะคะแปลว่ากระบวนการนำออกจากเซลล์นั่นเองกระบวนการนำเข้าสู่เซลล์นะคะยังแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือฟาโกไซโทซิสนะคะเป็นการยื่นส่วนของไซโตพลาซึมนะคะไปล้อมรอบโมเลกุลเหล่านั้นนั่นเองนะคะเพื่อที่จะนำเข้าสู่เซลล์ค่ะกรณีที่2นะคะพิโนไซโตซิสนะคะแตกต่างจากฟาโกไซโตซิสตรงที่มันนะคะมีการบุ่มนะคะหรือเว้าส่วนของไซโตพลาซึมลงมานะคะและในที่สุดนะคะสารหรืออนุภาคเหล่านั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่เซลล์ค่ะและกรณีที่3นะคะรีเซปเตอร์มีเดียเอทเอนโดไซโตซิสนะคะเปรียบเสมือนการเลือกกินนะคะเพราะว่าโมเลกุลเหล่านั้นนะคะต้องมีความจำเพาะกับรีเซปเตอร์ด้วยค่ะส่วนที่พี่จะเน้นเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการออสโมซิสนั่นเองนะครับเป็นหนึ่งในกระบวนการของพาสซีฟทรานสปอร์ตนั่นเองค่ะกระบวนการออสโมซิสนะคะเป็นการแพร่ของตัวทำละลายนะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะหรือจำง่ายๆนะคะเป็นกระบวนการเคลื่อนที่ของน้ำนั่นเองค่ะท่องตามค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะเร็วอีกค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะโอเคนะคะเรามาดูตัวอย่างของออสโมซิสกันเลยนะคะพี่กำหนดให้นะคะ A แทนความเข้มข้นของสารละลายนะคะและ B แทนความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่1 นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่2 นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่นะคะในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีที่3นะคะก็คือพี่ให้เซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะคำถามก็คือนะคะเมื่อเวลาผ่านไปนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองค่ะ สูตรลัดนะคะต้องมานะคะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยนะคะมาดูที่กรณีแรกก่อนดีกว่าค่ะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนั่นเองนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยนะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงเข้มข้นน้อยน้ำเป็นยังคะน้ำมากนะคะและสุดท้ายแล้วนะคะน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำนะคะที่เป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยก็จะเคลื่อนที่นะคะออกมานะคะจากเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะพอน้ำที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยมีการเคลื่อนที่ออกมานะคะ finally แล้วเนี่ยเซลล์เม็ดเลือดแดงก็จะเหี่ยวหรือแฟบลงนั่นเองนะคะต่อไปค่ะไปดูกรณีที่2นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะกระบวนการนี้เนี่ยจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะกับเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีสุดท้ายเลยนะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยถูกแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นที่อยู่ภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำที่เป็นองค์ประกอบของสารละลายเนี่ยก็จะ move นะคะเข้าสู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองนะคะเมื่อน้ำเข้าสู่เซลล์เม็ดเลือดแดงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจะพบว่าเซลล์เนี่ยก็จะเต่งขึ้นนะคะจนนำไปสู่กระบวนการแตกได้ในที่สุดค่ะย้อนนะคะมาที่กระบวนการแรกก่อนนะคะเขาพบว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่ไว้ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากนะคะสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนะคะพี่นะคะจะให้นะคะชื่อว่าไฮเปอร์โทนิกโซลูชันค่ะกรณีที่2นะคะก็คือนะคะแช่อยู่ในนะสารละลายที่มีความเข้มข้นเท่ากับภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสารละลายอันนี้เนี่ยจะเรียกว่าไอโซโทนิกโซลูชันค่ะและกรณีสุดท้ายนะคะก็คือแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะน้อยเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะความเข้มข้นนี้นะคะพี่จะเรียกว่าไฮโปโทนิกโซลูชันค่ะมาดูที่ตัวอย่างของหลอดรูปตัว U กันบ้างดีกว่าค่ะเราจะพบว่าฝั่ง A นะคะมีความเข้มข้นน้อยนะคะเมื่อเทียบกับฝั่ง B ค่ะเพราะฉะนั้นนะสูตรที่พี่ให้ค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากนั่นเองนะคะเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากก็จะเคลื่อนที่ไปหาน้ำน้อยนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมน้ำฝั่ง B เนี่ยจึงสูงกว่าน้ำฝั่ง A ค่ะโอเคนะคะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อที่1 นะคะเขาถามว่าอัตราเร็วในการลำเลียงสารเข้าออกเซลล์ด้วยการแพทย์แบบธรรมดานะคะหรือ simple diffusion นะคะและการแพทย์แบบ facilitated diffusion นะคะแสดงดังกราฟทางด้านข้างนั่นเองนะคะเพราะเหตุใดนะคะการแพทย์แบบ facilitated เนี่ยจึงมีความสัมพันธ์ไม่เป็นเส้นตรงนะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้ตั้งแต่แรกนะคะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะระหว่าง simple diffusion กับ facilitated diffusion ก็คือการมีโปรตีนตัวพานั่นเองนะคะถ้าเราจำได้เนี่ยเราสามารถตอบได้เลยนะคะว่าข้อนี้ตอบข้อ3นั่นเองนะคะแต่ถ้าเราเนี่ยจำไม่ได้นะคะเราก็ดูจากคอนเซปต์นะคะมันก็จะให้ความสัมพันธ์นะคะระหว่าง rate of uptake นะคะก็คือเป็นการนะคะดูดซึมเข้าสู่เซลล์นะคะแล้วก็ concentration เนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเขาพบว่า simple diffusion นะคะสามารถที่จะ uptake นะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์ได้เรื่อยๆนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย facilitated เนี่ยช่วงแรกเนี่ยจะเกิดการอัพเทคนะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์เนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นนะคะเมื่อถึงจุดหนึ่งนะคะกราฟก็จะเป็นเส้นตรงนะคะเพราะว่ามันถูกจำกัดด้วยโปรตีนตัวพานั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาแบบฝึกหัดข้อที่2ค่ะการลำเลียงสารในข้อใดนะคะต้องอาศัยพลังงานจาก ATP นะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้นะคะก็คือถ้าใช้พลังงาน ATP เนี่ยจะต้องเป็นแบบ Active Transport ใช่มั้ยลูกจะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อขอไข่นะคะถูกต้องนะคะข้อกอไก่เนี่ยผิดนะคะส่วนข้อคอควายนะคะการแพทย์แบบ facilitated นะคะข้อนี้ก็ผิดนะคะเพราะว่าการแพทย์แบบ facilitated นะคะเป็นการแพทย์แบบ passive transport ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบถูก1ข้อนั่นเองค่ะต่อไปนะคะไปที่แบบข้อที่3นะคะเขาบอกว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะคะดังข้อใดนะเมื่ออยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันนะคะถ้าเราจำได้นะไฮเปอร์ถ้าแช่เป็นไงคะเซลล์จะเหี่ยวถ้าแช่อยู่ในสารละลายที่เป็นไฮโปเซลล์จะเต่งถูกไหมไฮเปอร์นะเหี่ยวนะคะส่วนไฮโปเป็นไงคะ เต่งนะคะส่วนไอโซเป็นไงคะตามรากศัพท์นะคะเซมๆนะคะเหมือนเดิมนะคะเซลล์จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะพี่ขอสรุปเลยนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะตามขนาดของอนุภาคนะคะแบ่งออกเป็นอนุภาคขนาดเล็กแล้วก็อนุภาคขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะคะยังแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะก็คือเป็นการเคลื่อนที่แบบ passive transport นะคะการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะแต่ในขณะเดียวกัน active transport เนี่ยเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะการเคลื่อนที่ของ small particle เนี่ยยังถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบนะคะ simple diffusion ค่ะ facilitated diffusion นะคะและอันสุดท้ายนะคะที่พี่จะเน้นมากที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการ osmosis นะคะสูตรลัดมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยโอเคนะคะส่วน large particle เนี่ยก็จะแบ่งเป็นกระบวนการในการนำเข้าแล้วก็กระบวนการในการนำออกนะคะส่วนกระบวนการในการนำเข้าเนี่ยก็จะมีส่วนของ phagocytosis pinocytosis แล้วก็ receptor mediated endocytosis ด้วยกันค่ะทิ้งท้ายกันที่คำคมสำหรับวิชาชีววิทยานะคะชีวะก็คือชีวิตถ้าอยากมีชีวิตต้องรักเด็กชีวะค่ะ

วัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับช่วง EduMac Report นะครับคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยจะนำท่านผู้ชมไปพบกับโรงเรียนวิถีพุทธราชทานนะครับโรงเรียนวัดหนามแดงเขียวอุทิศจังหวัดสมุทรปราการนะครับเนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไรนะครับพบกับผู้อำนวยการเพียงเพ็ญสุรารักษ์นะครับผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนามแดงครับเชิญติดตามครับ

0: เมื่อ4ปีที่แล้วก็เขาก็เริ่มทำเรื่องวิถีพุทธมานะเพราะเคยเป็นโรงเรียนวิถีพุทธเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้เอาจริงเอาจังมากมายนะคะพอมาก็เลยคิดว่าจากประสบการณ์ของเราที่บริหารโรงเรียนเดิมมาเราประสบความสำเร็จในเรื่องที่แก้ปัญหาพฤติกรรมเด็กก็เลยเอามาในเรื่องของวิถีพุทธมาใช้เริ่มแรกก็คือว่ามาดูที่วิสัยทัศน์พันธกิจพวกเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของโรงเรียนน่ะว่ามันเกี่ยวเนื่องกับคุณธรรมจริยธรรมมากน้อยแค่ไหนจากนั้นก็ปรับร่วมกันกับคุณครูและคณะกรรมการสถานศึกษาเนี่ยปรับให้มันสอดรับกันน่ะแล้วก็เริ่มทำโครงการเข้าไปอยู่ในแผนปฏิบัติการก็ให้คุณครูเนี่ยเขาได้ทราบว่าโรงเรียนเราจะไปทางใดก็บอกกับผู้ปกครองในคราวที่ประชุมแล้วก็บอกคุณครูว่าถ้าเด็กดีแล้วเนี่ยเด็กก็จะเรียนเก่งในที่สุดอันนี้ก็เป็นธงที่สำคัญที่ต้องการให้เด็กดีมีคุณธรรมจริยธรรมเริ่มก็คือคุณครูต้องรู้ก่อนว่าเราจะแก้เรื่องนี้แก้ด้วยวิธีใดจัดทำเป็นโครงการแล้วก็โครงการที่ว่าเนี่ยก็คือว่าเนี่ยทุกวันศุกร์จะต้องพานักเรียนเนี่ยขึ้นไปที่เป็นศาลาการประเรียนนะแล้วก็ให้เด็กเนี่ยเขาได้ทำบุญแล้วตอนอุทิศส่วนกุศลก็จะไม่พูดเป็นภาษาบาลีให้เด็กเขาได้รู้จริงว่าเขาทำตรงนี้แล้วเขาจะได้อะไรหรือถ้าสมมติว่าไปนั่งสมาธิเนี่ยเด็กเขาจะรู้ว่าเขานิ่งและเขาได้อะไรและเขารู้ด้วยตัวเขาเองพอทำไปเนี่ยเด็กเขาจะรู้ด้วยตัวเขาเองว่าได้จริงและสุดท้ายเด็กเขาก็จะนิ่งขึ้นมีสมาธิขึ้นการที่พอนิดหน่อยโมโหนิดหน่อยก็ต่อยกันแล้วก็จะช้าลงทุกห้องเรียนเนี่ยเขาจะต้องมีพระพุทธรูปต้องมีชาติศาสนาพระกษัตริย์ทุกห้องเรียนเรามีแต่ว่ามันไม่ครบทุกห้องแล้วก็เด็กเขาก็จะไม่ได้ใช้อะไรตรงนั้นบางห้องมีบางห้องไม่มีก็ขอบริจาคจากนั้นก็มีครบก็เพราะนั้นเด็กเข้าไปในห้องนี้ก็ต้องนั่งสมาธิก่อนเรียนอะไรเงี้ยพยายามสร้างบรรยากาศเขาอะให้เขานิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่อยๆพูดคุณครูก็ค่อยๆพูดเด็กเขาก็จากคุณครูที่เคยพูดจาเสียงดังพูดจาโวกเวกตีไหลโมโหก็แบบก็บอกว่าให้คุณครูเขาๆลองดูซิครูที่นี่ได้จริงๆนะครูเขาตั้งใจคือก่อนที่จะตั้งใจอ่ะเราทำแล้วพอบอกว่าตั้งธงไว้แล้วก็ขายความคิดให้คุณครูให้ชัดพอชัดเจนแล้วเนี่ยคุณครูก็จะรู้วิธีการว่าจะทำยังไงโดยเราเนี่ยก็กับฝ่ายบริหารก็ค่อยๆเติมเต็มนะทำนานจากเดิมที่เขามีอยู่แล้วกับเราที่อยู่4ปีนะทำนานกว่าจะได้ตรงนี้พอได้แล้วเนี่ยพอเมื่อมีโล่มีเกียรติบัตรมีอะไรเราก็จะมาร่วมภูมิใจด้วยกันในสิ่งที่เราเหนื่อยมาสิ่งที่เราทำมาร่วมภูมิใจก็คือหมายถึงว่าร่วมคิดร่วมทำร่วมรับผิดชอบร่วมภาคภูมิใจในการที่เราประสบความสำเร็จร่วมกันปัญหาเนี่ยถามว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเราเนี่ยทำไมมันไม่พุ่งก็คือเรามีเด็กพิเศษเรียนร่วมท่านก็คือหมายถึงว่าเวลาคุณครูสอนอยู่ในห้องเนี่ยถ้าวันไหนเด็กคนนี้เขาเกิดแบบแสดงอาการปี๊ดเปิดอะไรออกมาปั๊บคุณครูก็ต้องหยุดเพื่อจะไปดูเด็กคนนี้มีอยู่คราวที่สมส.มาตรวจเราอะนะมาประเมินเราอะเขาก็แนะนำบอกว่าห้องเรียนที่มีเด็กพิเศษอยู่อะต้องมีครูกำกับอีกหนึ่งคนเป็นเด็กพิเศษแต่เขาโตแล้วแล้วเขาเป็นสารวัตรนักเรียนด้วยพอเช้าขึ้นมาเนี่ยเขามีหน้าที่เข็นถุงนมอะถุงที่จะใส่พอดูดแล้วใส่ขยะเขาจะเข็นมาแล้วเขาก็จะไปเอานมมาแล้วก็มาวางให้น้องๆเขาโตที่สุดนั่นแหละแต่ว่าเขาเป็นพิการนะพิการร่างกายเดินแล้วเป๋อะแต่ว่าเมื่อเขายกบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวเขาจะดีขึ้นอันนี้เป็นวิถีชีวิตแล้วก็อีกอย่างเด็กทำความสะอาดถึงเวลาเนี่ยพอเพลงขึ้นปั๊บเนี่ยเขาก็จะไปทำความสะอาดของเขาคุ้มต้องคุ้มโดยเฉพาะอันเนี้ยตรงโดมเนี่ยนะ ถึงเวลาเขาจะเอาเชือกเนี่ยไปพันให้รอบเลยไม่ให้เด็กเดินผ่านแล้วเขาก็จะไปเอาถังน้ำแล้วก็เอามาถูแล้วก็ที่ถูมาถูครูไม่มีที่สังเกตนะถ้าครูไม่มีเนี่ยถือจุดยอดแล้วเพราะคุมเขาได้พอเพลงขึ้นปั๊บเลิกเพื่อที่จะมานั่งสมาธิอ่านหนังสือตอนเช้าเนี่ยเขาก็จะเก็บเชือกเขาแล้วเขาก็กระเฉดขอเนี่ยถือว่าอยากได้แบบนี้ทุกกิจกรรมที่เราทำกิจกรรมของเราเนี่ยมันเยอะไงกิจกรรมเราเอาที่เด็กเป็นหลักก็คือกิจกรรมเช้าขึ้นมากิจกรรมประจำวันประจำสัปดาห์ประจำเดือนแล้วก็ประจำปีที่เรื่องเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมจะมีซึ่งเราอยากเห็นว่าให้เป็นวิถีชีวิตจริงๆคุณครูไม่ต้องคุมเราไม่เคยคิดว่าครูเป็นลูกน้องคิดว่าเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นพี่เป็นน้องเป็นส่วนหนึ่งที่คุณครูเขาพูดนะว่าเนี่ยผอ.ไม่เคยเรียกตัวเองว่าผอ.เลยผอ.บางคนจะเรียกตัวเองว่าผอ.ที่จะเรียกว่าเพนพี่หนูถ้าเป็นรุ่นอายุเยอะก็หนูอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องรู้ว่าครูคนไหนที่จะเข้าแบบไหนที่จะบอกเขาให้เขาทำแบบไหนอะไรเงี้ยทุกวันนี้ก็ยังว่าถ้ามีอะไรก็ถามกันว่าเอาไหมเอาอย่างนี้ดีไหมพอเขาเสนอแล้วเนี่ยเขาก็รู้แนวทางเขาเองแล้วเนี่ยเขาก็จะทำไปด้วยกันแล้วมีอะไรที่ผิดพลาดก็จะมาคุยกันว่าเราจะปรับตรงไหนปรับตรงไหนดีนะอะไรเงี้ยพอสำเร็จขึ้นมาเนี่ยทันทีเลยที่จะต้องมาเสนอตรงหน้านี้ว่าเราประสบความสำเร็จอะไรร่วมภาคภูมิใจด้วยกัน
1: ช่วงครูเด่นมาคุยนะครับสัปดาห์นี้ไปพบกับคุณครูมาลีบุญเทพนะครับคุณครูสอนภาษาไทยครูท่านนี้มีนวัตกรรมนะครับเป็นการทำหนังสือเล่มเล็กนะครับให้เด็กทำวิธีปฏิบัติของคุณครูมาลีจะเป็นอย่างไรนะครับพบกันในช่วงครูเด่นมาคุยครับ
2: สวัสดีค่ะชื่อนางมาลีบุญเทพค่ะดำรงตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านเวียงหวายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3ค่ะ

การสอนภาษาไทยในชั้นป.5 กับป.6 ซึ่งเป็นชั้นที่ถ้าในระดับประถมศึกษาก็คือชั้นสูงสุดแล้วนะคะเด็กจะมีพัฒนาการในการเรียนที่เกือบเต็มที่ละนักเรียนสามารถอ่านออกแล้วก็เขียนได้ในส่วนของครูจะเน้นในด้านการเขียนนะคะการเขียนในเชิงสร้างสรรค์หรือเขียนตามจินตนาการมากกว่านะคะซึ่งมีแนวทางว่าเทคนิคที่ครูคิดขึ้นนะคะก็คือขั้นที่1นะคะขั้นที่1ปรับพื้นฐานการอ่านการเขียนก่อนเพราะว่าเด็กขึ้นมาชั้นป.5 ป.6 ก็ต้องทดสอบการอ่านการเขียนของเด็กก่อนว่าอยู่ในระดับไหนปรับพื้นฐานให้เท่ากันนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะใช้คำศัพท์และความหมายนะคะให้เรียนรู้คำศัพท์และความหมายใหม่ของในบทเรียนในชั้นป.5 ที่ขึ้นมานะคะเสร็จเรียบร้อยก็ขั้นตอนที่3ก็คือจำคำศัพท์ที่นักเรียนได้เรียนไปแล้วมาผูกเป็นประโยคนะคะเป็นประโยคก็แต่งเป็นเรื่องสั้นบอกเรื่องราวตามที่เขาเข้าใจนะคะขั้นตอนที่4นะคะนำไปรายงานนะคะเอาเรื่องราวที่ตัวเองแต่งนะคะผูกเป็นประโยคเป็นเรื่องสั้นต่างๆแต่งเป็นเอามารายงานให้เพื่อนในห้องฟังนะคะให้คุณครูฟังให้เพื่อนช่วยกันวิจารณ์ว่าเรื่องที่ตัวเองแต่งเป็นยังไงอาจจะทำในช่วงแรกก็ทำในระบบกลุ่มก่อนนะคะทำเป็นกลุ่มหลังจากนั้นพอเด็กเริ่มเก่งขึ้นก็ใช้เป็นรายบุคคลได้นะคะส่วนนักเรียนที่ยังไม่เป็นหรือว่ายังอ่อนอยู่ก็ให้เพื่อนนะคะที่เก่งอยู่แล้วก็ช่วยกันติวช่วยกันเริ่มต้นอาจจะเริ่มต้นคิดด้วยกันและให้เขาแตกออกไปเป็นความคิดของเขานะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือสร้างสรรค์เป็นหนังสือเล่มเล็กนะคะเพราะที่โรงเรียนbest practice ของโรงเรียนก็คือการทำหนังสือเล่มเล็กถึงขั้นตอนนี้ก็คืออยู่ในระดับชั้นป.6 นักเรียนจะสามารถทำหนังสือเล่มเล็กจากความคิดและจินตนาการเขาได้นะคะโดยการทำเป็นกลุ่ม3คนนะคะจับกลุ่มกัน3คนแล้วก็ทำก่อนจะทำหนังสือเล่มเล็กเขาจะเขียนโครงเรื่องก่อนนะคะโครงเรื่องเขาอยากทำเรื่องอะไรนะคะก็เขียนมาส่งคุณครูก่อนก็จะตรวจทานนะดูว่าเรื่องมันยาวไปไหมสั้นไปไหมตัวละครเป็นใครหนังสือเล่มแรกของเด็กจะเป็นแนวบันเทิงคดีนะคะเป็นแนวบันเทิงคดีก็คือมีตัวละครแล้วก็สามารถที่จะพูดคุยสื่อสารกันได้ตามจินตนาการของเด็กไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เป็นดอกไม้เป็นต้นไม้สามารถพูดคุยกันได้ตามจินตการของเขานะคะคือประมาณ6หน้าค่ะเนื้อเรื่องจะประมาณ6หน้าแต่ละกลุ่มก็จะคิดเรื่องขึ้นมาแล้วก็ส่งคุณครูพอผ่านการตรวจสอบโครงเรื่องเรียบร้อยนักเรียนก็สามารถทำหนังสือเล่มเล็กของตัวเองได้นะคะจากการที่ทำมาประมาณปีนี้เข้าปีที่4ละค่ะฝึกมาเรื่อยๆตอนแรกก็เด็กก็ยังจะไม่ค่อยเป็นนะการแต่งเรื่องแต่งอะไรจะไม่ค่อยได้นะคะเรื่องก็จะสั้นๆไปห้วนๆไปแต่ตอนนี้เด็กเริ่มเก่งนะคะแล้วก็สามารถเข้าแข่งขันในระดับต่างๆนะคะได้รับรางวัลในระดับชาติมา3ปีซ้อนแล้วก็ปีนี้ก็ชนะเลิศของภาคเหนือนะคะจะเข้าร่วมการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็กในระดับชาติในวันที่29มกราคมนี้ที่โรงเรียนสตรีวิทยา2ค่ะเด็กๆจะได้จินตนาการได้ความคิดสร้างสรรค์เขาจะออกมาจากสมองของเขาเลยนะคะแล้วก็ความสามัคคีด้วยเพราะเด็กไม่ได้ทำงานคนเดียวนะคะเด็กทำงานกัน3คนจะต้องมีทั้งการเขียนการวาดภาพประกอบแล้วก็การระบายสีการทำบูรณาการกับวิชาศิลปะนะคะซึ่งเขาสามารถจะบรรจุหรือว่าใส่จินตนาการของเขาลงไปในหนังสือได้เลยแล้วก็ฝึกการใช้ภาษาไทยในรูปแบบของการเขียนในเชิงสร้างสรรค์เนี่ยให้ถูกต้องตาม
ำหลักของภาษาไทยซึ่งการเขียนนี้เป็นปัญหาใหญ่บางเด็กบางคนอ่านได้แต่เขียนไม่ถูกนะคะส่วนนี้เราจะช่วยเติมเต็มเขาให้ได้ดีค่ะเป็นการแก้ปัญหาในระดับนี้ได้ดีนะคะนอกจากเด็กอ่านได้แล้วเนี่ยเขียนก็ต้องถูกการสะกดคำนะคะการสะกดต่างๆในระดับชั้นของเขาเนี่ยก็คือป.5 ป.6 จะต้องถูกต้องตามบัญชีคำนะคะที่ตามที่กระทรวงศึกษากำหนดนะคะของคุณครูจะแบ่งจะตรวจสอบพื้นฐานของเด็กก่อนก็จะแบ่งเป็นกลุ่มเก่งกลุ่มเก่งกลุ่มปานกลางแล้วก็กลุ่มอ่อนนะคะส่วนมากกลุ่มอ่อนก็คือนักเรียนที่เป็นนักเรียนพิเศษเขาเรียกว่าเด็กพิเศษเนาะคือเขาเรียนรู้ช้าแค่นั้นเองนะคะเราต้องให้โอกาสแล้วก็ให้เวลาเขาเขาสามารถเรียนรู้ได้แต่ต้องมีเวลาให้เขาแค่นั้นเขาก็จะตามเพื่อนทัน3กลุ่มเนี่ยก็จะต้องมาอยู่ในกลุ่มเดียวกัน1กลุ่มจะต้องมีทั้งคนเก่งคนปานกลางแล้วก็คนอ่อนเขาจะช่วยกันนะคะเด็กอ่อนอาจจะมีฝีมือในการวาดรูปเขาก็จะภูมิใจว่าเขาช่วยเพื่อนทํานะเขาจะที่โรงเรียนหนังสือที่เด็กทําเนี่ยจะอยู่ในห้องสมุดนะคะจะอยู่ในห้องสมุดทั้งหมดเลยตอนนี้ก็มีประมาณเกือบ200เล่มแล้วนะคะซึ่งแต่ละเล่มไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเลยก็คือเรื่องจะแตกต่างกันไปเพียงแต่ว่าเค้าโครงอาจจะคล้ายๆกันเค้าจะนําเสนอในรูปแบบของเค้านะคะที่โรงเรียนจะมีแล้วก็เด็กในชั้นเล็กๆที่ไม่ได้ทําหนังสือเล่มเล็กเค้าจะมาอ่านนะคะเค้าจะมาอ่านเค้าจะมาดูอันนี้ของพี่คนนั้นพี่คนนี้เค้าจะเกิดความภาคภูมิใจแล้วเด็กที่ทําเค้าก็จะภูมิใจว่าเค้ามีส่วนที่ทําให้น้องรักการอ่านมากยิ่งขึ้นหนังสือที่ครูซื้อเข้าห้องสมุดพอดีคุณครูเป็นครูบรรณารักษ์ห้องสมุดด้วยนะคะซื้อเข้าห้องสมุดแต่ละปีเนี่ยงบประมาณเราได้น้อยแล้วก็หนังสือมีราคาแพงมากตามท้องตลาดเนาะแล้วก็เด็กจะไม่ค่อยสนใจเพราะมันจะเป็นเขาเรียกว่าตัวหนังสือเยอะเด็กไม่ค่อยสนใจแต่เด็กจะมาสนใจหนังสือเล่มเล็กของพี่มากกว่าก็เลยส่งเสริมให้เด็กทำตอนนี้ก็ขยายไปในชั้นป.5 แล้วค่ะอื่นก็มีทำนะคะแต่ว่าวิชาอื่นนี้ค่อนข้างจะเอามาเป็นบันเทิงคดียากหน่อยเนาะนอกจากวิชาสังคมก็บูรณาการเกี่ยวการทำนิทานชาดกได้สังคมนี่ทำได้นะคะครูเขาก็เอาไปเป็นแบบอย่างก็ทำอยู่นะคะส่วนวิชาที่เป็นเนื้อหาวิชาการล้วนๆอย่างเช่นคณิตศาสตร์หรือว่าวิทยาศาสตร์ก็จะค่อนข้างลำบากหน่อยยากหน่อยแต่ว่าคุณครูก็สามารถเอาไปเชื่อมโยงได้บูรณาการได้ทุกวิชาตอนนี้กำลังเริ่มไปทีละวิชาค่ะที่โรงเรียนให้เด็กนำไปให้ผู้ปกครองที่บ้านนะคะไปสู่ชุมชนเพราะว่าที่ชุมชนของโรงเรียนบ้านเวียงหวายเป็นชาวไทยใหญ่ทั้งหมดผู้ปกครองอ่านหนังสือไม่ได้ค่ะเป็นคนที่ไร้สัญชาติแล้วก็อพยพมาจากประเทศพม่าเขามาทำงานในประเทศไทยแล้วก็ส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนของเราแล้วก็ต้องรับใช่ไหมคะเด็กทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยต้องได้รับการศึกษานะคะคุณครูเชื่อว่าถ้าเราพัฒนาเด็กทุกคนสามารถพัฒนาได้ตามศักยภาพของเขานะคะแล้วก็ตอนนี้เด็กก็เริ่มให้เอาไปให้ผู้ปกครองอ่านค่ะอ่านให้ฟังดูรูปดูเนื้อหานี่เด็กจะเป็นคนเล่าให้ฟังอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าผู้ปกครองอ่านหนังสือไม่เป็นแล้วก็ท่านเรื่องอื่นๆก็กำลังทำอย่างเช่นเกี่ยวกับประเพณีต่างๆเพราะชุมชนที่นั่นเป็นชุมชนไทยใหญ่จะมีประเพณีวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนที่อื่นค่ะก็เริ่มทำเกี่ยวกับชุมชนแล้วก็เอาปราช
ชุมชนภูมิปัญญาชาวบ้านมาช่วยในการทำหนังสือตอนนี้จากหนังสือเล่มเล็กก็เป็นหนังสือบิ๊กบุ๊กเล่มใหญ่ขึ้นมานะคะใหญ่ขึ้นมาเพราะว่าจะได้เห็นภาพชัดเจนเขาก็จะนำเสนอเล่มเล็ก

0: 3คนเล่มใหญ่ก็ใช้จำนวนคนเยอะขึ้น5คน10คนประมาณนั้นค่ะมันจะมีเรื่องราวแปลกๆที่น่าสนใจหนึ่งก็คือประเพณีของเขาละจะไม่เหมือนกับไทยล้านนาในถิ่นอื่นนะคะเพราะเขาเป็นเขาก็เป็นชนเผ่าหนึ่งแต่เป็นไทยใหญ่นะคะไทยใหญ่เขาจะมีประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็การแต่งกายอาหารภาษาที่ไม่เหมือนไทยล้านนานะคะในชั้นเล็กๆจะมีปัญหาในการสื่อสารการสื่อสารว่าคุณครูกับเด็กสื่อสารกันไม่ได้ครูก็เลยทำเขาเรียกว่าหนังสือเล่มเล็กพจนานุกรมภาพ3ภาษาก็คือมีภาษาไทยมาตรฐานน้องภาษาไทยกลางแล้วก็ภาษาล้านนาแล้วก็ภาษาไทยใหญ่พจนานุกรมภาพเนี่ยจะประกอบด้วย3ภาษาที่ครูว่าเมื่อกี้เนาะไทยล้านไทยมาตรฐานแล้วก็ภาษาไทยล้านนาแล้วก็ภาษาไทยใหญ่จะมีรูปภาพแล้วก็ความหมายใช้สอนสำหรับเด็กที่ในชั้นป.1 ป.2 ที่เข้ามาใหม่นะคะเข้ามาเรียนในโรงเรียนของเราใหม่สื่อสารกับคุณครูเขาจะพูดไปคนละทิศทางเวลามาแต่งประโยคเขาก็จะไปคนละอย่างเลยความหมายเขาก็จะไม่เข้าใจว่าภาษาเขาแบบนี้นะและภาษาไทยกลางเป็นยังไงค่ะครูก็ใช้ครูก็ทำอยู่จำนวน6เล่มนะคะก็เอาคำศัพท์ที่อยู่ใกล้ๆกับตัวนักเรียนก็มีเล่มที่1ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์โลกแสนรักสัตว์โลกน่ารักเล่มที่2นี้เกี่ยวกับผักผลไม้นะคะผักผลไม้เล่มที่3ก็จะเป็นของใช้ในบ้านของใช้ประจำตัวเขาแล้วก็เล่มที่4ก็จะเป็นเกี่ยวกับดอกไม้ต่างๆเพราะว่าดอกไม้ของภาษาไทยใหญ่กับภาษาไทยกลางว่าเป็นคนละดอกเลยนะคะเด็กจะสับสนนะคะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับอาชีพนะคะอาชีพต่างๆแล้วก็สุดท้ายเล่มที่6ก็เป็นเกี่ยวกับอาหารค่ะอย่างเงียบสงบแล้วให้ความสำเร็จเป็นผู้ส่งเสียงก็คือหมายความว่าเราทำความดีเราไม่จำเป็นต้องไปประกาศให้คนเขารู้นะคะเราทำงานของเราไปแล้วก็สุดท้ายสิ่งต่างๆอย่างเช่นนักเรียนเป็นคนดีนักเรียนมีผลสำเร็จดีนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นผลสะท้อนจากที่เราทำงานอย่างหนักนะคะเราไม่ต้องไปปิดปากบ่นว่าฉันทำงานหนักฉันทำงานหลายอย่างนะคะบางคนนี่ทำนิดเดียวแล้วก็บอกว่าทำงานเยอะหลายอย่างเหนื่อยงานครูเป็นงานที่เหนื่อยแต่ก็ต้องอดทนเพราะเราเลือกแล้วใช่ไหมคะวิชาชีพของเราเราต้องรับในวิชาชีพของเราและเราจะประสบผลสำเร็จ
1: ครับท่านผู้ชมครับและทั้งหมดนั้นก็คือเนื้อหาสาระในรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์หน้าทางรายการได้รับเกียรติจากผอ.สินเทาชัยสวัสดิ์ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับซึ่งท่านจะมาอธิบายในเรื่องทวิศึกษานะครับเนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไรพบกันในวันเวลาและสถานีเดียวกันนี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับ

0: นคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทำให้หลายจังหวัดในประเทศไทยกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนขาดน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคจิตอาสาพระราชทานได้เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยมีแผนในการจัดการน้ำในหลายระดับเช่นน้ำบนฟ้าน้ำบนดินและน้ำใต้ดินในส่วนของการจัดการน้ำบนดินนั้นยุทธศาสตร์สำคัญก็คือการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนโดยการลงมือทำจิตอาสาพระราชทานจึงลงพื้นที่เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนและช่วยสนับสนุนในด้านต่างๆพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10สืบสานและต่อยอดมาจนถึงปัจจุบัน
5: แต่ละบ้านเราก็อยากให้ทำเก็บของตัวเองเพราะว่าที่นี่ค่าเฉลี่ย1ไร่เนี่ยน่าจะมีน้ำฝนประมาณสัก 2,000 กว่าคิว
6: ถ้าเก็บไว้อย่างของลุงแหวงเนี่ย13บ่อเนี่ยน้ำปีนี้ไม่ได้ทะลักลงไปไหนต้องเก็บไว้เก็บไว้ทุกคนเก็บอย่างนี้น้ำจำคนอื่นเวลาหน้าแล้งเราก็ต้องเก็บไว้ใช
4: ้ลุงแสวงศรีธรรมบุตรเกษตรกรบ้านนาเรียงอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีผู้พลิกฟื้นผืนดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งลุงแสวงคือตัวอย่างของเกษตรกรที่ทดลองการจัดการน้ำบนดินตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเมื่อลองทำแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีมากเป้าหมายของการจัดการน้ำบนดินคือการเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากด้วยเริ่มต้นจากการขุดบ่อน้ำและนำดินที่ได้มาถมกันจนเป็นเนินเล็กๆเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและปลูกต้นไม้พืชผักสวนครัวเพื่อใช้เป็นอาหารและรักษาความชุ่มชื้นในดินส่วนบ่อน้ำที่ขุดไว้ก็สำหรับเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ตลอดทั้งปีส่วนพื้นที่นาก็เอาไว้สำหรับปลูกข้าวและขุดร่องน้ำไว้เลี้ยงปลาและหากมีพื้นที่ส่วนไหนที่ต้องการน้ำให้ใช้วิธีขุดคลองไส้ไก่เป็นลำคลองเล็กๆเพื่อกระจายน้ำไปให้ทั่วพื้นที่นอกจากทำให้พื้นที่ของตัวเองแล้วลุงแสวงยังร่วมมือกับเพื่อนบ้านและคนในชุมชนช่วยกันขุดบ่อน้ำต่อเนื่องกันจนกลายเป็นลำคลองสายน้ำจากผืนหนึ่งสู่ดินอีกผืนหนึ่งทำให้แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6: ถ้าใครจะทำเปลี่ยนลองดูว่ามันได้จริงหรือเราไม่ได้ทำเราไม่ได้ลองหรอกเดี๋ยวนี้เพราะว่าพ่อเจ้าอยู่หัวลองมาแล้วเราแค่ทําตามแค่นั้นก็จบเพราะทุกอย่างทํามาเสร็จแล้วได้ผล 100% แล้วเราแค่ทําตามพ่อของเราแค่นั้นก็จบน้ํานี่สําคัญที่สุดถ้าไม่มีน้ํานี่ไม่ต้องคิดเลยเรื่องการเกษตรไม่ต้องคิดเลยคิดดีขนาดไหนถ้าไม่มีน้ําก็ไปไม่ได้ทุกอย่างมันอยู่ที่น้ําน้ําเป็นหัวใจหลัก
4: ปัญหาภัยแล้งจะสามารถแก้ไขได้อย่างยั่งยืนด้วยการร่วมมือร่วมใจกันของทุกๆคนที่รักในผืนแผ่นดินของเราจากนี้ไปเรายังไม่รู้ว่าวิกฤตภัยแล้งจะยาวนานหรือดุนแรงเพิ่มขึ้นแค่ไหนจิตอาสาพระราชทานพร้อมประสานความร่วมมือกับทุกคนทุกฝ่ายวางแผนบริหารจัดการน้ำลดปัญหาภัยแล้งในระยะยาวเพื่อให้แผ่นดินไทยของเรา กลับมาอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตลอดไป

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับจ้ารอเดี๋ยวๆนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้าขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
1: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
3: ได้เลย
1: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอ่ะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอ
3: ่ะคือมานะแบบต่ออ
1: ิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะฉันบอกป
1: ้ออ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
2: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
1: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
3: ฮะท่านบอกอง
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
2: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
2: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะเดี๋ยวนะพี่เอลทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
0: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
1: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะมันคืออะไรหรอดีเอลทีวีพายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
1: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
0: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
2: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเรานะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
0: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโม่น่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
1: จริงเหรอดีเอลทีวีเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
0: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช254ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยล่ะ
2: อ๋อพ่อพอจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้น่ะ
0: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลา DLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อย และในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
1: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th มีข้อมูลให้ค้นหาเพิ่มเติมไหม dltv
0: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
2: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ dltv
0: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอนครับ
1: และสรุปว่าดิฉันโทรติดต่ออิงฟ้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
2: ปกป้องดีเอลทีวีไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
0: ทำไมล่ะครับพ่อ
4: มีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณน่ะ
5: อ้าวพ่อ
0: พายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศครับ
6: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
7: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
8: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี่
0: ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
8: จัดไป
0: หายที่บัตรก็คือ
9: แล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
10: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชวัง
11: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
0: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่ง
12: โอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
13: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
0: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
11: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.ththe

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องโมเมนตัมกันนะคะโมเมนตัมนะคะก็คือความสามารถในการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งมีค่าเท่ากับผลคูณของมวลและความเร็วของวัตถุเราสามารถเขียนสมการได้เป็นเวกเตอร์ p มีค่าเท่ากับมวลคูณกับเวกเตอร์ v โดยโมเมนตัมและความเร็ว v จะเป็นปริมาณเวกเตอร์ซึ่งโมเมนตัมจะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมความเร็ว v มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีความสัมพันธ์ระหว่างแรงและการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมเราจะพิจารณาวัตถุมวล M กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V1 มีแรงคงที่ F มากระทำต่อวัตถุในช่วงเวลาเดลต้า T ทำให้วัตถุมีความเร็วเปลี่ยนไปเป็น V2 เมื่อเราใช้กฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตันนะคะจาก F เท่ากับ MA เมื่อ A คือการเปลี่ยนแปลงความเร็วต่อเวลา V2 ลบ V1 หาร delta t นำค่า A แทนลงในสมการแล้วจะเห็นว่าแรงก็คือการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมต่อเวลานั่นเองดังสมการที่ได้ F จะมีค่าเท่ากับ delta p หารด้วย delta tการดลและแรงดลเริ่มจากกฎข้อที่2ของนิวตัน F เท่ากับ M V2 ลบ V1 ส่วนด้วยเดลต้า T จัดรูปใหม่ได้เป็น F เดลต้า T มีค่าเท่ากับ M V2 ลบ M V1 หรือเท่ากับเดลต้า P ดังนั้นแรงรับคูณเวลาจะเท่ากับการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของวัตถุซึ่งเราเรียกปริมาณนี้ว่าการดลมีหน่วยเป็นนิวตันวินาทีหรือกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีและ F คือแรงดลมีหน่วยเป็นนิวตันตัวอย่างในการทดสอบการชนดังภาพรถยนต์มวล 1,500 กิโลกรัมพุ่งเข้าชนกำแพงด้วยความเร็วเริ่มต้น VI เท่ากับ15เมตรต่อวินาทีหลังจากรถชนกระดอนกลับด้วยความเร็วปลาย VF เท่ากับ2.6 เมตรต่อวินาทีถ้าการชนนี้ใช้เวลา 0.15 วินาทีจงหาการดลและแรงเฉลี่ยจากการชนนี้สำหรับวิธีทำนะคะเนื่องจากแรงโมเมนตัมและความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์เราจึงกำหนดเครื่องหมายในการแสดงทิศทางโดยทิศทางซ้ายมือให้มีค่าเป็นลบทิศขวามือมีค่าเป็นบวกหาค่าโมเมนตัมก่อนชน GI เท่ากับ MVI แทนค่ามวลเท่ากับ 1,500 กิโลความเร็วซึ่งมีทิศไปทางซ้ายจึงมีเครื่องหมายเป็นลบ15เมตรต่อวินาทีคูณกันแล้วได้เป็นลบ 2.25 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีหาค่าโมเมนตัมหลังชน PFเท่ากับ MVF เนื่องจากความเร็วหลังชนมีทิศไปทางขวาจึงมีเครื่องหมายเป็นบวกมีค่าเป็น 2.6 เมตรต่อวินาทีแทนค่าแล้วได้เท่ากับ 0.39 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีสามารถหาค่าการดลได้จาก I เท่ากับ delta P หรือเท่ากับ PF ลบ PI เมื่อแทนค่าแล้วจะได้คำตอบเป็น 2.64 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีคำนวณหาแรงเฉลี่ยได้จาก F เท่ากับ delta P หาร delta T เมื่อ delta T ตามโจทย์มีค่าเท่ากับ 0.15 วินาทีแทนค่า delta T และ delta P ที่คำนวณได้ลงในสมการจะได้คำตอบF เท่ากับ 1.76 คูณ10ยกกำลัง5นิวตันกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมมีหลักการว่าถ้าวัตถุเคลื่อนที่

โดยไม่มีแรงภายนอกมากระทำซึ่งเป็นไปตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่1ของนิวตันวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวตลอดไปหรือกล่าวได้ว่าวัตถุนั้นมีโมเมนตัมคงตัวทั้งขนาดและทิศทางตลอดการเคลื่อนที่สามารถเขียนเป็น P เท่ากับ MV เท่ากับค่าคงที่หรือผลรวมของโมเมนตัมก่อนกระทบเท่ากับผลรวมของโมเมนตัมหลังกระทบกรณีที่มีมวลของวัตถุ2ก้อนสามารถเขียนได้เป็น M1 V1I บวก M

เท่ากับ M1 V1 F บวก M2 V2 F การชนแบบยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่นใน1มิติในการพิจารณาการชนกันของวัตถุต้องอาศัยการอนุรักษ์โมเมนตัมของการชนโดยต้องคำนึงถึงพลังงานที่เกิดขึ้นของระบบด้วยการชนแบบยืดหยุ่นนั้นค่าพลังงานชนรวมของระบบทั้งก่อนและหลังชนจะมีค่าคงตัวโดยไม่มีการสูญเสียพลังงานจากการชนกันของระบบขณะที่การชนกันแบบไม่ยืดหยุ่นนั้นค่าพลังงานชนของระบบจะไม่คงที่เนื่องจากมีการสูญเสียพลังงานของระบบซึ่งสามารถแบ่งประเภทของการชนได้ดังนี้การชนแบบยืดหยุ่นวัตถุมวล M1 และ M2 เคลื่อนที่เข้าชนกันด้วยความเร็ว V1i และ V2i เมื่อชนแล้ววัตถุเคลื่อนที่แยกออกจากกันด้วยความเร็ว V1f และ V2f จากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมจะได้ว่าซิกมา pi เท่ากับซิกมา pf หรือ M1v1i บวก M2v2i เท่ากับ M1v1f บวก M2v2f และเนื่องจากเป็นการชนแบบยืดหยุ่นจึงเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานนั่นคือซิกมา EKI เท่ากับซิกมา EKF หรือเศษ1ส่วน2 M1 V1 I กำลัง2บวกเศษ1ส่วน2 M2 V2 I กำลัง2เท่ากับเศษ1ส่วน2 M1 V1 F กำลัง2บวกเศษ1ส่วน2 M2 V2 F ยกกำลัง2กรณีการชนกันแบบไม่ยืดหยุ่นวัตถุมวล M1 และ M2 เคลื่อนที่เข้าหากันเมื่อชนกันแล้ววัตถุติดกันไปด้วยความเร็วเดียวกันเป็น VF กรณีนี้ยังคงเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมซิกมา PI เท่ากับซิกมา PF หรือ M1 V1i บวก M2 V2i เท่ากับ M1 บวก M2 คูณกับ VF แต่เนื่องจากกรณีนี้เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นจึงไม่เป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานนั่นคือผลรวมของพลังงานชนก่อนชนไม่เท่ากับผลรวมของพลังงานชนหลังชนการชนใน2มิติจากภาพมวล M1 เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V1i เข้าชนมวล M2 ซึ่งหยุดนิ่งอยู่กับที่หลังจากชนแล้ววัตถุ2เคลื่อนที่ออกไปจากแนวการเคลื่อนที่เดิมด้วยความเร็ว V1f และ V2f เนื่องจากเป็นการเคลื่อนที่แบบ2มิติเราจึงแยกพิจารณาความเร็วตามแนวแกน x และแกน yจากภาพจะเห็นว่าความเร็ว V1f เคลื่อนที่ออกจากแนวเดิมทำมุมเซต้ากับแกน x ดังนั้นเราสามารถแยกองค์ประกอบของความเร็ว V1f ตามแนวแกน x และ y ได้เป็น V1f cos เซต้าและ V1f sin เซต้าในทำนองเดียวกัน V2f เคลื่อนที่ออกจากแนวเดิมทำมุมไฟกับแกน y ดังนั้นเราแยกองค์ประกอบของความเร็ว V2f ตามแนวแกน x และแกน y ได้เป็น V2f cos ไฟและลบ V2f sin ไฟซึ่งเครื่องหมายลบนี้แสดงทิศทางไปทางลบ yจากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมพิจารณาในแต่ละแกนแกน x จะได้ m1 v1i เท่ากับ m1 v1f cos θ บวก m2 v2f cos φ สำหรับแกน y เนื่องจากก่อนชนไม่มีความเร็วในแกน y ดังนั้นผลรวมของโมเมนตัมจึงมีค่าเป็น0นั่นคือ0เท่ากับ m1 v1f sin θ ลบ m2 v2f sin φ ถ้าการชนเป็นแบบยืดหยุ่นจะเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานสามารถคำนวณตามหลักการอนุรักษ์พลังงานตามสมการที่แสดงแต่ถ้าเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นค่าพลังงานชนจะไม่คงที่ดังนั้นสมการนี้จะไม่เป็นจริงตัวอย่างรถยนต์มวล 1,500 กิโลกรัมแล่นด้วยความเร็ว25เมตรต่อวินาทีเข้าชนกับรถตู้มวล 2,500 กิโลกรัมที่เคลื่อนที่มาด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาทีบริเวณ3แยกดังภาพจงหาทิศทางและความเร็วของทั้งคู่ภายหลังการชนสมมติให้การชนดังกล่าวเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นและภายหลังการชนรถทั้งคู่ติดกันวิธีทำนะคะจากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมพิจารณาในแกน x ผลรวมของโมเมนตัมก่อนชนคือ m1 v1i หลังชนเนื่องจากชนแล้วติดกันไปด้วยความเร็ว vf ทำมุมเซต้ากับแกน x ดังนั้นโมเมนตัมหลังชนจึงได้เป็น m1 บวก m2 vf cos เซต้าแทนค่าจากโจทย์ m1 เท่ากับ 1,500 กิโลกรัม v1i เท่ากับ25เมตรต่อวินาทีและ m2 เท่ากับ 2,500 กิโลกรัมลงในสมการจะได้ตามสมการที่1พิจารณาแกน y จะได้ m2 v2i เท่ากับ m1 บวก m2 vf sin

0: ไพร์เซต้าจากนั้นแทนค่าได้สมการที่2นำสมการที่1และสมการที่2มาแก้สมการจะได้มุมเซต้าเท่ากับ 53.1 องศาและความเร็ว VF เท่ากับ 15.6 เมตรต่อวินาทีเป็นคำตอบข้อสังเกตในกรณีนี้เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเราจึงไม่สามารถนำกฎการอนุรักษ์พลังงานมาใช้ได้สำหรับเรื่องโมเมนตัมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองกับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบในการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆ นะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ 1,000 มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะ จากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1 10:30 น.ถึง 11:00 น.และครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา16:30 น.ถึง 17:00 น.ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: เคยเห็นกราฟหน้าตาแบบนี้ไหมคะกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาแล้วน้องๆเคยรู้ไหมคะว่ากราฟนี้สามารถทำนายสมการเคมีได้ยังไงวันนี้พี่จะอธิบายให้น้องฟังกันค่ะจากสมการเคมีนี้นะคะพี่กำหนดให้สาร A สลายตัวไปเป็นสาร B ถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร A จะมีปริมาณลดลงไป

ซึ่งเมื่อนำมาเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาจะพบว่าปริมาณสารมี5ลดลงไปลดลงไปเรื่อยๆจนหมดนะคะซึ่งสารนี้พี่ขอเรียกว่าสารตั้งต้นนั่นเองเมื่อเวลาผ่านไปนะคะสาร A หายไปหายไปและก็จะสลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร B จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและก็จะสามารถเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาได้เป็นดังนี้เลยค่ะซึ่ง

นี้นะคะได้กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลามาให้ซึ่งเมื่อน้องๆสังเกตกราฟนะคะน้องๆจะพบว่ามีกราฟทั้งหมด3เส้นเมื่อน้องๆสังเกตนะคะจะพบว่าจะมีกราฟที่มีปริมาณลดลงอยู่2เส้นแล้วก็จะมีกราฟที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอยู่1เส้นหมายความว่ากราฟที่เกิดขึ้นนะคะหรือสมการเคมีที่ทำปฏิกิริยากันอยู่นี้จะมีสารตั้งต้น2ตัวแล้วก็จะมีสารผลิตภัณฑ์อยู่1ตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการเคมีตอนนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นดังนี้นั่นเองค่ะซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปของกราฟแต่ละเส้นเนี่ยมีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันไม่เท่ากันนั่นเองซึ่งวิธีการดูอัตราส่วนโมลนะคะให้น้องสังเกตจากปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อน้องสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าในสารตัวแรกหรือเส้นสีเขียวเนี่ยจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น8จุดสุดท้ายนะคะจะมีค่าเป็น0หมายความว่าผลต่างที่เกิดขึ้นมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองต่อมานะคะในสารตัวที่2หรือเส้นสีน้ำเงินจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น6จุดสุดท้ายมีค่าเป็น2ทำให้ผลต่างที่คำนวณได้มีค่าเป็น4นั่นเองซึ่งเมื่อสังเกตในเส้นสีส้มนะคะจะพบว่าจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายจะมีค่าเป็น8หมายความว่าผลต่างมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองและจากผลต่างนี้เองนะคะทำให้เราสามารถคำนวณอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการของสารทั้ง3ตัวนี้ได้เป็น8ต่อ4ต่อ8หรือถ้าน้องๆนะคะทำการทอนอัตราส่วนลงมาโดยการหาร4ทั้ง3ตัวเลยจะได้อัตราส่วนที่ทำปฏิกิริยาเป็น2ต่อ1ต่อ2ซึ่งจากสมการเคมีนี้เองนะคะก็น้องๆทำการสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันต่อเลยนะคะจะพบว่าสารตัวแรกจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่าสารตัวที่2จะมีอัตราส่วนโมลเป็น1เท่าแล้วก็สารตัวสุดท้ายจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่านั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกที่ตรงกันมากที่สุดจึงเป็นตัวเลือกที่2เป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะซึ่งวิธีการคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะสามารถคำนวณได้จากสมการนี้เลยค่ะนั่นก็คืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปหารด้วยเวลาที่เปลี่ยนไปซึ่งจากตัวอย่างที่พี่ได้ให้ไว้ในตอนแรกนะคะสาร A สลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าถ้าเราต้องการหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร A เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลต่างนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปของความเข้มข้นของสาร A หารด้วยเวลานั่นเองต่อมานะคะสาร B ซึ่งเป็นสารผลิตภัณฑ์เนี่ยจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นอัตราการเกิดเคมีของสาร B นะคะจะมีค่าเป็นผลต่างของความเข้มข้นของสาร B หารด้วยเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองแล้วน้องสังเกตเห็นไหมคะว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่พี่เขียนเนี่ยจะมีเครื่องหมายแตกต่างกันซึ่งเครื่องหมายนี้นะคะแสดงว่าสารที่มีเครื่องหมายลบหรืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีเครื่องหมายลบเนี่ยจะแทนด้วยสารตั้งต้นเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปปริมาณสารจะมีค่าลดลงและในทางตรงกันข้ามนะคะสารผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราเป็นบวกเนี่ยเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปสารผลิตภัณฑ์จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะอัตราเร็วของปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับอัตราเร็วของปฏิกิริยาที่ดำเนินไปช้าที่สุดซึ่งในที่นี้นะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสาร A2B เนี่ยจะเท่ากับอัตราการลดลงของสาร A2 แล้วก็จะเท่ากับ2เท่าของอัตราการลดลงของสาร B2 นั่นเองซึ่งเราสามารถคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยการนำเซน1ส่วนสัมประสิทธิ์มาคูณเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถหาค่าได้เป็นลบเซน1ส่วน1คูณเดลต้า B ส่วนเดลต้า T นั่นเองค่ะทีนี้นะคะถ้าเราต้องการหาจากค่า A2 กับ A2B เราก็นำเซน1ส่วนสัมประสิทธิ์มาคูณเช่นเดียวกันนั่นเองในตัวอย่างข้อนี้นะคะก็ให้เราคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดปฏิกิริยาซึ่งจากข้อที่แล้วนะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยจะมีค่าเท่ากับอัตราการลดลงของสาร B2 เพราะฉะนั้นนะคะจากสมการนี้เองทำให้เราสามารถหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยได้ที่จุด2จุดนี้เลยโดยเดลต้านะคะวิธีการคิดก็คือนำค่าที่อยู่จุดปลายลบกับจุดต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้จุดที่เราสนใจมี2จุดคือจุดนี้กับจุดนี้นั่นเองซึ่งจากกราฟนะคะจะพบว่าความเข้มข้นเริ่มต้นมีค่าเป็น6ความเข้มข้นสุดท้ายมีค่าเป็น2เพราะฉะนั้นนะคะปลายลบต้นก็คือ2ลบ6นั่นเองต่อมานะคะจะพบว่าเวลาที่เปลี่ยนแปลงปลายของจุดเริ่มต้นเนี่ยจะมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายมีค่าเป็น10เพราะฉะนั้นปลายลบต้นก็คือ10ลบ0นั่นเองซึ่งหลังจากการคำนวณนะคะจะพบว่าค่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยมีค่าเป็น 0.4 โมลาร์ต่อวินาทีนั่นเองค่ะหลังจากที่เราได้ฝึกทำตัวอย่างกันไปนะคะตอนนี้น้องๆก็คงคุ้นชินกับกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาที่จะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายสมการเคมีได้และนอกจากนี้แล้วนะคะน้องๆยังสามารถคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ด้วยค่ะ

ลำดับและอนุกรมมีความสัมพันธ์และมีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้พี่บูมนะครับจะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับโดยลำดับนะครับจะแบ่งออกเป็น2 อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือลำดับเลขคณิตและก็ลำดับเรขาคณิตครับซึ่งลำดับเลขคณิตนะครับจะมีผลต่างร่วมระหว่างพจน์หลังและพจน์ก่อนนะครับเป็นค่าคงตัวครับซึ่งเราจะเรียกค่าคงตัวนั้นนะครับว่าผลต่างร่วมนั่นเองครับซึ่งในที่นี้นะครับผลต่างร่วมนะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร d ครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับจะมีผลหารที่เกิดจากตัวหลังหารด้วยตัวก่อนหน้านะครับเป็นค่าคงตัวเช่นกันครับเราจะเรียกค่าคงตัวนี้นะครับว่าอัตราส่วนร่วมและในที่นี้นะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร r ครับผมโดยพี่จะยกตัวอย่างลำดับเลขคณิตให้ดูกันนะครับนั่นก็คือมี1 3 5 7 9จะเห็นได้ว่าลำดับเลขคณิตนี้นะครับมีผลต่างร่วมก็คือมันห่างกันเท่าไหร่ครับ2ใช่ไหมครับแปลว่าลำดับนี้นะครับจะมีผลต่างร่วมหรือ d เนี่ยเท่ากับ2แบบนี้นะครับหรือลำดับเรขาคณิตนะครับพี่จะขอยกตัวอย่างเป็น2 4 8 16ไอ้ตัวเลขพวกนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมคือเท่าไหร่ครับอัตราส่วนร่วมหาได้จากการนำตัวข้างหลังนะครับหารด้วยตัวแรกใช่ไหมครับแล้วมันมีค่าเท่ากันนะครับนั่นก็คือมันได้2นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าลำดับนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมเนี่ยหรือ r เนี่ยเท่ากับ2นั่นเองครับและสำหรับลำดับนะครับมันจะมีพจน์ทั่วไปพจน์ที่ n นะครับเราจะแทนมันด้วย an นั่นเองครับซึ่งพจน์ทั่วไปหรือ an ของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะมีสูตรอยู่ว่า an นะครับจะเท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับเราจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับก็คือ an นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1นั่นเองครับหลังจากที่เรารู้จักกับลำดับไปแล้วใช่ไหมครับตัวต่อไปที่เราจะรู้จักนั่นก็คืออนุกรมนั่นเองครับโดยอนุกรมนะครับคือผลรวมของลำดับนั่นเองครับและอนุกรมนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับนั่นก็คืออนุกรมจำกัดและก็อนุกรมอนันต์ครับโดยอนุกรมจำกัดนะครับคือผลรวมของ n พจน์แรกของลำดับนะครับเอามารวมกันนะครับก็จะกลายเป็นอนุกรมจำกัดและเรานะครับมีตัวแปรที่แทนมันก็คือ sn ครับโดย sn ในเรื่องของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะแทนมันด้วย sn นะครับจะเท่ากับ n ส่วน2คูณ a1 บวก an นั่นเองครับหรือเราจะสามารถเขียนในอีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็น n ส่วน2คูณ 2a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับแต่ในฝั่งของลำดับเรขาคณิตนะครับ sn นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r หรือเราจะสามารถเขียนอยู่ในรูปของ a1 ลบ an r ส่วน1ลบ r นั่นเองครับเมื่อเรารู้จักอนุกรมจำกัดแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าเรานะครับต้องการที่จะหาอนุกรมแบบที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเราจะเรียกอนุกรมนั้นว่าอนุกรมอนันต์ครับสำหรับอนุกรมในเรื่องเลขคณิตนะครับผลรวมเนี่ยครับจะรูออกเสมอครับยกเว้นในกรณีเดียวนะครับนั่นก็คือ0บวก0บวก0บวก0นะครับเพราะว่ามันจะรวมกันได้0ใช่ไหมครับต่อไปนะครับเป็นอนุกรมอนันต์ของเรขาคณิตนะครับซึ่งเรานะครับสามารถแบ่งออกเป็นได้2กรณีด้วยกันนะครับนั่นก็คือค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1ครับแล้วก็ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับโดยอนุกรมอนันต์นะครับเราจะเรียกมันว่า s infinity ครับซึ่งในสูตรนี้นะครับเราจะบอกว่า s infinity นะครับจะเท่ากับ a1 ส่วน1ลบ r ในกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1นั่นเองครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นะครับอนุกรมนี้นะครับจะเป็นอนุกรมรูออกเสมอครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับหรือว่ายังใช้สูตรไม่เป็นนะครับพี่จะมาพาลองทำโจทย์ข้อนี้กันดูนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าให้ a1 a2 a3 ไปจนถึง an เป็นลำดับเรขาคณิตของจำนวนเต็มบวกครับโดยที่ผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4เท่ากับ30พจน์ที่3เท่ากับ12และ sn นะครับเป็นผลบวกของ n พจน์แรกนะครับแล้วเขานะครับต้องการว่า s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับในเรื่องนี้นะครับน้องต้องจำสูตรให้ได้ก่อนใช่ไหมครับซึ่งสูตรพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิตเนี่ยก็คือ an จะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1ถูกต้องใช่ไหมครับโจทย์เขากำหนดมาว่าผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4ใช่ไหมครับเราก็จะเขียนว่า a2 บวก a4 เนี่ยมันมีค่าอยู่เท่ากับ30นะครับแล้วก็พจน์ที่3นะครับ a3 ใช่ไหมครับมันมีค่าเท่ากับ12นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะเขียนพจน์ a2 a4 a3 นะครับให้อยู่ในรูปของพจน์ทั่วไปกันก่อนนะครับมันก็จะได้เป็น a1 คูณ r บวก a1 คูณ r กำลัง3จะเท่ากับ30ส่วน a3 เนี่ยก็จะกลายเป็นa1 คูณ r กำลัง2เท่ากับ12จากนั้นนะครับเราจะดึงตัวประกอบร่วมของสมการแรกนะครับก็จะกลายเป็น a1 r ดึงออกมาใช่ไหมครับตัวข้างในก็จะเหลือเป็น1บวก r กำลัง2เท่ากับ30และพี่ก็ให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่1และให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่2จากนั้นนะครับพี่ก็จะนำสมการที่1นะครับตั้ง

ด้วยสมการที่2นะครับก็จะได้เป็น a1 r คูณ1บวก r กำลัง2นะครับส่วนด้วย a1 คูณ r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ30ส่วน12นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นนะครับว่ามันสามารถตัดทอนได้นะครับก็30หาร6ได้5 12หาร6ได้2นะครับ a1 ตัดกับ a1 r ตัดกับ r นะครับก็จะเหลือ1บวก r กำลัง2ส่วน r เท่ากับ5ส่วน2ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับพี่ก็จะทำการคูณไขว้นะครับก็จะกลายเป็น2บวก2 r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ5R และพี่นะครับก็จะย้าย 5R นะครับให้มาอยู่ฝั่งเดียวกันกับ 2R กำลัง 2นะครับก็จะกลายเป็น 2R กำลัง 2ย้ายมาเป็นลบ 5R ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย 2เท่ากับ0เองครับเห็นรูปอย่างนี้แล้วเราจะหาค่า R ได้ไงครับน้องๆเราต้องทำการแยกตัวประกอบนั่นเองครับโดยเรานะครับจะแยกออกเป็น2วงเล็บนะครับแล้วก็มีพจน์ข้างหน้านะครับเป็น 2R และ R ใช่ไหมครับส่วนพจน์ข้างหลังเนี่ย2สามารถแบ่งออกเป็นอะไรได้บ้างครับก็คือมี2และ1ใช่ไหมครับและพจน์ตรงกลางนะครับมีค่าเท่ากับลบ5แปลว่าตัวข้างๆนะครับจะมีค่าเป็นลบและเป็นลบนะครับแปลว่า r ที่เราได้นะครับจะมีค่าอยู่เท่ากับ1ส่วน2หรือ2นั่นเองครับจะเห็นว่ามันมี2ค่าใช่ไหมครับแต่โจทย์ข้อนี้นะครับมันเป็นลำดับเรขาคณิตที่เป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมครับแปลว่า1ส่วน2เราใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับ r ของเราเนี่ยจะเท่ากับ2นั่นเองครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า r มาแล้วใช่ไหมครับแล้วข้อนี้นะครับโจทย์เขาต้องการหา sn ใช่ไหมครับ sn ของลำดับเรขาคณิตนะครับสูตรมันก็มีอยู่ว่า sn นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r ใช่ไหมครับซึ่งในข้อนี้นะครับเขาต้องการ s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 นั่นเองครับเราก็จะเอา sn นะครับมาแทนค่านะครับ s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนด้วย a1 คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วน1ลบ r ครับตอนนี้เราได้ s8 ส่วน s4 มาแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับจะเป็น s4 ส่วน s2 นะครับก็จะเป็น a1 คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r แล้วก็ส่วนด้วยอีกนะครับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง2ส่วน1ลบ r นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นได้ว่ามันสามารถตัดทอนกันได้นะครับก็เป็น a1 ตัด a1 ใช่ไหมครับ1ลบ r ตัด1ลบ r a1 ตัด a1 1ลบ r ตัด1ลบ r นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะสามารถเขียนอยู่ในรูป1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง4บวกด้วย1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับเมื่อน้องๆ นะครับเห็นพจน์นี้กันแล้วใช่ไหมครับน้องๆ อาจจะ2กำลัง8มันอาจจะดูเยอะเกินไปนะครับพี่มีวิธีตัดทอนมันนะครับนั่นก็คือใช้สูตรผลต่างกำลัง2นั่นเองครับผลต่างกำลัง2นะครับนั่นก็คือสูตรหน้ากำลัง2นะครับลบหลังกำลัง2นะครับจะกลายเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนั่นเองครับสำหรับพจน์1ลบ r กำลัง8ก็จะกลายเป็นอะไรครับ1ลบ r กำลัง4ถูกไหมครับเพราะมันหายไปครึ่งนึงคูณอยู่กับ1บวก r กำลัง4นั่นเองครับแล้วถูกหารด้วยตัวข้างล่างเนี่ยพี่จะไม่ได้ทำเป็นผลต่างกำลัง2นะครับเพราะว่ามันจะสามารถตัดได้บวกด้วยไอ้1ลบ r กำลัง4นี่ก็สามารถทำเป็นผลต่างกำลัง2ได้เหมือนกันนะครับก็จะกลายเป็น1ลบ r กำลัง2คูณอยู่กับ1บวก r กำลัง2ครับส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับมันก็จะตัดกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บและสุดท้ายนะครับก็จะเหลือเพียงแค่1บวก r กำลัง4บวก1บวก r กำลัง2นะครับแทนค่า2ลงไปนะครับก็จะกลายเป็น1บวก1เป็น2ใช่ไหมครับ2กำลัง4เป็นเท่าไหร่ครับเป็น16ใช่ไหมครับแล้วก็2กำลัง2เป็น4นะครับแปลว่าข้อนี้นะครับก็จะตอบ22อย่างนี้นะครับหลังจากที่น้องๆนะครับได้ทำโจทย์ข้อนี้ไปแล้วใช่ไหมครับโจทย์ข้อนี้นะครับจะได้ใช้สูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมเนี่ยเยอะแยะมากๆเลยนะครับวิธีการที่น้องๆนะครับจะทำโจทย์แนวนี้ได้เนี่ยน้องๆ นะครับจะต้องไปทบทวนสูตรแล้วก็จำสูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมให้ได้นะครับ

0: ฉีดยานิดเดียวเองถ้าเป็นร้องโอดโอย
1: เอานะอย่างน้อยแม่ก็มีภูมิคุ้มกันไข้หวัดใหญ่แล้วนะ
0: ท่านเป็นใครล่ะคะปู่
1: เจ้าฟ้ามหิดลพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9นะ
0: แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
1: ก็เพราะท่านเป็นคนพัฒนาการแพทย์และยกระดับการสาธารณสุขของประเทศเราให้พัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้เลยละเอ้ยแม่เราตามแล้วล่ะเสร็จแล้วกำลังเดินไป
0: เดี๋ยวนะการสาธารณสุขคืออะไรหรอนั่นสิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแก่นแก้วแมวเข้ามาในโรงพยาบาลไม่ได้นะถ้างั้นไปดูกันเลยดีกว่าว้าวว้าวว้าวว้าว
2: บ้านริมคลองสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
3: หุงข้าวเอาน้ำจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วน้ำกินเอาจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วของเสียปล่อยทิ้งที่ไหน
4: ก็ทิ้งในคลองสิโอ้ยบนอะไรของแกเนี่ยตาอ้วนคลองน้ำเยอะจะตายไปทิ้งอะไรไปมันก็ละลายไปหมดแล้ว
3: โอ้ยน้ำประปาเขามีกันมาเป็น10ปีแล้วทำไมไม่รู้จักใช้ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นเดี๋ยวลูกปวดท้องเดี๋ยวผัวเป็นผื่นเดี๋ยวเมียคลื่นไส้ไอ้หนูอย่าดูดนิ้ว
4: โรงหมอเขาตั้งขึ้นมาก็เพื่อรักษาคนเจ็บไข้ก็ไปหาหมอก็ถูกแล้วนี่ตาอ้วน
3: คิดอย่างนี้ได้ที่ไหนรู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
4: สาธารณสุขก็ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโทแค่นี้ใครๆก็รู้
3: ไม่ใช่เว้ยสาธารณสุขมันคือการดูแลและจัดการสุขภาพของราษฎรมันไม่ใช่แค่การรักษามันต้องรู้จักป้องกันตั้งแต่การใช้ชีวิตประจำวันให้มันสะอาดพอสะอาดการเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็น้อยลง
0: อ๋อสาธารณสุขมันไม่ใช่แค่การรักษานี่เอง
3: นี่ฉันไม่ได้คิดไปเองนะเจ้าฟ้ามหิดลน่ะท่านมาสอนที่กรมสุขาภิบาล
4: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเจ้ามหิดลนี่ใครเหรอ
3: ท่านก็เป็นลูกชายในหลวงรัชกาลที่5ไงที่ไปเรียนหมอจากเมืองนอกแล้วก็มาทำงานที่โรงพยาบาลสิริราชน่ะอ้าวนี่แมวแกใช่ไหมเนี่ยมาๆๆๆแ
0: ก่นแก้วขึ้นไปตั้งแต่เมื่อไหร
4: ่เดี๋ยวไม่ใช่แมวฉัน
3: เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ยเอ้ย
4: ฮะเฮ้ย
3: อ้าวไปนู่นแล้วไอ้หนูแมวพวกเองเหรอเอาแมวมาเดี๋ยวหน้าไปฉีดยากันหมาบ้าให
0: ้ไว้ว่าหลังนะครับตอนนี้ผมต้องไปก่อนนะครับขอบคุณครับ
3: อ้าวแล้วจะไปยังไงล่ะนะอ้าวอุ้ยหายไปแล้วเป็นไปได้ยังไงล่ะเนี่ยโอ้ย
1: นอกจากนั้นเจ้าฟ้ามหิดลยังติดต่อมูลนิธิจากอเมริกาให้ส่งหมอส่งพยาบาลเก่งๆมาสอนคนไทยด้วยนะแถมยังให้เงินส่วนตัวมาเป็นทุนการศึกษางานวิจัยและให้เงินสร้างตึกที่โรงพยาบาลสิริราชอีกตอนบั้นปลายของพระชนชีพท่านไปรักษาคนไข้ที่โรงพยาบาลในเชียงใหม่ชาวบ้านเลยเรียกท่านว่าหมอเจ้าฟ้าน่ะ
0: ท่านทุ่มเทเพื่อคนไทยมากๆเลยนะคะ
1: ใช่จ้ะ
5: วันนี้ได้รู้ว่าหมอเจ้าฟ้าพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9ทุ่มเทพัฒนาการแพทย์จนเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับการแพทย์การสาธารณสุขไทยมาจนทุกวันนี้

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชา
1: แก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
2: วันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทำให้หลายจังหวัดในประเทศไทยกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนขาดน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคสาพระราชทานได้เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยมีแผนในการจัดการน้ำในหลายระดับเช่นน้ำบนฟ้าน้ำบนดินและน้ำใต้ดินในส่วนของการจัดการน้ำบนดินนั้นยุทธศาสตร์สำคัญก็คือการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนโดยการลงมือทำจิตอาสาพระราชทานจึงลงพื้นที่เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนและช่วยสนับสนุนในด้านต่างๆพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10สืบสานและต่อยอดมาจนถึงปัจจุบัน
1: แต่ละบ้านเราก็อยากให้ทำเก็บของตัวเองเพราะว่าที่นี่ค่าเฉลี่ย1ไร่เนี่ยน่าจะมีน้ำฝนประมาณสัก 2,000 กว่าเก็บ
2: ถ้าเก็บไว้อย่างของลุงแหวนเนี่ย13บ่อเนี่ยน้ำปีนี้ไม่ได้ทะลักลงไปไหนต้องเก็บไว้เก็บไว้ทุกคนเก็บอย่างนี้น้ำจะไม่ท่วมคนอื่นเวลาหน้าแล้งเราก็ต้องเก็บไว้ใช
0: ้ลุงแสวงศรีธรรมบุตรเกษตรกรบ้านนาเรียงอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีผู้พลิกฟื้นผืนดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งลุงแสวงคือตัวอย่างของเกษตรกรที่ทดลองการจัดการน้ำบนดินตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเมื่อลองทำแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีมากเป้าหมายของการจัดการน้ำบนดินคือการเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากด้วยเริ่มต้นจากการขุดบ่อน้ำและนำดินที่ได้มาถมกันจนเป็นเนินเล็กๆเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและปลูกต้นไม้พืชผักสวนครัวเพื่อใช้เป็นอาหารและรักษาความชุ่มชื้นในดินส่วนบ่อน้ำที่ขุดไว้ก็สำหรับเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ตลอดทั้งปีส่วนพื้นที่นาก็เอาไว้สำหรับปลูกข้าวและขุดร่องน้ำไว้เลี้ยงปลาและหากมีพื้นที่ส่วนไหนที่ต้องการน้ำให้ใช้วิธีขุดคลองไส้ไก่เป็นลำคลองเล็กๆเพื่อกระจายน้ำไปให้ทั่วพื้นที่นอกจากทำให้พื้นที่ของตัวเองแล้วลุงแสวงยังร่วมมือกับเพื่อนบ้านและคนในชุมชนช่วยกันขุดบ่อน้ำต่อเนื่องกันจนกลายเป็นลำคลองสายน้ำจากผืนหนึ่งสู่ดินอีกผืนหนึ่งทำให้แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2: ถ้าใครจะทำเปลี่ยนลองเปลี่ยนลองดูว่ามันได้จริงหรือเราไม่ได้ทำเราไม่ได้ลองหรอกเดี๋ยวนี้เพราะว่าพ่อเจ้าอยู่มาลองมาแล้วเราแค่ทำตามแค่นั้นก็จบเพราะทุกอย่างทำมาเสร็จแล้วได้ผล 100% แล้วเราแค่ทำตามพ่อของเราแค่นั้นก็จบน้ำนี่สำคัญที่สุดถ้าไม่มีน้ำนี่ไม่ต้องคิดเลยเรื่องการเกษตรไม่ต้องคิดเลยคิดดีขนาดไหนถ้าไม่มีน้ำก็ไปไม่ได้ทุกอย่างมันอยู่ที่น้ำน้ำเป็นหัวใจหลัก
0: ปัญหาภัยแล้งจะสามารถแก้ไขได้อย่างยั่งยืนด้วยการร่วมมือร่วมใจกันของทุกๆคนที่รักในผืนแผ่นดินของเราจากนี้ไปเรายังไม่รู้ว่าวิกฤตภัยแล้งจะยาวนานหรือรุนแรงเพิ่มขึ้นแค่ไหนจิตอาสาพระราชทานพร้อมประสานความร่วมมือกับทุกคนทุกฝ่ายวางแผนบริหารจัดการน้ำลดปัญหาภัยแล้งในระยะยาวเพื่อให้แผ่นดินไทยของเรากลับมาอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตลอดไป
3: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรเรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
4: ค่ะพี่ให
5: ้ขอบคุณครับ
4: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบรีเสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมี

หน่วยเป็นโมนและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดลาโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาที

มาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขในยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขในยะสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขในยะสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขในยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขในยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือในยะสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนทางขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขในยะสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขในยะสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขในยะสำคัญเช่น1.2 คูณ10ยกกำลัง3มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2หลักการคำนวณของเลขในยะสำคัญนะคะเราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบและก็การคูณและหารสำหรับการบวกและลบนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขในยะสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขในยะสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขในยะสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขในยะสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่

0: ที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ Aภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ A และนำหางของเวกเตอร์ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ R ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลับที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลับที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ A ลบเวกเตอร์ B ดังนั้นเวกเตอร์ลบ B จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ B หาค่าเวกเตอร์ A ลบ B ได้โดยสร้างเวกเตอร์ A นำหางเวกเตอร์ลบ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลับที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ A ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ B คือเวกเตอร์ R ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ R จากสูตร R เท่ากับ square root A กำลัง2บวก B กำลัง2บวก 2AB cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ R ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan B sin theta ส่วน A บวก B cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะ ในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบล้านนั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้น้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: We already talked about cultural lens, right? That's multi-literate. Being literate about your culture, right? And then wanting to know more about another culture. So the openness to learn. So there's the cultural lens. What else makes this multi-literate? How about Adan herself, Aswani? Would you like to share how, in your opinion, what do you think makes this multi-literate? Because you did send it to me and you shared it.
1: For me, I think Thai literacy. I'm not really sure, I'm sorry.
0: Oh, it's okay. Well, think about it this way. If you look at the piece of paper more closely, I know that this was not a real email, but the way that the frame looks like, is that me? But the way that the frame looks like is it looks like an email box, right? There's the to, there's the subject, and there's the from. But if you notice, only one student, I think, filled it out, right? All the students just wanted to write the letter. But if this were a real computer screen, this cannot be sent because there's no person in the to and there's no one in the from, right? But this is computer literacy. This is also traditional reading and writing literacy. This is conventional literacy, right? And being able to use your language or the English language in this case to communicate. But nowadays, with our computers and also our mobile phone, we can send messages. So this is now considered basic literacy in the 21st century, right? Sending an email. But even though Ajahn didn't have them send the email because she wanted to help the weaker students, it's still getting them used to it, right? Because when they see it in real life, they'll be like, oh, this looks kind of like what I saw in my class, right? So now again, we're going to think of assessment, evaluation. Ajahn, you already have a grade here. I want to know what... Oh, sure. We'll have Ajahn Taliosi explain a little bit.
2: จะขอสรุปสั้นๆที่อาจารย์เทกับอาจารย์ส่วนของอาจารย์อัศวานีจากนราธิวาสนะคะตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเขียน writing นะคะซึ่งอาจารย์อัศวานีบอกว่าเหตุผลของการให้เด็กเขียนดูเหมือนกับจะส่งเป็นจดหมายถึงเพื่อนต่างแดนแต่ว่าไม่ได้ส่งไปจริงเพราะว่าเพื่อจะช่วยให้เด็กที่ยังไม่เก่งในเรื่องของภาษาจะได้มีความรู้สึกว่ามีคอนฟิเดนซ์มากขึ้นหลังจากที่เราได้คุยกันแล้วจะสรุปประเด็นสั้นๆว่าอาจารย์เชก็ถามต่อว่าถ้ามองในภาพนี้มันมีส่วนที่เข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของมัลติลิเทซี่อย่างไรหลายท่านก็ได้ช่วยกันอภิปรายแล้วก็สรุปเป็นตรงประเด็นว่าที่เห็นชัดคือ cultural lens ก็คือหมายความว่าในส่วนของเนื้อหาจะเป็นการเล่าถึงบริบทของเมืองไทยเกี่ยวกับครอบครัวแล้วก็ถามถึงว่าครอบครัวของคุณเป็นยังไงรู้สึกจะมีของสเปนของอะไรเนี่ยนะคะที่เด็กๆ เขียนก็แล้วแต่เด็กๆจะเลือกเกาหลีบ้างอะไรบ้างส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือน่าจะเป็นเรื่องของคอมพิวเตอร์สกิลซึ่งอันนี้มันอาจจะไม่ชัดเจน 100% เนื่องจากที่อาจารย์อัศวานีบอกว่าไม่ได้ส่งไปจริงแต่ว่าถ้าสามารถที่จะส่งทําให้เป็นจริงได้เพื่อจะให้เด็กจะได้เห็นภาพชัดเจนว่าถ้าเขาจะต้องส่งอีเมลแล้วเนี่ยส่วนที่เขาต้องฟิลในบ็อกซ์เนี่ยต้องให้เต็มไม่งั้นก็จะไปไม่ถึงเพราะที่เราเห็นเด็กก็จะไม่ค่อยจะดูใน3ส่วนบนเลยคือจะไปดูในเรื่องเนื้อหาซะส่วนใหญ่ถ้าเราจะทําให้เด็กเอาแวร์เรื่องนี้ก็จะดีเพื่อเขาจะได้รู้สึกว่าเมื่อเขาจะต้องทำจริงๆตัวนี้เป็นตัวที่สำคัญในส่วนที่เขาจะต้องใส่ address ของคนที่เขาส่งไปถึงไม่งั้นเขาก็จะไม่ได้รับนะคะอันนี้ก็ แต่ว่าอย่างไรก็ตามตรงนี้ก็จะดีในประการที่ว่าเมื่อเราคิดว่ามันเป็นการแรกเริ่มในการสร้างความเชื่อมั่นให้เด็กอย่างน้อยถ้าเด็กจะต้องเขียนอีเมลจริงเขาก็จะเริ่มเอาแวว่าอ๋อหน้าตาอย่างนี้ฉันเคยเห็นแต่เพียงแต่ว่าอาจจะต่างกันนิดหน่อยก็ฝากว่าเราอาจจะต้องคิดตรงนี้ด้วยว่าถ้าเราเมื่อจะใช้ส่วนนี้ในการสอนแล้วเราอาจจะ make use จากฟอร์มอันนี้ขยายมันอีกนิดนึงให้มันเต็มรูปแบบของอีเมลเพื่อจะช่วยให้เด็กเขาจะได้เห็นภาพนี้มากขึ้นและอาจารย์เทบอกต่อไปเราก็จะพูดถึงเรื่องของการวัดประเมินผลในส่วนนี้ต่อค่ะ
0: Thank you อาจารย์ So again the question of assessmentSo Ajahn Aswani, you talked about what you did with the class, and now the grading, right, the evaluation. And I want everyone, all the teachers here, to think of some ways of evaluating this. But first let's ask Ajahn, what were your criteria, or what were some of those factors in grading this?
1: Yes, first thing I check about accuracy,And then about the creativity, like I have to confess that most of my students they tend to copy their friend's work. So if I found out something that like my friend and my students work that really a bit different, I will encourage them like keep doing this. And this work.Are the work that I display on the board to show other students that they did good job. Like they don't copy others' work, so they have the place to show that they are good.
0: Right. Thank you for sharing that. It's a common problem among students, isn't it? Copying. Not just copying from each other, but copying from textbooks, copying from the internet.Copying from old textbooks and old answers, it's a big problem, and it's a lot of work for us teachers, right? To tell students, stop copying. But it's there, it happens. So what can we do about it? That's another issue that is very important, an issue we should not avoid, or we should not forget. And Ajahn, I think I understand what you mean, that it's difficult to tell them to stop,So you pick the ones that are original, right? You pick the ones that show, see, this is what happens. We will pick the students who did the right thing and didn't copy. And you know, we can keep lecturing them that the more you copy, the more you don't learn, right? So that's something we have to discuss with that. And in this case, that could be part of assessment, right?Originality. This has to be truly your work. You can be inspired by other work. You can learn from other research that you do. You can learn from what your students are sharing with, what your classmates are sharing with you. But you should not say that is your own work and copy, right? So originality, that is part of assessment also.Yeah, and like you said, accuracy, definitely, and creativity. All right. Thank you.
2: อาจารย์เชก็ถามอาจารย์อัศวานีว่าไครทีเรียในการที่อาจารย์จะตรวจงานของนักเรียนเป็นยังไงก็ได้คำตอบว่าเป็นเรื่องของ accuracy และcreativity ซึ่งอาจารย์เชได้ให้เพิ่มเติมว่าแน่นอนสิ่งส่วนหนึ่งที่อาจารย์อัศวานีพูดคือเราห้ามเด็ก copy ไม่ได้อาจารย์ก็เอางานของเด็กขึ้นมาเพื่อให้เขาจะได้เห็นว่าเนี่ยนะบางส่วนคุณก็ทำเหมือนกันเราก็ลองมาคิดในประเด็นว่าถ้าเราเป็นครูเราจะทำไงก็ได้เพิ่มเติมว่าไครทีเรียอันนึงที่เราจะใช้ในการเกรดก็คือเรื่องของ originality คือความคิดของตัวเองที่ไม่ไปลอกเรียนของคนอื่นซึ่งก็น่าจะเป็นไครทีเรียที่ดีนะคะเป็นเกณฑ์ที่ดีเพื่อจะช่วยทำให้เด็กได้ตระหนักในสิ่งนี้ว่าเขาควรจะใช้ความคิดของตัวเองขึ้นมาค่ะ
0: Thank you
2: Can I add something more
0: Of course
2: Okay คือเท่าที่มองจากการตรว วจอาจารย์อาจจะเข้าใจอาจารย์อัศวานีได้ว่าอาจารย์จะเห็นว่าเด็กของอาจารย์อาจจะพังภาษานี่ต้องการความช่วยเหลือพอสมควรเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าอาจารย์จะใช้วิธีการที่ช่วยแก้ไขให้เด็กคราวนี้ถ้าเราลองมานั่งนึกว่าในการสอนในยุคที่เป็นเรื่องของ communicative approach ตัวหนึ่งที่เขาอยากจะ encourage ก็คือ

0: การให้เกิดเด็กที่เป็น self feedback หรือว่า self evaluate ขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้บางครั้งเราอาจจะต้องเริ่มต้นด้วยการที่จะช่วยเขาเหมือนกันแต่แทนที่จะช่วยเขาเต็มที่ด้วยการแก้ให้เขาเลยเขาอาจจะเรียนโดยการอ่านอ้ออย่างนี้แล้วก็ลืมไปเราอาจจะช่วยเขาสักครึ่งทางด้วยการที่ตกลงกันว่าครูจะช่วยแก้เหมือนกันแต่ครูจะให้เป็นรหัสเป็นโค้ดแล้วก็ให้โค้ดมาถ้าผิดเป็น SP หรือว่าถ้าเป็น tense ก็ T หรือถ้าเป็น verb ก็ V อะไรให้ตกลงร่วมกันแล้วครูก็อาจจะขีดเส้นใต้คำที่ผิดแล้วเขียนตัวโค้ดให้เพื่อให้เด็กจะได้ไป work out ว่าฉันผิดยังไงแล้วฉันมาแก้นะคะอันนี้อยากฝากว่าเราอาจจะเริ่มต้นด้วยตรงนั้นเมื่อเด็กเก่งขึ้นเราอาจจะเอาไอ้ตัวโค้ดที่เราให้แทนที่จะเขียนบนตัวหนังสือกำกับอาจจะไปเขียนที่มาร์จินข้างนอกให้เขาเลือกเองว่าถ้าในผิด3ข้อนั่นน่ะไอ้ตัวที่ฉันใส่ให้เนี่ยอะไรไปตรงกับอะไรแล้วหลังจากนั้นถ้าเราเด็กเราเก่งแล้วเราก็อาจจะขีดเส้นใต้เฉยๆว่าเอาล่ะตรงนี้คุณผิดนะไปเลือกเอาเองว่าคุณผิดตรงไหนในลักษณะนี้ดิฉันคิดว่าน่าจะช่วยเด็กให้เขาได้เรียนรู้ด้วยตัวเองมากกว่าเราจะช่วยเขาสุดท้ายแล้วน่าจะเป็นการทำให้เขาเกิดเซลฟ์คริติคอลขึ้นมาไปในตัวโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยค่ะ
1: Thank you อาจารย์ very useful tip to make our students more aware of themselves and their mistakes and being able to look at it rather than depend on teachers all the time rightIt's very good. It promotes learner autonomy and promotes critical thinking for yourself. Thank you for sharing that. So the next teacher, Ajahn Chusri Pinya. Oh, hello. How are you? So while we are setting this up on the screen, do you have a sore throat today? You can share. So,you have Pratham 5, yes. So it's in your packet. There are several pictures with Doraemon and other cartoon characters, right? So this is a very different classroom. They're much younger. Okay, so let's see.
2: I taught them about free time entertainment, and they like to talk about the cartoon.
1: Of course, yes.
2: At home, I don't have children. I don't watch cartoon.
1: What did they say?
2: Some word is, I think for Barbie without S. Because Mr. John at Bankin School, they teach English in Pratham 5 too. Mm.When I taught them, they talk lots of cartoon. I don't know.
1: So you were also learning from them, right?
2: Yeah.
1: That's great. You were learning from each other. Yeah. So now you know a little bit more about cartoons.
2: Yeah.
1: See? There you go. So, So this was about free time entertainment.
2: Yeah.
1: Your free time from studying. But you know what was good about that? You had them study during their free time. That's great. That's clever.
2: They usually watch on TV program.
1: Yes. See, that's clever. You use their what they like and use it as an activity.And they're learning without even realizing they're learning. Or using the language without realizing they're using the language. Okay. So what did you have them do in this exercise? What was what the...
2: Work in pairs.
1: Mm-hmm. Work in pairs. And what did they have to do?
2: They talk together. Mm-hmm. They ask and answer. Yeah.
1: What did they have to ask and answer? What were some of the questions they had to ask each other?
2: What, when you have free time, what do you like to do? They told me that I like to watch cartoons.

0: ไปหาการ์ตูนคาแรคเตอร์ที่ตัวเองชอบแล้วก็มาเขียนโดยอาจารย์ให้คำถามตั้งว่า what cartoon character do you like แล้วก็เด็กก็ต้องตอบแล้วก็ why do you like Barbie cartoon ที่เขาเลือกตัวละครตัวนั้นมาซึ่งเราอาจารย์เชได้คุยกันแล้วเราสรุปประเด็นว่าอาจารย์ทุศรีตอบว่าสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับ multiliteracy ในส่วนนี้ก็คือเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องของ culture ซึ่งพบว่าอาจารย์ทุศรีสารภาพเองว่าในฐานะเราเป็นครูโตหรือคงไม่ค่อยได้สนใจเรื่องการ์ตูนต่างๆก็ได้เรียนรู้จากเด็กไปด้วยว่าการ์ตูนมีตัวละครอะไรบ้างก็ในส่วนที่เป็นเรื่องของ multiliteracy เด็กก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ culture เพราะว่าส่วนใหญ่การ์ตูนก็จะเป็นการ์ตูนทั้งของไทยและของต่างประเทศนะคะหลายๆชาติต่างชาติอีกส่วนนึงอาจารย์อัศวานีก็ให้ความรู้ให้ความคิดเพิ่มเติมเกี่ยวว่าอีกส่วนที่เข้ามาเกี่ยวข้องคือเรื่องของการ critical thinking ซึ่งผ่านคำถามที่ถามในข้อที่2ว่า why อาจารย์เชก็สรุปว่าเป็นเรื่องที่ควรทำอย่างยิ่งแม้กระทั่งในส่วนที่เป็นเด็กเล็กเพราะว่ามันเป็นการช่วยเสริมหรือเสริมสร้างกระตุ้นให้เด็กได้มีความคิดได้ใช้ความคิดในการเรียนการเรียนอีกประเด็นหนึ่งที่อาจารย์เชบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีก็คือการให้เด็กไปเขียนแล้วไปหาการ์ตูนเหมือนกับเป็นเรื่องที่เขาสนุกสนานแต่ภายใต้หน้ากากของความสนุกสนานก็คือเขาได้เรียนไปด้วยเพราะว่าไม่ใช่แค่เอาการ์ตูนมาเขียนแต่เขาจะต้องตอบคำถามซึ่งเป็นการเรียนเรื่องของภาษาก็ส่วนหนึ่งอาจารย์เชเพิ่มเติมว่าการที่ทำให้เด็กได้รู้จักคิดเนี่ยเป็นการเพิ่มพูนภาษาซึ่งถ้าสำหรับเด็กเล็กก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการใช้ภาษาเพราะว่าถ้าเขาใช้ต้องตอบเป็นภาษาแม่ก็อาจจะตอบได้มากกว่านี้ในตัวส่วนตัวดิฉันก็เห็นว่า2อันนี้ให้เราเอามาผสมผสานกันก็จะดีในแง่ส่วนที่เป็นเรื่องของภาษาที่เป็นเรื่องของภาษาที่2คือภาษาอังกฤษซึ่งดิฉันเห็นว่าอาจารย์ชูศรีก็ทําได้ดีมากเพราะว่าเท่าที่ดูก็คือที่ดูเขียนว่า now you can คือเด็กสามารถเรียน adjective ได้ก็เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าแพทเทิร์นที่เด็กตอบ because they are หรือ it is plus adjective it is fun อะไรก็แล้วแต่เราอาจจะทำได้ด้วยการหลังจากที่เรียนสรุปประเด็นคำบทเรียนนี้แล้วอาจจะเปิดประเด็นเป็นภาษาไทยให้เด็กตอบมากขึ้นได้ว่าทำไมเขาชอบตัวละครนั้นๆเป็นการให้เหตุผลที่มากขึ้นเป็นการช่วยให้เด็กได้รู้จักคิดให้ลึกกว่านี้เพื่อไม่ต้องมีเรื่องของภาษาเข้ามาเกี่ยวข้องในส่วนนี้แต่เป็นการเสริมแรงในส่วนของการสร้างความคิดต่อยอดเป็น critical thinking เพิ่มเติมค่ะค่ะ
1: Thank you All right we have a couple more teachers to share or a couple more teachers to share some student work so let us askteachers from Nakhon Sawan who talked about what they did with the global village I believe something with the global village I think
2: yeah
1: yes
2: from last section that we learn and we just back to the student and survey about how to use like issue nowadays and our survey we found that 90% use social network for my student and 75% that for entertaining and we hope that we talk to the student and we hope that we can encourage them how to use internet or social issue for study. So it's just survey. And now for the colleague, my friend that we have discussed about it during lunchtime, and we all agree that this teacher, we have to change our teaching to support the student and how to use the social network. And I like all the friend or the colleague share us about that the student work and we get the idea because last week my student our student we have talked about how to be the good citizen and we get the idea to back to my student and to do something that to show like the video that we saw today is very interesting we hope to bring something to share you next time.
1: I'm sure you will. that's great. Thank you.

0: partner, pick one of the activities that was shared today, and how can that be assessed? What are some of the criteria?
1: ค่ะสำหรับแฮนด์เอาท์ที่2นี่นะคะที่กำลังฉายอยู่บนสกรีนอาจารย์เชก็ให้ประเด็นของการประเมินนะคะแล้วก็ให้อาจารย์ลองเลือกงานของนักเรียนที่ท่านอาจารย์หลายท่านได้นำเสนอมานะคะแล้วก็ลองเลือกมาแล้วมาดูซิว่าเราควรจะประเมินในประเด็นไหนบ้างค่ะสัก2นาทีค่ะอาจารย์

0: เกณฑ์ในการประเมินเนี่ยที่เราควรจะดูเนี่ยนะคะประเมินจากนักเรียนเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างเช่น task plan อาจารย์ก็บอกหมายถึงว่าก่อนที่นักเรียนจะทำโปรเจกต์เนี่ยนะคะนักเรียนได้ไปรวบรวมซอสต่างๆมานะคะหรือว่าเตรียมตัวอย่างไรนะคะนำอะไรเข้ามาบ้างนะคะเพื่อมาเป็นวัตถุดิบในการที่จะทำโปรเจกต์นี้นะคะแล้วก็ส่วน organization นั้นก็สำคัญนะคะว่านักเรียนนี้ต้องมี organization ที่ชัดเจนมีขั้นตอนที่ชัดเจนนะคะแบ่งบทบาทกันในกลุ่มนะคะว่าใครทำอะไรใครเป็นหัวหน้าใครเป็นเลขาใครไปหาซอสต่างๆมาไปหาเท็กซ์มานะคะแล้วก็ broad knowledge เนี่ยก็หมายถึงว่านักเรียนนี้นำ life experience เนี่ยเข้ามานะคะประยุกต์ใช้ในการที่จะทำโปรเจกต์นี้อย่างไรบ้างนะคะส่วน analytical intelligence ก็คือว่านักเรียนนี้สามารถที่จะคิดวิเคราะห์สังเคราะห์นะคะข้อมูลที่ได้มาเพื่อที่จะมาสรุปทำออกมาให้เป็นผลงานได้อย่างไรนะคะแล้วก็อีกอันนึงคือเรื่อง creativity นะคะว่ามีความคิดสร้างสรรค์แค่ไหนนะคะแล้วก็ในส่วนของถ้าเผื่อว่าอย่างที่อาจารย์เอมุสาได้พูดถึงนะคะว่านักเรียนนอกจากจะนำเสนอผลงานในเชิงดีเบตแล้วอาจจะนำเสนอในเชิงการเป็นโรลเพลย์นะคะทำโรลเพลย์หรือว่าในเชิงการนำเสนอเป็นข่าวนะคะเป็นผู้วิเคราะห์ข่าวอะไรเช่นนั้นนะคะซึ่งตรงนั้นก็จะมาลงในหัวข้อ performance assessment นะคะซึ่งเราอาจจะต้องดูในลักษณะที่ว่าการทำงานกระบวนการนะคะการperform นะคะที่จะนำเสนอนะคะแล้วก็รวมถึง problem solving skills ด้วยนะคะการแก้ไขปัญหาซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นปัญหาเฉพาะหน้าก็ได้ถ้าเกิด role play แล้วมีปัญหาขึ้นมาในระหว่างนั้นนะคะจะทำอย่างไรวิเคราะห์ข่าวอยู่แล้วเกิดปัญหาขึ้นมาจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างไรตรงนั้นก็เป็น skill หนึ่งซึ่งนักเรียนเนี้ยก็จะแสดงให้เห็นได้นะคะเพราะนั้นอาจารย์เชบอกว่าการประเมินผลไม่ใช่การให้คะแนนแล้วก็จบนะคะเป็นการประเมินหมดทั้ง process ทั้งกระบวนการนะคะที่นักเรียนทำเริ่มตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะมาทำงานนั้นให้สำเร็จนะคะจนทั้งการนำเสนองานเพราะนั้นไม่ใช่แค่ความถูกต้องของภาษาเท่านั้นทุกอย่างนะคะก็เป็นการประเมินผลงานของนักเรียนได้ทั้งนั้นค่ะ
1: Thank you. Since we're heading toward the end of the sessionI don't want us to forget about the assessment because we'll be doing more active assessment in the next session when more teachers bring in their work. We'll be actively assessing them and bringing up more ideas. Today we came up with accuracy, right? Creativity, then originality, right? With some of the other criteria. And I know last series we talked about rubrics.Right, we'll bring that back again. How can we transform our rubrics for evaluation of projects, group, portfolio, or performance? There is a little note in this document, and in the bottom, besides students' work, besides measuring students, I think we should also evaluate ourselves as teachers constantly as we are.Trying to adapt to multi-literacies and how the 21st century brings new skills for us and for our students, right? So I think we have to assess ourselves too, how we can be better at guiding our students. And not just assessing ourselves, but also our school resources, because sometimes we would like to give a long assessmentOr we would like to give good feedback to our students, but sometimes our schools just want a grade. But there's so much more than just that grade, right? Because we have to explain why that student has that grade. So I think we have to evaluate what the school is providing for us, our resources, and then bigger is the community. So it's something to think about as educators that we can hopefully reshape.The system for our students.
0: ค่ะอาจารย์เชก็ทิ้งท้ายนะคะว่าไม่เพียงแต่เราประเมินผลงานของนักเรียนนะคะเราในฐานะครูเนี่ยเราก็ต้องประเมินตัวเองด้วยนะคะว่าสามารถที่จะนำนักเรียนนะคะผ่านโลกแห่งศตวรรษนี้ไปได้อย่างไรนะคะโดยให้เขาได้เรียนรู้มากที่สุดเพราะการเรียนรู้ไม่ใช่อยู่เฉพาะในหนังสือในห้องเรียน

0: เรียนเท่านั้นนะคะเพราะสมัยนี้โลกเล็กเหลือเกินนะคะจากเทคโนโลยีต่างๆครูก็ต้องอัปเดตตัวเองด้วยนะคะที่จะสามารถที่จะรับความก้าวหน้าความทันสมัยนะคะของเทคโนโลยีต่างๆแล้วก็เปิดใจนะคะว่านักเรียนก็มีความคิดของตัวเองเช่นกันมีเหตุผลของตัวเองเช่นกันก็ต้องยอมรับฟังนะคะแล้วให้นักเรียนเนี่ยสามารถนำประสบการณ์ชีวิตมาใช้ได้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็ในส่วนของโรงเรียนนะคะว่าเราก็ต้องดูด้วยนะคะโรงเรียนก็ต้องตระหนักด้วยว่าได้ให้จัดหา resource ต่างๆนี้ให้มากพอที่จะเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในโลกสมัยใหม่หรือยังนะคะแล้วก็โรงเรียนนะคะต้องเปิดกว้างนะคะว่าไม่ใช่เฉพาะคะแนนเท่านั้นที่สำคัญนะคะคะแนนสอบไม่ใช่แต่ทั้งกระบวนการที่นักเรียนเรียนรู้เนี่ยสำคัญนะคะเราต้องประเมินนักเรียนจากกระบวนการทั้งหมดขั้นตอนที่เขาเรียนรู้ด้วยค่ะ
1: Thank you So as you head out today and plan for your next lessons I hope that you'll incorporate some of the new thingsThat you've discovered about your students today, and looking backward all the time so you can move forward better. And so these are questions to think about, answers to write down in the notebook in your head. And I look forward to receiving your students' work, hopefully on time. if not, please do just bring it in. But I do look forward to receiving it.You have my email, I hope, right? Okay, shay.sanchez@gmail.com. Thank you very much for your participation. คุณค่ะ Thank you.
0: ค่ะก็วันนี้ก็จบเซสชั่นที่4นะคะแล้วก็ท่านอาจารย์อย่าลืมนะคะที่จะส่งกันบ้านนะคะสำหรับเซสชั่นที่5นะคะในอีก2อาทิตย์ข้างหน้าขอความกรุณาส่งกันบ้าน1อาทิตย์ล่วงหน้านะคะก่อนที่เราจะออกอากาศนะคะสำหรับตอนที่5ค่ะแล้วก็อีเมลของอาจารย์เชน่าจะมีแล้วนะคะ shay.sanchez@gmail.com นะคะค่ะค่ะสำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะจนกว่าจะพบกันใหม่ขอพระคุณท่านอาจารย์จากนราธิวาสนะคะท่านอาจารย์จากที่โรงเรียนมังกรบนหัวหินแล้วก็ท่านอาจารย์ทุกท่านนะคะที่มาร่วมที่กรุงเทพนะคะที่บริษัททีโอทีจำกัดมหาชนหวังว่าจะพบกันอีกคราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษเรื่อง Critical Reading and Assessment in Online Work ในชุดซีรีส์ Establishing a Culture of Achievement Multiliteracy in DELT Classroom ซึ่งจัดโดยมูลนิธิทางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและได้รับการสนับสนุนจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและบริษัท TOT จำกัดมหาชนวันนี้เรามีคุณเดมอนจากสถานทูตอเมริกามาร่วมในการทำเวิร์กช็อปครั้งนี้และวิทยากรประจำวันก็คืออาจารย์เชซานเชสค่ะ Welcome you all to the Distant Video Conference English Language Teacher Training Program onCritical reading and assessment.

0: make the students think. We focus on reading, critical reading and critical thinking. And I think we also mentioned about service, public service announcement, PSA, as an example of activity. And we have to incorporate the visual literacy, critical thinking, and cultural listening into our tasks or our lessons.
1: Thank you. Well, I hope that other people have something new to say, because that was great. thank you, Ajahn M. Right? Let's see. Let's try to summarize what Ajahn M. said. I think the key word there that she was saying was critical. There was a critical lens, right? Critical thinking, critical reading, in terms of what we did last week and what we try to do in our classrooms. This critical lens, right, this idea of what you see, because it's not just a matter of seeing with a lens, but understanding, right, going beyond that and interpreting the information. So that was a very good key point that she's reminding us of. Another point that I would like to highlight also is the encouragement of students to think more critically about what's happening in the world. And I did use the PSA, or public service announcement, which is a kind of advertisement that tries to make people think about a social issue. Because Dr. Marty, in the first three sessions, was talking about social issues in the classroom. And also last week, we had work from Ajahn M's students, right, on how to solve problems and conflicts. So a lot of things there, critical thinking, critical lens, and being able to understand different cultures. Also, another interesting note you mentioned was getting to know cultural differences and being able to understand them. I would like to add a point that it's not also differences, but also similarities, right? Trying to see both sides of from one culture and another culture. All right, thank you.
2: ค่ะอาจารย์เชก็ได้สรุปที่ท่านอาจารย์เอมุสาได้ช่วยทบทวนให้เราว่าคราวที่แล้วเราเรียนอะไรไปเราขอโทษเราทำอะไรกันไปบ้างนะคะคีย์เวิร์ดที่สำคัญที่อาจารย์เอมุสาและอาจารย์เชอยากให้ความกระจ่างคือคำว่า critical lens ซึ่งตรงนี้อาจารย์เชก็ขยายความว่าควรจะมีทั้ง critical lens critical thinking และ critical reading ด้วยในส่วนของ critical lens ก็คือการที่ช่วยให้เด็กได้มองเห็นแล้วก็เข้าใจประเด็นต่างๆทั้งในแง่ของวัฒนธรรมความแตกต่างทางวัฒนธรรมไปตีความให้เข้าใจขึ้นในส่วนของ critical reading หรือ critical thinking ที่อาจารย์เชอยากย้ำก็คือช่วยให้เด็กได้คิดอย่างมีวิจารณญาณแล้วก็ได้ตระหนักถึงสิ่งที่เรียกว่า social issue หรือประเด็นทางสังคมซึ่งตอนนี้ส่วนที่เป็น multi literacy เนี่ยอยากจะให้เราเนี่ยนำเอาประเด็นทางสังคมหรือ social issues นี่เข้ามาในห้องเรียนทำให้เด็กได้รู้จักแก้ปัญหาพูดถึงประเด็นทางสังคมและย้ำในเรื่องของความเข้าใจในเรื่องวัฒนธรรมทั้งในแง่ของความต่างและความเหมือนที่สำคัญคือจะพูดถึงเรื่องความแตกต่างทางสังคมค่อนข้างทางวัฒนธรรมค่อนข้างบ่อยแต่ความจริงภายใต้ความแตกต่างมันก็มีความเหมือนเช่นกันเราก็ควรจะให้นักเรียนได้มองประเด็นนี้ทั้งสองอย่างไปพร้อมๆกันค่ะ
1: Thank you. How about in Narathiwat or Huahin? Other concepts that you would like to share and add?Or maybe something that you learned, a new insight from last session.
3: Okay. Good morning.
1: Good morning.
3: We understand about student about different about culture because in our school have a Muslim student and Muslim student and Buddhist student. So we to practice about student about culture.

0: cut off the sleeve and cut off for this. Okay, thank you so much.
1: Thank you. Thank you for bringing up that point, because the cultural differences within your own country. And in Narathiwat, there are two cultures, two religions that are living side by side. And being able to discuss that, talk about that, the problems, the conflicts, and being able to have a dialogue between the two and creating a community of dialogue. All right. So let's move on. We're going to have more concepts. You can show the slide. It's also in your handout if you want to look ahead. But there are some new concepts that are introduced here, and they won't be anything new, I hope. Or if it's something new, you will be able to understand more about it, because we've been talking about it last session and also with Dr. Marty. So right now, what I'm going to ask you to do is pick one from these boxes. And with your partner, discuss what you think it means and how it's related to multiliteracies and English language teaching. So I'll give you about 2 minutes to discuss with each other. Just pick one of those six. What do you think it means?
2: ค่ะ อาจารย์เทก็จะมีงานชิ้นแรกให้เรานะคะถ้าอาจารย์ดูในแฮนด์เอาท์อาจารย์หรือบนสกรีนก็จะมีหัวข้ออยู่6หัวข้อให้จับคู่แล้วก็เลือก1หัวข้อเพื่อจะมาเพื่อช่วยกันอภิปรายถึงในแง่ว่าสิ่งหัวข้อที่อาจารย์เลือกนี่นะคะในแง่ของ Thai Literacies เนี่ยมันมีประเด็นเกี่ยวข้องอย่างไรและเราจะนำเข้ามาสู่การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเราอย่างไรค่ะ
1: All right I see a lot of minds moving This time All right so we can discuss now in the bigger group in the three sites I hope we have some good ideas to share and even some examplesAnd please feel free, if you're confused about any of them, ask a question, right? Whatever you think it means. So let's start this time with Hua Hin.
3: Hello. We Hi. Are interested in engagement of text and persons. In my idea, I think as we are the reader, the audience, we would like to read the text that related to our daily life or some article that we are interested in. So I think sometime in the text that the student use, the text is it's not related to the student life. So it's maybe not interesting for the student to learn. I think this is the way that we can motivate their student to learn more if it is if we have a good engagement to the text and their students.
1: Thank you for that viewpoint. I would like to highlight two things with that. So you're pointing to the engagement with the text. Notice I put the text in the quotation marks because text doesn't necessarily mean a text that you read with words. It could be a text that you listen to on the radio or TV. It could be a text that you're watching, whether a TV show, news, or a movie. Or it could be a cartoon, or even just a poster. And we'll see some posters today. So those texts are showing a different context or situation. And that kind of engagement allows us to connect with the information. And what I like about what you said, Ajahn, is that it's also a form of motivation for the student and for us to read what we want, to read and understand what we want, or listen and understand what we want to. And that goes into the level of choice, right? Because sometimes if we tell students, you have to read this, they might not want to. And I know we still have to introduce them to new things that they should read or should learn, but we have to give them that opportunity to choose this text so they can be motivated, like you said, and engaged with it. So thank you for bringing that up, because it's another layer or another side of looking at engagement with the text.
2: ค่ะทางหัวหินก็เลือกหัวข้อ engagement of text and person โดยที่ให้ประเด็นที่น่าสนใจคือเราควรจะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนได้เลือก text หรือเลือกหัวข้อที่ตัวเองอยากอ่านเพื่อจะกระตุ้นความสนใจนะคะเป็นการเขาเรียกว่า engage ผู้เรียนอาจารย์เชก็ได้ขยายความว่าการที่เราจะ engage ผู้เรียนเนี่ยในที่นี้คำว่า text ที่มีอยู่ในนี้ก็คงจะไม่ได้หมายเฉพาะเรื่องที่เราอ่านแต่จะครอบคลุมทั้งเรื่องที่เราฟังและเรื่องที่เราสิ่งที่เราเห็นเช่นเพราะฉะนั้น text ในนี้จะต้องค่อนข้างหลากหลายอาจจะเป็นการ์ตูนอาจจะเป็นโฆษณาหรือว่าจะเป็นหนังหรือว่าสิ่งเป็นคลิปวิดีโออะไรทั้งหลายที่สามารถจะเอาเข้ามาสู่ห้องเรียนได้สิ่งนี้อาจารย์เทก็บอกว่าการที่เราเปิดให้เด็กได้มี choice ที่จะเลือกก็จะเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเนี่ยอยากเรียนในเพราะว่าเขาได้เลือกสิ่งที่เขาจะเรียนเองค่ะ
1: Thank you. How about in Narathiwat? Which one did you pick or would you like to?
4: Okay, thank you. Good morning.
1: Good morning.
4: Interesting about community of practice. Because when we teach my students, we will teach the students how to be volunteer and to be calm down and the last to be honest. Yes, thank you.
1: Thank you. Thank you for bringing that up, community of practice, right? And you're bringing up the key word there of volunteering. And it's not necessarily volunteering as in, okay, I will do that in the classroom, I will do that for my community, but it's an idea of everyone volunteering, right? It's a community of people, of students that are participating. So this practice is also participation in the classroom community and then to the bigger community outside the classroom, their neighborhood or their town and then to the city. And that is connected to actually the social action and empowerment box, right? Because when you have a community of practice, everyone is collaborating and working together using the language that they're learning to make a difference, to send a message, to respond. So thank you for bringing that up and the word of volunteer. Actually, also, it's a good way to encourage students to just volunteer in class also, right? Because you know how some people are just really shy. They don't want to volunteer their idea. So in that sense, practicing. Oh, Kun Damon would like to add.
5: Yeah. I really like the things that people are saying today. It's wonderful. And I think you're getting down to one level deeper than just interest. Interest is something we've been talking about for many years. And we said that to make something meaningful, you have to make it interesting. But I think one level deeper than that we're getting to is the concept of relevance. That a student needs to feel that what they're doing is relevant to them. To them personally, to them socially, to them intellectually. They need to see that relevance, and relevance is deeper than just interest. And I think when somebody sees something as more relevant, they're more willing then to participate in a community of practice and to volunteer to do something because there is relevance. And relevance then leads to active choice. So.
1: Oh, thank you for adding that. Oh.
2: ค่ะคราวนี้เรามาฟังประเด็นของทางนราธิวาสบ้างทางนราธิวาสได้ให้คำสำคัญหรือคีย์เวิร์ดคือคำว่า volunteer โดยเลือกเอาหัวข้อ community of practice ซึ่งอาจารย์เชก็ได้เสริมว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าการที่เราให้นักเรียนเนี่ยตระหนักถึงความสำคัญของการอาสาสมัครก็จะนำไปสู่ของการที่เขาเกิดจิตสาธารณะการวาระเทียนี้ก็คือจากในห้องเรียนไปสู่นอกห้องเรียนไปสู่ชุมชนแล้วอาจจะขยายไปสู่ประเทศในอนาคตอันนี้การที่ นักเรียนอาสาสมัคร

0: มันก็เป็นส่วนหนึ่งของโซเชียลอิชชูคือประเด็นทางสังคมซึ่งทำให้นักเรียนเกิดความตระหนักในปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมหรือในความสำคัญของสิ่งที่เขาควรจะต้องรับผิดชอบต่อสังคมแล้วอาจารย์เชก็เสริมว่าการทำตรงนี้ก็เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนมีการอยากอาสาสมัครในห้องเรียนด้วยอย่างเช่นออกความคิดเห็นเพราะบางคนอาจจะนั่งเงียบแต่ว่าถ้าเขามีส่วนร่วมในเรื่องตรงนี้เขาก็จะเป็นผู้เรียนที่แอคทีฟขึ้นคุณเดมอนก็ได้ขยายแล้วก็เพิ่มความจำว่ามันทำให้เราเห็นว่าบทบาทของในห้องเรียนเนี่ยไปมากกว่าที่เดิมเคยเป็นเดิมเราอาจจะนึกแค่ว่าเราสอนบทเรียนจะเน้นเฉพาะเรื่องของ meaningful ให้มีความหมายแล้วก็เรื่องของความน่าสนใจ interest แต่ตอนนี้สิ่งที่พ่วงเข้ามาก็คือเรื่องของ relevance หรือ relevancy คือความสำคัญทำให้ผู้เรียนตระหนักว่าสิ่งที่เขาเรียนเนี่ยสำคัญมากจากความรู้สึกว่าความสำคัญอันนี้ก็ไปสู่เรื่องของการความสำคัญทั้งในแง่ของความสำคัญในประเด็นทางสังคมต่อตัวเขาเองและต่อการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเขากับชุมชนอันนี้ก็จะนำไปสู่การความรู้สึกที่จะมีกิจสาธารณะหรือว่าอาสาสมัครแล้วนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าคุณเดมมันใช้คำว่า active literacy คือเป็นผู้ที่มีความเป็นผู้ที่เขาเรียกว่ามีบทบาทในเรื่องของการเรียนแทนที่จะแค่ในอดีต literacy เราก็ยังได้แค่อ่านได้แล้วก็เขียนได้อ่านออกเขียนได้แต่ตอนนี้ถ้าเป็น active ก็จะเริ่มไปสู่ความรู้สึกว่าตระหนักในความสำคัญของตัวเองบทบาทของตัวเองในสังคมมากขึ้น
1: Thank you and thank you for adding that Kun Damon because it is deeper than the interest we're going to look into this idea of relevance soon with our activity so hope we keep that in mindAll right, how about here in Bangkok? What concept would you like to discuss? Yes?
2: No? For me, I choose, I can't see it clearly.
1: It's very small.
2: Reading between the lines of media messages.
1: Okay.
2: I think it's important when the teacher teach the student how to read the text.Because they come from many kinds of media, they have to advise their student which one is true, which one is not. Mm. So maybe the teacher maybe ask the student to share the idea. Mm-hmm. As teacher may ask the student how they think about the message mm-hmm. they read. Mm-hmm. Teacher will know that how that student think about that, and if they believe is not suitable, maybe teacher can advise them and give them the
1: skills or
2: give them the something that is maybe correct. Mm-hmm. I think like mm-hmm. that.
1: Oh.Thank you. You brought up a lot of good points, and that involves reading between the lines with critical thinking, but being able to differentiate with what's credible and what's not, right? What is considered fact or opinion? We had this for sessions a long time ago, right? Differentiating between what you can seek out as true or what is not true, what's false.And you mentioned about how teachers can help and guide their students with bringing in a different by bringing in a different perspective or by bringing in this is actually what the news is. But there is another side to that because this is the part where multiliteracies and the internet or technology age. Nowadays, people tweet what's going on.In whatever they see on the street, right? Or they Facebook it, guess what I just saw? Or they put in a news report. But that news report can come from anywhere. And we have to read between the lines. Is this real? Is this not? Is this sensational? Right? I was watching a program last night about the speeches right now for the presidential race in the U.S., And many people were tweeting the speeches of Michelle

0: Michelle Obama. They're like, oh, that's great, that's great. You know, people are just tweeting. And we have to think first whether this tweet would be true or not, or there's some kind of other message that the person is saying. So that's it's very relevant for students now to think about what they're reading online and hearing from the street or anyone else. So thank you for bringing that up.
1: ทางกรุงเทพก็เลือกประเด็นเรื่องของ read between the lines of medium messages อ่านไม่ค่อยเห็นเหมือนกันนะคะอันนี้เราก็สรุปความในลักษณะภาพกว้างๆว่ามีประมาณ3ประเด็นที่เป็นตัวหลักที่จากการได้พูดคุยคือนอกเหนือจากการ read between the lines ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ครูจะต้องสอนเพราะมันอยู่ในหลักสูตรแล้วนะคะสิ่งนี้อาจารย์เทเพิ่มเติมว่าการเราก็ควรจะพูดถึงเรื่องของการให้เด็กเพราะว่าอาจารย์ทางกรุงเทพได้ย้ำประเด็นว่าเราจะสามารถที่จะพูดคุยกับเด็กแล้วก็จะพบว่าถ้าหากว่าข้อมูลที่เขาให้มายังเข้าใจไม่ถูกต้องครูก็จะสามารถช่วยแนะนำได้สิ่งนี้ก็เป็นโอกาสที่ครูจะต้องให้เด็กได้เห็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เรียกว่าแฟกต์กับโอพิเนียนเพราะว่าปัจจุบันนี้จะมีเรื่องของออนไลน์เข้ามาแยะเพราะฉะนั้นข่าวสารก็จะมาจากหลากหลายแหล่งเราจะสามารถสอนให้นักเรียนได้ตระหนักว่าสิ่งที่เขาฟังเนี่ยเป็นสิ่งไม่ควรจะเชื่อทันทีก็ควรจะมีการคิดก่อนว่าที่เข้ามาเนี่ยเป็นใช่ไม่ใช่message ที่เขาสื่อมาเนี่ยมันจริงไหมต้นตอเป็นอย่างไรโดยที่ไม่หลงเชื่ออย่างง่ายอันนี้ครูจะได้ถือโอกาสเป็นผู้แนะนำสิ่งนี้ไปในตัวด้วยแต่ถ้าเราไม่เอาอิชชูเหล่านี้เข้ามาในห้องเรียนก็จะไม่ปรากฏปรากฏการณ์อย่างกล่าวอันนี้ค่ะ
0: Thank you. How about for continuum of learning? Did anyone discuss that in any of the sites before we move on? Or can you guessBasically, what that would mean with multi-literacy?
2: I think if we continue learning not only in the classroom but also outside, or if we get some teaching material that is relevant or interest the learners, then it will be easier to make them continue. Mm. I mean, we can add more project work or other activities to exchange our teaching in class, and then the learners will continue.
0: Thank you. That's right. The idea of taking it outside the classroom, the idea that whatever project we give our students, they will start thinking of how this project is applicable outside the classroom. And the idea of this continuum is related to the active literacy, right? From understanding to interpreting,to creating, to communicating, to computing, right? All these different actions that students are doing, but they're not realizing they're doing it, but they're doing it. And they have more goals in their life about learning what they can do more to be a better citizen and be a better student, a lifelong learner. So they continue to develop not just their knowledge, but there's language skills with that as well.So this continuum goes on and on.
1: วันนี้รู้สึกว่าจะเป็นหัวข้อที่ค่อนข้างจะหนักนิดหน่อยนะคะอันนี้ทางกรุงเทพก็เพิ่มเติมให้ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากก็คือการที่เราจะเมนเทนหรือทำให้ผู้เรียนมีความสนใจในเรื่องที่เรียนเพิ่มเติมต่อก็ควรจะขยายกิจกรรมให้ไปสู่นอกห้องเรียนอาจจะเป็นการทำโครงงานอะไรก็ได้ซึ่งอาจารย์เชก็ได้ให้แนะข้อคิดไว้ว่าการที่เราทำอย่างนี้เนี่ยนอกเหนือจากให้ผู้เรียนมีความรู้ทางภาษาแล้วมันเหมือนกับเราตั้งเป้าหมายหรือโกให้แก่ผู้เรียนให้เขารู้สึกว่าเขามีเป้าหมายในการเรียนมากขึ้นเพราะว่าเรียนแล้วเขาจะรู้สึกว่าเขาได้มีโอกาสฝึกหลายๆอย่างโดยที่ผู้เรียนอาจจะไม่รู้ตัวเช่นการเป็นผู้เรียนอิสระคือ lifelong learners เพราะว่าเราให้เขาไปทำงานนอกห้องเรียนขณะเดียวกันถ้าประเด็น

0: ็นที่เอามาทำเป็นประเด็นที่ทำให้เขาตระหนักต่อเรื่องของความเป็น good citizen good students ก็จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยเข้ามาหลอมในตัวเขาซึ่งสิ่งนี้ก็คือ multi literacy นั่นเองค่ะ
1: Thank you very much So now as we're moving on from these concepts we're going to apply it to our brief activity and maybe some of youhave seen this in Bangkok Post a couple of weeks ago. A student of mine showed this to me and I said, aha, great, right? She was doing a project for me. And before we go into the news, from this picture, what do you notice in this picture?
2: Oh. I notice a hand gesture.
1: Okay, what's her hand gesture?Looks like maybe a heart, maybe they're learning shapes, maybe, I don't know, right? But what else do you notice besides the hand gesture? Maybe if some of you read ahead, but if it's not, it's okay. She looks older than the other students, right? I know she's in the back of the classroom, but she's a bit taller, right? And she also her face looks older.So this story made the front page of, well, the online front page of Bangkok Post not too long ago. And first I want to highlight the word notice, right? When we're reading something or listening to something, we have to notice first, right? We have to see what's different here. What is something here that we have to start thinking about? So the idea, the skill of noticing. So here I think students should learn how to notice something and read that too using the critical lens. So now we have a video of this. Bangkok Post, you can go to Bangkok Post Multimedia and also play this for your students if you like. They also have subtitles because you know Bangkok Post is an English language newspaper here. So I included two texts here. The first text is in your packet.Which is a 3-page article or 2.5-page. It's from the actual newspaper. And the video is another text. But for the purposes of time, we'll watch the video. And after we watch the video, we're going to discuss, okay? First think about what is the message of the deeper message or main point of this article or news report. So if we can...Go to the video part, and I will play it soon.
0: ค่ะ ทาสที่เราจะทำต่อไปจะเป็นทาสเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นในลักษณะของ reflect นะคะทุกคนจะต้องเราจะเริ่มดูว่าโดยที่อาจารย์เชให้เห็นภาพอาจารย์แล้วก็จะพบว่าในภาพนั้นจุดเด่นคือมีนักเรียนที่โตที่สุดในห้องหนึ่งคนอาจารย์เชเลยบอกว่าการที่เราจะสอนอะไรเราก็ควรจะพยายามเน้นให้ผู้เรียนนี้ได้เห็นคือเป็นผู้ช่างสังเกตซึ่งอาจารย์ใช้คำว่า notice ก่อนแล้วก็จะเริ่มอ่านอย่าง critical นะคะส่วนนี้ก็จะอาจารย์เชบอกว่า text ที่จะให้มี2แบบก็คือที่เป็น handout ที่ให้ซึ่งเอามาจากหนังสือ Bangkok Post แล้วก็เป็นวิดีโอคลิปเฉพาะตอนนี้เราจะฟังจากวิดีโอคลิปก่อนค่ะ
1: Thank you. All right. So, hopefully we log in here before I press play. Okay. I'll play.

0: าวันแรกน่ะน้องถามว่าคุณครูหาใครอ่ะก็บอกเขาบอกพี่เจี๊ยบเขาจะมาเรียนหนังสือด้วยถ้าจะมาเรียนหนังสือกับเราเขาอยากดูหนังสือเขาอยากอ่านหนังสือได้
1: แล้ว
0: ไ
1: ม่ถูกแล้วก็ให้นักเรียนเขียนว่าพ่อแม่
2: ครูแต่วันที่16พฤษภาคมนะครับก็เป็นวันเปิดเรียนวันแรกเลยก็ในช่วงเช้าผมเนี่ยก็ไปประชุมที่จังหวัดรักษาการผมเนี่ยเขาก็โทรไปบอกว่ามีคนมาจะสมัครเรียนเขาบอกอายุ28ผมตกใจไงฮะก็คือเราอยู่ในภาคบังคับก็ไปเจอ15ปีเราก็รู้ว่าเจอปั๊บเนี่ยเขาเห็นสภาพเขาแล้วนะน้าเข้ามาสมัครน้องเจี๊ยบเนี่ยก็เป็นคนไม่พูดหรอกแล้วเขาคุยเงียบผมก็เลยเอาอย่างนี้แล้วกันเพื่อเปิดโอกาสให้เขาเนี่ยเขามีความตั้งใจเขาบอกเขาอยากอ่านออกเขียนหน้าเขาพูดแค่นี้อย่างเดียวนะฮะไม่ค่อยพูดมากนะผมก็เลยแบบเอางี้ถ้าจะเรียนที่นี่จริงๆเนี่ยเดี๋ยวเขาออกช่วย
3: ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะขออีกที
4: 28ค่ะเรียนชั้นป.หนึ่งค่ะ
3: ที
4: ่หนองกระทาดค่ะเราอ่านหนังสือเราเขียนหนังสือก็คิดอยู่จะไม่รู้จะทำอะไรจะทำงานอะไร
0: เรื่องกว่าเขาก็เป็นเขาก็เริ่มคุยได้แล้วเพราะว่าเขาอาจจะตอนแรกอาจจะเกรงใจอาจจะกลัวแต่ว่าด้วยความอยากรู้อยากจะรู้หนังสือนะอยากจะร้องเพลงคาราโอเกะได้เขาก็เลยตั้งใจเรียนนี
2: ้น้องเชียมเนี่ยแม่เขาเนี่ยก็ป่วยทางจิตบ้างนะฮะทำไมทานยาเนี่ยก็อาจจะเดี๋ยวก็อยู่ๆก็พูดอะไรขึ้นมานะบางครั้งไม่พูดไม่ได้รู้เรื่องที่ดูน้องเจี๊ยบแล้วเนี่ยนักพัฒนาการดีเลยมันของอะไรเขาเนี่ยดีขึ้นมามากเลยนะจากการที่ไม่เคยพูดไม่ค่อยพูดตอนนี้น้องเจี๊ยบก็จะพูดขึ้นพอได้มาตรงนี้ผมก็ชื่นใจละตอนน้องเจี๊ยบมาที่นี่บอกว่าไม่อยากจะได้เหตุวิทย์อะไรหรอกขอให้อ่านออกเขียนได้ฉะนั้นเอง
5: So, a good lesson for everyone. So now, we could discuss with each other first, but all of you are still smiling. Like there's warmth inside you right now. What is the message of this news report, this story? What can we learn from it? Yeah. Everyone's going, never too old to learn. I see everyone doing it. I'm sure in Hua Hin and Naratiwat also. You can right now also discuss more main points with each other. And with that, I'll connect about the social issues that are presented in this article. So now we are going to activate our literacy and read between the lines of the news report.You can also use the other text that's provided, the article there. So I'll give you about two and a half minutes to discuss with each other. All right, so would anyone like to share what they think about the story about Bun Ruang? You can connect the main message that you think and also the social issues. And you can add to that, how is this connected to multiliteracies?
6: Good morning, Shane.
5: I think we're getting someone to volunteer someone. Oh, Hua Hin has someone.
6: Yes. Good morning, everybody, and Zhang Xie. We share about our social learning, like the title of this story is Never Too Old to Learn. It means everybody can learn for the long life because we are like we can communicate with other and we can help each other to have the opportunity for them to study or to get into the school, whether she is too old or not. She can come anyway. And the educational government should have the way to serve the people like that who lack of opportunity and help. each other. Thank you very much.
5: Thank you. Thank you very much. Thank you. I think you brought up very good points there with the community of practice, the idea of here, the school helping a student who just wants to learn how to read and write. But it's not just that type of literacy. It's more about literacy, how to live her life, to develop her life. And you mentioned lifelong learning. You mentioned the idea of service, that the

ศึกษาภาคบังคับเนี่ยรับเฉพาะแค่15ปีแต่ว่าตอนนี้อายุ28แต่ท่านก็ให้โอกาสนั่นคือก็คือการเป็นการคืนเป็นการมองคุณค่าทางสังคมที่จะหยิบยื่นให้แก่ผู้ที่ด้อยโอกาสเพราะ

0: ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นแนวทางให้เราเห็นว่าไม่มีใครแก่เกินเรียนนั่นคือประเด็นที่เราหยิบยกมาอภิปรายในช่วงนี้ค่ะอ๋อเดี๋ยวนะคะแถมนิดนึงอาจารย์เชก็บอกว่าคือเราคุยกันระหว่างทางที่เราอภิปรายคุณเดมอนก็ได้บอกว่าคืออันนี้ละหาที่เราเรียกว่า relevance ในที่นี้ตัว relevance หรือความสำคัญนี่ละหาที่เป็นตัวสร้างให้สาวน้อยอายุ28นี้ตั้งใจที่จะอ่านออกเขียนได้เป็น personal relevance เพราะว่าสิ่งที่จุดประกายของเธอที่เขียนจากการสัมภาษณ์ก็คืออยากจะร้องเพลงคาราโอเกะได้อยากจะไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานต่างๆเหมือนอย่างที่คุณแม่เคยทำซึ่งเป้าหมายในชีวิตเหล่านี้ถ้าหากว่าไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ก็ไม่สามารถทำได้ค่ะ
1: Thank you
2: Yeah, I was moved by this story on many levels, but one is coming to Thailand, not knowing Thai, Pombud Pasadai Mai Dai, but I certainly can't even read Thai, and I'm illiterate in Thailand, and I know how she feels, and it's not a good feeling to not be able to read signs, to not be able to even read your money, to not be able to read things. And so I can understand that personal relevance. It's very difficult, very difficult. But there's even cultural relevance and cultural literacy as well.
1: Yes, yes, thank you. It's a very important point because we don't realize how much we depend on just basic transactions in life, right? What does that sign mean? Or wow, that's a really long word. is that the TOT building or is that the bank? Or which number do I press at the bank to go to the teller? No, and here everyone is very helpful. I remember coming to Thailand too and teaching myself, but still feeling very lost. And just imagine in your own country, you might feel lost if it's your own culture. So she is empowering herself. She's choosing to empower herself. So, and the community is helping her do that. So, very good story. Thank you, Bangkok Post. So now we're going to put our teacher hats some more, put it firmly on our head, and think of an activity follow-up. So now we're looking into the ELT classroom. If we were to show this to our students or use this in class, I would like us to think of an activity or a part in just from this story, how would you create an activity or a lesson from one of those four aspects, those four steps, right, we did last week or that we reviewed last week? Situated practice, the experiencing part of the lesson, the overt instruction, which is the conceptualizing part, the critical framing, trying to analyze the situation, and then lastly, the transform practice, when you're applying it outside or with projects. So just a few minutes, you can discuss with your partner, what would you do if you were to take this and use it in the classroom?
0: ค่ะอาจารย์เทก็ให้กิจกรรมนะคะว่าเราจะนำตอนนี้เรามาใส่หมวกครูแล้วนะคะเราก็จะมาดูว่าเราจะทำกิจกรรมอะไรในห้องเรียนถ้าหากว่าเราจะใช้คลิปอันนี้มานะคะเพื่อจะเราอยากจะส่งเมสเซจอะไรให้นักเรียนเราโดยในการจัดกิจกรรมนี้เราก็จะต้องเริ่มตั้งแต่เรื่องของที่เราพูดถึงว่าแนวทางการสอนโดยแบบ multi literacy ก็คือมีคีย์เวิร์ดอยู่4ตัวใช่ไหมคะคือ situated practice overt instructions critical framing แล้วก็ transformed practice พูดง่ายๆก็คือเราจะนำเข้าสู่บทเรียนอย่างไรเราจะสอนอย่างไรให้เด็กเข้าใจส่วนนี้แล้วก็จะจัดกิจกรรมอะไรเพื่อจะให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมสุดท้ายก็คือการ transform practice ก็คือหลังจากมีส่วนร่วมตรงนั้นก็นำไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการค่ะก็ให้ทุกคนลองทำกิจกรรมแล้วเดี๋ยวเราคุยกันค่ะ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: คนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบสทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่ติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทรเทตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทรเทตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดรูปชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดรูปชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการคายสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลตามภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้

นี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องๆสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอลฟทาลินเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพู่จะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยาการก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่า1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมบางทีเนี่ยเราใช้กฎของนิวตันในการคำนวณแล้วเราก็พบว่าบางข้อเนี่ยคำนวณแล้วถูกคำนวณแล้วผิดกฎนิวตันมีวิธีการใช้งานยังไงนอกจากนี้เนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ากรอบอ้างอิงซึ่งกรอบอ้างอิงคืออะไรแล้วมาเกี่ยวอะไรกับกฎของนิวตันเดี๋ยววันนี้พี่จะมาอธิบายให้ฟังครับซึ่งกฎนิวตันเนี่ยมีด้วยกัน3ข้อข้อแรกเนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวข้อที่2เนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งส่วนข้อที่3เนี่ยจะพูดถึงแรงคู่ปฏิกิริยาแต่มีอย่างนึงเนี่ยที่หลายๆคนอาจจะลืมไปว่าจริงๆแล้วกฎนิวตันเนี่ยมันมีขอบเขตในการใช้งานอยู่กฎนิวตันเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ในกรอบที่เรียกว่ากรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นกรอบอ้างอิงใดๆก็ตามที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวทั้งหมดนั้นนับเป็นกรอบอ้างอิงเฉยเดี๋ยวเราจะไปดูกันในภาคทฤษฎีแล้วมาดูกันว่าการทดลองของเราเนี่ยเราจะพูดถึงกรอบอ้างอิงที่เฉยและไม่เฉยต่างกันยังไงครับอย่างแรกพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์เรื่องนี้ก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเราพูดถึงกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันสิ่งที่ต้องใช้ก็ต้องมีกฎของนิวตันอย่างแน่นอนครับต่อไปสิ่งที่มากับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการวิเคราะห์ระบบต่างๆคือสิ่งที่เรียกว่าแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองครับก็คือเวลาที่เราจะพูดถึงระบบใดๆก็ตามที่มีมากกว่า1วัตถุเราก็ต้องแยกวัตถุนั้นออกมาแล้วค่อยใช้กฎนิวตันกับมันทีละอันครับในการทดลองนี้เนี่ยเราจะพูดถึงอยู่2สถานการณ์สถานการณ์แรกก็คือเป็นมวลที่อยู่บนพื้นเอียงแล้วปล่อยให้ถลายตามปกติโดยที่พื้นเอียงเนี่ยยึดอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนที่อะไรส่วนอีกกรณีหนึ่งคือการที่วางมวลเหมือนเดิมแต่พื้นเอียงนี้สามารถเคลื่อนที่ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถวิเคราะห์มันแตกต่างกันยังไงนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราต้องการรู้ว่าตัว A ตัวนี้มีพฤติกรรมยังไงนะครับกรณีที่เป็นพื้นเอียงแบบอยู่นิ่งเนี่ยเราก็สามารถใช้กฎนิวตันแบบปกติที่เรารู้จักกันได้โดยในที่นี้เนี่ยเมื่อเราพูดถึงความเร่งในแนวเอียงใช่ไหมครับเราก็มักจะตั้งแกนให้มันเอียงเพื่อให้เราสามารถคำนวณได้ง่ายโดยการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นการเลือกกรอบอ้างอิงก็ได้ครับโดยที่พี่ตั้งแกน y เนี่ยให้อยู่เฉียงๆและแกน x ให้อยู่เฉียงๆเหมือนกันเพื่อให้เราสามารถคำนวณกับระบบนี้ได้ง่ายเพราะว่าเราต้องการความเร่งในแนวเฉียงใช่ไหมครับการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นการยึดแกนกับพื้นเอียงซึ่งโชคดีที่ว่าพื้นเอียงเราไม่ได้เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนตั้งกรอบอ้างอิงเฉยซึ่งเราตั้งแนวแกน x เอียงเพราะฉะนั้นแรงในแนวนี้เนี่ยมีอยู่แค่แรงเดียวก็คือ mg sin theta อย่างที่เราเห็นกันในรูปนั่นเองครับส่วน n กับ mg cos theta เนี่ยมันจะหักล้างกันเนื่องจากว่ามวลของเราเนี่ยอยู่นิ่งบนพื้นเอียงนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความเร่งออกมาในรูปหน้าตาง่ายๆแบบนี้คือ ax เท่ากับ g sin theta นั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาทั่วไปหรือเป็นโมเดลง่ายๆโดยที่ไม่ได้คำนวณถึงความเสียดทานหรือปัจจัยอื่นที่มาเกี่ยวข้องนั่นเองเรามาดูระบบที่มันซับซ้อนมากขึ้นแทนที่พื้นเอียงนี้เนี่ยมันจะอยู่นิ่งเราทำให้พื้นเอียงมันขยับไปข้างหน้าด้วยความเร่ง A prime เราบอกแล้วว่ากดนิ้วใช้ได้ในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นพื้นเอียงที่ตอนแรกเนี่ยเราเอาแกนไปยึดอยู่กับมันเนี่ยมันดันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งขึ้นมามันก็จะไม่ใช่กรอบอ้างอิงเฉยใช่ไหมครับถ้าเราลองสังเกตดูรูปทางซ้ายพื้นเอียงเนี้ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง A prime แต่ว่าเราเลือกที่จะคำนวณเหมือนเดิมว่า mg sin theta เท่ากับ ma สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ผิดทันทีเพราะว่าเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันใช้ได้เฉพาะในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นแกนสีแดงที่พี่ตั้งอยู่เนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงใช่ไหมครับวิธีแก้ปัญหาแกนเราเนี่ยอยู่บนกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉย วิธีที่ง่ายที่สุดครับน้องๆก็แค่หยิบแกนนั้นออกมาแล้วเอามันมาวางไปข้างนอกรูปด้านขวาเนี่ยต่างจากรูปด้านซ้ายตรงที่พี่เอาแกนจากที่ตอนแรกเนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงย้ายมันออกมามาวางอยู่ข้างนอกที่ไหนสักที่วางไว้เฉยๆเพราะฉะนั้นแกนก็จะกลายเป็นกรอบอ้างอิงเฉยโดยปริยายเพราะว่าเราวางไว้เฉยๆน้องๆจะเห็นว่าพอเราดึงแกนออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้แกนเอียงๆเหมือนเดิมแล้วเราดึงมาเป็นแกนตั้งแบบ x y ปกติเวลาเราคำนวณเนี่ยเราก็พยายามจะแยกแรงที่เรามีอยู่เนี่ยให้อยู่ในแกนที่เราต้องการตอนแรกเนี่ยพี่แยกแรง mg ใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้พี่แยกแรง n แทนเพราะว่า n เนี่ยมันอยู่เฉียงๆพี่พยายามจะปรับให้มันเข้ากับแกนที่พี่เพิ่งย้ายออกมานั่นเองมันก็จะมาอยู่ในหน้าตาแบบนี้ซึ่งความพิเศษของกรณีนี้เนี่ยนี่คือกรณีที่เราย้ายจากกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉื่อยมาเป็นกรอบอ้างอิงที่เฉื่อยน้องๆลองสังเกตดูสมการด้านล่างนะครับถ้าสมมุติว่าพี่แทน ay หรือความเร่งในแนวแกน y เนี่ยเป็น0สิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่จะได้ n เท่ากับ mg cos theta อ้าวแล้วมันมีความแปลกยังไงความแปลกก็คือน้องๆจะเห็นไหมครับว่าถ้าสมมติว่าพี่แทน ay เป็น0แสดงว่ามันไม่มีความเร่งในแนวแกน yแต่ว่าวัตถุนี้ยังคงสามารถมีความเร่งในแนวแกน x ได้มันกลายเป็นว่าวัตถุนี้เนี่ยสามารถนิ่งอยู่บนพื้นเอียงได้โดยที่มันไม่ถลายลงมานั่นเองอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากของกรณีที่กรอบอ้างอิงไม่เฉื่อยนั่นเองแล้วเราย้ายออกมาในจุดที่มันเฉื่อยเดี๋ยวเราลองมาดูกันในการทดลองว่าเราจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไรเครื่องมือสำคัญอย่างนึงที่ใช้ในการวิเคราะห์การทดลองนี้นะครับก็คือโปรแกรม tracker นั่นเองสำหรับโปรแกรม tracker เนี่ยสิ่งที่ต้องใช้เนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างครับอย่างแรกก็วิดีโอที่ถ่ายเข้าไปเพื่อใช้ในการศึกษาการเคลื่อนที่ซึ่งวิดีโอเนี้ยถ้าให้ดีจะต้องเป็นวิดีโอสโลโมชันซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนที่สามารถถ่ายสโลโมชันได้แล้วฉากที่สีโดดเด่นให้เหมาะสำหรับการใช้โปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองอุปกรณ์บางอย่างในที่นี้ที่พี่ทำเนี่ยพี่ก็จะติดตัวมาร์กเกอร์เข้าไปพยายามให้สีที่มันโดดเด่นอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยมีหลักๆคืออย่างแรกพื้นเอียงต่อไปก็คือมวลที่ไม่กลิ้งหรือหมุนอีกอย่างนึงอย่างสุดท้ายที่เราจะใช้ในการทดลองที่2ก็คือเชือกนั่นเองเพื่อใช้ในการดึงเราก็มาเริ่มในส่วนของการทดลองกันเลยนะครับการทดลองของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือเราทดลองการปล่อยมวลเนี่ยจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งส่วนในการทดลองนึงเนี่ยเราก็จะใช้ชุดการทดลองเดิมแต่ว่าเราจะเติมล้อเลื่อนเข้าไปที่พื้นเอียงเพื่อให้เราสามารถดึงพื้นเอียงด้วยความเร่งได้นั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้กราฟของทั้ง2การทดลองมาทีนี้เนี่ยเรามาวิเคราะห์กันว่ากราฟที่ได้จากโปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยให้อะไรกับเราบ้างนะครับสำหรับในกราฟแรกเนี่ยพี่เลือกที่จะแสดงเป็น r กับ t ซึ่งน้องๆจะเห็นว่าเอ้ย r นี่มันไม่ใช่ทั้ง x ทั้ง y นี่นะใช่ครับ r เนี่ยคือเป็นระยะทางที่เกิดจากการรวม x กับ y เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยมันเป็น

2มิติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย r จะเกิดจาก x กำลัง2บวก y กำลัง2นั่นเองเพราะว่าการเคลื่อนที่เราเป็นแบบเฉียงๆ r ก็จะเป็นระยะในแนวเฉียงๆนั่นเองครับส่วน t ก็เป็นเวลาในที่นี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟของเราเนี่ยมันออกมาเป็นจุดๆสีเขียวจุดสีเขียวเนี่ยคือจุดที่ได้จากการทดลองครับฟังก์ชันนึงที่โปรแกรม tracker เนี่ยสามารถทำได้คือเราทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เราจะไม่ใช้จุดการทดลองโดยตรงแต่เราจะใช้ผลจากการที่เราใช้ curve fitting คือใช้เส้นที่ลากแนวโน้มแล้วเรียบร้อยในการวิเคราะห์ครับซึ่งในที่นี้เนี่ยสมการที่พี่ใช้ในการทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เนี่ยก็คือสมการกำลัง2 y เท่ากับ at กำลัง2บวก bt บวก c ซึ่งเส้นสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นสมการนี้นะครับซึ่งค่า abc เนี่ยก็จะแปรตามลักษณะของเส้นซึ่งเมื่อเรากด fitting ในโปรแกรม tagger นะครับมันก็จะให้ค่าคงที่ abc นี้ออกมาเลยเรารู้จากทฤษฎีแล้วครับว่าเนื่องจากว่าถ้ามันเป็นการเคลื่อนที่แบบพื้นเอียงในแนวเฉียงๆเนี่ยแล้วพื้นเอียงไม่ได้เคลื่อนที่ความเร่งที่เราได้เนี่ยจะเป็นความเร่งที่มีค่าคงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถบรรยายการเคลื่อนที่ด้วยสมการนี้ได้ s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 at กำลัง2นั่นเองถ้าน้องๆลองดูนะครับว่าถ้าพี่สามารถจัดรูปสมการนี้ใหม่ได้โดย s เนี่ยมันเป็นระยะทางใช่ไหมครับพี่เลือกให้มันเป็นระยะทางในแนวเฉียงๆมันก็จะกลายเป็น r นั่นเองเราก็จะเขียนด้านขวาใหม่เป็น1ส่วน2 a วงเล็บ t กำลัง2บวก u t บวก0เหตุผลที่พี่เขียนอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าน้องลองย้อนกลับไปดูสมการด้านซ้ายนะครับน้องจะเห็นว่า y เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c เนี่ย y เนี่ยเป็นแกนนะครับแต่ว่าในจริงแล้วกราฟที่เราได้มาจากด้านบนเนี่ยเราจะได้สมการเป็น r เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c นั่นเองสิ่งที่กราฟนี้ให้กับเราเนี่ยคือเราจะได้ว่าความเร่งของสมการนี้เราจะหาได้จาก2คูณ a ส่วนความเร็วต้นเนี่ย u เนี่ยเราจะหาได้จากค่า b นั่นเองครับซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าการทำ curve fitting เนี่ยมันทำให้เราได้สมการที่มีหน้าตาเหมือนกับโมเดลที่เราต้องการเลยเนื่องจากว่าระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่มันเฉื่อยอยู่นิ่งและเราสามารถวิเคราะห์ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่สำคัญที่ใช้พร้อมๆกับโปรแกรม tagger นั่นเองครับสำหรับกราฟการทดลองที่2เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าพี่ใช้แค่ x อย่างเดียวตรงนี้ก็จะมี t เป็นแกน x ตอนที่เราวิเคราะห์ระบบที่มันอยู่เอียงๆนะครับเราจะได้ว่าเราจะทำให้วัตถุเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงได้เนี่ยความเร่งที่ใส่เข้ามาเนี่ย a' prime เนี่ยมันต้องมีค่าเท่ากับ ax เท่ากับ g tan theta theta ในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นมุมเอียงของพื้นเอียงนั่นเองน้องๆสามารถใช้สมาร์ทโฟนในปัจจุบันเนี่ยมันมีฟังก์ชันที่สามารถวัดพื้นเอียงได้นะครับเอาไปวัดแบบประมาณคือเอาไปวางเฉยๆเลยพี่ได้ theta ออกมาที่22องศากราฟนี้ควรจะให้ค่า ax ของพี่เนี่ยออกมาอยู่ที่ค่าประมาณ 3.96 เมตร per second square พี่ก็เลยลองนำกราฟนี้มาทำ curve fitting แบบเมื่อกี้เลยซึ่งสุดท้ายแล้วพี่ได้ ax จากการทดลองเท่ากับ 3.2 ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าค่าที่พี่ได้จากการทดลองเนี่ยกับค่าที่มันได้จากทฤษฎีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากเลยแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเหตุผลเนี่ยมันเกิดจากว่าพี่เนี่ยไม่ได้ใส่สิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานเข้าไปนั่นเองเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ออกมาเนี่ยมันเลยสูงผิดปกติซึ่งแน่นอนครับการใส่แรงเสียดทานเข้าไปสมการของเราเนี่ยจะไม่ได้หน้าตาง่ายขนาดนี้แต่ว่าถ้าน้องๆเนี่ยสนใจและอยากจะลองทำให้ค่าของน้องๆเนี่ยแม่นยำมากขึ้นพี่ก็แนะนำว่าเราลองใส่แรงเสียดทานเข้าไปและทำการทดลองที่ละเอียดขึ้นพี่คิดว่าน้องๆเนี่ยจะได้ผลการทดลองที่ดีกว่าพี่แน่นอนครับสรุปผลการทดลองสิ่งพี่ทำเนี่ยมีอยู่2อย่างคืออย่างแรกเนี่ยพี่ทดลองปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งอย่างที่2พี่ทดลองการปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็งคอนเซปต์ที่พี่ต้องการทำให้เราเห็นนะครับก็คือเรื่องของกรอบอ้างอิงนั่นเองตอนที่พื้นเอียงอยู่นิ่งเนี่ยพี่ยึดกรอบอ้างอิงอยู่กับพื้นเอียงมันใช้งานได้เพราะว่าพื้นเอียงเราอยู่นิ่งแต่เมื่อพื้นเอียงเราเคลื่อนที่เนี่ยพี่จำเป็นต้องย้ายแกนหรือกรอบอ้างอิงของเราเนี่ยมาอยู่ข้างนอกเพื่อให้สามารถคำนวณโดยใช้กฎนิวตันได้ปกตินั่นเองครับและตอนกรณีที่2เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าสมการที่เราแสดงออกมาเนี่ยมันมีกรณีพิเศษที่เราสามารถทำให้มวลของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงและเคลื่อนที่ไปกับพื้นเอียงในแนวแกน x ได้นั่นเองตอนที่เราคำนวณความเร่งโดยใช้ทฤษฎีเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าโมเดลของเราเนี่ยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานนั่นเองซึ่งในการทดลองทุกๆอย่างเนี่ยเราควรจะใส่แรงเสียดทานเข้าไปอยู่แล้วครับเพราะว่าการทดลองของเราเนี่ยไม่ได้ใช้พื้นที่เรียบและลื่นดังนั้นเนี่ยการใส่แรงเสียดทานเป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งผลก็จะแสดงให้เห็นอยู่ตอนท้ายแล้วว่าเมื่อพี่ไม่ใส่แรงเสียดทานเนี่ยค่าของพี่ก็เลยจะสูงไปมากๆเลยในขณะที่ค่าของการทดลองของพี่เนี่ยก็จะต่ำลงมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปน้องๆคนไหนที่อยากจะทำการทดลองนี้ให้แม่นยำขึ้นแต่ต้องแลกมากับการคำนวณที่ยากขึ้นนะครับน้องๆเนี่ยก็สามารถทำการทดลอง

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับจ้ารอเดี๋ยวๆนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้าขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
1: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
3: ได้เลย
1: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอ่ะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอะ
3: ก็คือมานะแบบตา
1: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะฉันปกป้อง
1: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอะ
4: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
2: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
1: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
3: ฮะท่านปกอง
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
2: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
4: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
2: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะเดี๋ยวนะดีเอลทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
4: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
1: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะมันคืออะไรหรอ DLTV พายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
4: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศ

0: และสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
1: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
0: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
2: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเราเนอะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
0: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโม่น่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
1: จริงเหรอดีเอลทีวีเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
0: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยล่ะ
2: อ๋อพ่อพอจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้นะ
0: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลาDLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อยและในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบจากสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
1: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th มีข้อมูลให้ค้นหาเพิ่มเติมไหม dltv
0: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
2: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ dltv
0: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอนครับ
1: และสรุปว่าที่ฉันโทรติดต่ออิงฟ้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
2: ปกป้องดีเอลทีวีไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
0: ทำไมล่ะ
1: ครับพ่อ
2: มีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณน่ะ
0: พายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศครับ
3: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
1: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
4: เฮ้พวกเราอยู่นี่

0: ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
1: จัดไป
0: หายพี่บัตรก็คือ
2: แล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLT คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15 เวลา 5:45 น.

0: รรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีวิธีการอย่างไรเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกระบวนการเหล่านี้เดี๋ยวนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช้ออร์แกเนลที่สำคัญได้แก่คโครโรพลาสต์ค่ะคโครโรพลาสต์นะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้ม2ชั้นนะคะ outer membrane outer membrane คือเยื่อหุ้มชั้นนอกค่ะ inner membrane คือเยื่อหุ้มชั้นในระหว่าง outer membrane แล้วก็ inner membrane นะคะประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าinter membrane space นั่นเองค่ะต่อไปนะคะลักษณะนะคะเหมือนกับเหรียญนะคะตั้งอยู่เป็นชั้นๆนะคะ1เหรียญนะคะหรือ1ชั้นนี้นะคะเขาจะเรียกว่าแผ่นไทราคอยด์ค่ะซึ่งภายในแผ่นไทราคอยด์นะคะบรรจุสิ่งที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ค่ะทีนี้นะคะ1ตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากรานุ่มค่ะส่วนหลายๆตั้งนะคะเขาจะกราน่าค่ะส่วนของเหลวนะคะที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะจะเรียกว่าโรมานั่นเองนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างคร่าวๆนะคะของคลอโรพลาสต์ค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีหลักๆค่ะ1คือกระบวนการที่ใช้แสงนะคะเรียกว่าright reaction นะคะหรือ light dependent ค่ะและกระบวนการที่ไม่ใช้แสงนะคะ dark reaction นะคะหรือ light independent ค่ะกระบวนการในการใช้แสงนะคะประกอบไปด้วย2กรณีค่ะ1 cyclic electron transfer เป็นกระบวนการในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะคะแบบเป็นวัฏจักรค่ะกรณีที่2นะคะ non cyclic electron transfer เป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรค่ะและ dark reaction นะครับเป็นกระบวนการที่ชื่อว่าเควินไซเคิลหรือรู้จักในนามของกระบวนการในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะเรามาดูที่กระบวนการไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์ค่ะเริ่มต้นด้วยนะคะระบบนี้นะคะจะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1ค่ะระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะประกอบไปด้วยคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษเนี่ยได้รับพลังงานแสงนะคะหรือโฟตอนก็จะทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปเรื่อยๆโดยการถ่ายทอดพลังงานนั้นเนี่ยจะต้องไปยังบริเวณนะคะที่เรียกว่า reactionเซ็นเตอร์นั่นเองนะคะหรือบริเวณกึ่งกลางนั่นเองพอได้พลังงานมากพอเนี่ยก็ทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะอิเล็กตรอนนะคะจะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าเฟอร์รีด็อกซินค่ะต่อไปนะคะอิเล็กตรอนก็จะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังไซโตโครมคอมเพล็กซ์ค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังพลาโตไซยานินนะคะและอิเล็กตรอนก็จะกลับมาที่เดิมค่ะและก็จะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรเหล่านี้ค่ะเราจะพบว่าอิเล็กตรอนนะคะไม่ได้สูญเสียออกไปจากระบบนะคะสิ่งที่ได้นะคะจากกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะคือATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการที่ชื่อว่า non cyclic electron transfer นะคะกระบวนการนี้นะคะใช้ระบบ photo system 2ค่ะเริ่มขึ้นนะคะที่ระบบ photo system 2นะคะมีคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษนะคะเมื่อได้รับพลังงานแสงนะคะสูงถึง680นาโนเมตรนะคะก็จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปยังบริเวณที่เดิมค่ะหรือเราเรียกว่า reaction center นั่นเองนะคะเมื่อพลังงานบริเวณของ reaction center เนี่ยสูงมากพอนะคะก็จะทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนะคะไปยังตัวรับอิเล็กตรอนตัวที่1นะคะหลังจากนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนนะคะจะถูกผ่านโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนนะคะไซโตโครมคอมเพล็กซ์พาสโตไซยานินค่ะและยังใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะเป็นทางผ่านในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะคะไปยังเฟอร์รีด็อกซินนะคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนะคะได้แก่NADP บวกนะคะกลายเป็น NADPH นั่นเองค่ะแล้วน้องสังเกตอะไรไหมคะได้อะไรด้วยได้ ATP ด้วยค่ะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะคะว่าอิเล็กตรอนในการถ่ายทอดแบบไม่เป็นวัฏจักรเนี่ยมีการสูญเสียอิเล็กตรอนนะครับไปจากระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีตัวมาชดเชยอิเล็กตรอนให้กับระบบนี้นะคะนั่นก็คือโมเลกุลของน้ำนั่นเองนะคะน้ำก็จะเกิดการแตกนะคะโดยโมเลกุลของแสงนั่นเองนะคะสิ่งที่เราจะได้เป็นผลพลอยได้นะคะก็คือออกซิเจนค่ะและได้อิเล็กตรอนนะคะชดเชยให้กับระบบค่ะและอิเล็กตรอนเหล่านี้นะคะก็จะเคลื่อนที่นะคะไปเรื่อยๆนะคะนำไปสู่การสร้าง ATP แล้วก็ NADPH ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปกระบวนการ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยค่ะ1 cyclic electron transfer นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์นะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือ ATP นั่นเองนะคะและใช้โรงควัตถุนะคะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะใช้ความยาวคลื่นของแสงนะคะที่700นาโนเมตรค่ะและนะคะนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่

ไทรอคอยด์เช่นเดียวกันค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะ ATP NADPH และออกซิเจนนะคะจากกระบวนการโฟโตไลซิสและโลหะวัตถุที่เขาใช้นะคะก็คือโฟโตซิสเต็ม1โฟโตซิสเต็ม2นะคะแต่เรารู้ลึกไปมากกว่านั้นนะคะว่าเขาใช้เพียงระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะเป็นทางผ่านค่ะ

ฟตนะคะหรือ RUBP นะคะได้เป็นโมเลกุลนะคะที่ชื่อว่า3ฟอสโฟกีเซเลตนะคะหลังจากนั้นเนี่ยโมเลกุล3ฟอสโฟกีเซเลตเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น1 3บิสฟอสโฟกีเซเลตนะคะมีการใช้ ATP นะคะที่ได้จากกระบวนการไลท์รีแอคชั่นค่ะและ1 3บิสฟอสโฟกีเซเลตนะคะก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นโมเลกุลที่ชื่อว่า G3P นั่นเองนะคะโดยมีการใช้NADPH นะคะที่ได้จากกระบวนการไลท์รีแอคชั่นนะคะหนึ่งตัวของ G3P นะคะจะหลุดนะคะไปยังบริเวณของสโตรมานะคะหรือของเหลวที่อยู่ภายในคอโรพาสนะคะและอีก5ตัวนะคะก็จะมีการรีเจเนเรตนะคะไปเป็น RUBP นะคะวัฏจักรนี้เนี่ยก็จะเกิดวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแสงจะหมดนั่นเองค่ะการที่เราจะซินดิซิสนะคะหรือสังเคราะห์กลูโคสขึ้นมาเนี่ยกระบวนการดาร์กรีแอคชั่นเนี่ยจะต้องเกิดถึง2รอบนะคะถึงจะได้โมเลกุลของกลูโคสเนี่ย1โมเลกุลนั่นเองค่ะสรุปกระบวนการดาร์กรีแอคชั่นนะคะหรือเรารู้จักในนามของเควินไซเคิลนะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็คือชูการ์นะคะหรือน้ำตาลกลูโคสนั่นเองค่ะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อใดถูกต้องนะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยาใช้แสงนะคะถ้าน้องจำได้เนี่ยปฏิกิริยาใช้แสงนะคะหรือ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยนะคะ1คือ cyclic นะคะ electron transfer product ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะคือ ATP ค่ะ2ค่ะ non cyclic electron transferproduct นะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1 NADPH 2 ATP และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสนั่นเองข้อที่1ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ATP เท่านั้นข้อนี้ผิดค่ะข้อที่2การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น NADPH เท่านั้นผิดค่ะ3ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์นะคะเป็น ATP เท่านั้นถูกนะคะต่อไปนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ NADPH เท่านั้นผิดนะคะและข้อที่5นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น ATP และ NADPH เท่านั้นผิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่3ค่ะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะข้อใดเป็นคู่ให้และรับอิเล็กตรอนโดยตรงนะคะที่เกิดขึ้นในไลท์รีแอคชั่นของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะตัวที่ทำหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนนะคะได้แก่กลุ่มของคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษใช่ไหมคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนนะคะได้แก่ NADP บวกค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4ค่ะกระบวนการโฟโตซินิซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะคือกระบวนการใช้แสงและกระบวนการไม่ใช้แสงนะคะกระบวนการใช้แสงนะคะยังถูกแบ่งออกเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะและกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรเนี่ยเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือATP ค่ะและใช้โลหะวัตถุนะคะโฟโตซิสเต็ม1และนอนไซคิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์เช่นเดียวกันค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะคือ ATP NADPH และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสค่ะและโลหะวัตถุที่ใช้ได้แก่โฟโตซิสเต็ม1แล้วก็โฟโตซิสเต็ม2นั่นเองค่ะส่วนกระบวนการดาร์กรีแอคชั่นนะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้แก่ชูการ์นั่นเองค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้ก็คืองานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาอาจารย์โคตรช้าไม่มีวันเลิกเร็วขอบคุณค่ะ

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ป่ะพี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรม

0: มองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหร
1: ออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายดายแต่กระป๋องที่แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลายคอปเปอร์ทูไอออนทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 รีดักชันของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 รีดักชันของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลาย

เพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า e0 cell จากสมการนี้เลยค่ะ e0 cell เท่ากับ e0 cathode ลบ e0 anode e0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction e0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า e0 cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า e0 cell ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ e0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า e0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุก่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ e0 cell เท่ากับ e0 cathode ลบ e0 anode นั่นเองค่ะ

ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับทางรายการมีกิจกรรมดีๆของวิทยาลัยการอาชีพหนองหานนะครับเป็นโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับเนื้อหาสาระโครงการนี้จะเป็นอย่างไรพบกันในช่วง Intermex Report นะครับ

0: วิทยาการชิมบางหานตั้งขึ้นมาเมื่อปี2540นะครับภายใต้โครงการขยายโอกาสทางการศึกษานะครับซึ่งถือว่าเป็นสถานหนึ่งใน9แห่งสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานีนะครับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาซึ่งที่นี่ก็เปิดสอนทั้งช่างอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมแล้วก็คหกรรมปัจจุบันนี้มีนักเรียนนักศึกษาทั้งสิ้น 1,979 คนนะครับแล้วก็ครูบุคลากรการศึกษาทั้งหมด100คนนะครับก็เปิดทำการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี2541นะครับซึ่งก็มีพัฒนาการนะครับการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่างๆแล้วก็การให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนวิไลก็มีการพัฒนาตัวเองนะครับมีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับในการบริหารจัดการนั้นผู้ในการเองมีนโยบายในการที่จะให้ทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นรองผู้ในการทั้ง4ท่านคณะครูเจ้าหน้าที่แม้แต่กระทั่งนักเรียนนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการก็ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมนะให้รองทั้ง4ท่านนะครับเป็นถือว่าเป็นแม่ทัพทั้ง4นะที่สามารถที่จะบริหารจัดการในฝ่ายนะครับทั้งฝ่ายวิชาการฝ่ายบริหารทรัพยากรฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ฝ่ายแผนงานความร่วมมือก็ให้ทุกคนมีเอกภาพทางความคิดนะครับผู้อำนวยการเองก็จะคอยอำนวยการอำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็ให้อยู่ในกรอบให้อยู่ในระเบียบนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็การบริหารงานนะครับเป็นไปเป็นทีมแล้วก็เกิดผลสัมฤทธิ์มากมายนะครับซึ่งเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมแล้วก็ชุมชนอย่างดีนะครับทีนี้ในส่วนของการปฏิบัติงานนั้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การให้บริการชุมชนเนี่ยเราก็มุ่งเน้นที่จะให้ตัวผู้เรียนก็คือนักเรียนนักศึกษาเนี่ยนะครับเป็นคนดีเป็นคนเก่งนะครับแล้วก็เป็นที่ต้องการของสังคมเพราะฉะนั้นในการเรียนการสอนเนี่ยเราจะมุ่งเน้นปฏิบัตินะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับทฤษฎีเป็นเพียงส่วนหนึ่งแล้วก็ในการทำที่จะทำให้ลูกศิษย์เป็นคนดีนะครับเป็นคนที่มีคุณธรรมนั้นก็เราก็จะผ่านกระบวนการผ่านโครงการต่างๆนะครับทั้งโครงการคนเก่งกับโครงการคนดีนะครับก็สามารถที่จะลูกศิษย์ได้ฝึกได้ปฏิบัตินะครับก็เรียนรู้เพื่อมุ่งสู่การเป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมนะครับเป็นคนที่เป็นที่ต้องการของสังคมนะครับว่าตัวเขาเองเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วเนี่ยนะครับเขาจะเป็นคนที่สถาบันประกอบการเองเขามีความต้องการนะครับเป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์นะครับที่นี่มีโอกาสร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับภายใต้ความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
1: สำหรับที่มาที่ไปของโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของการไฟฟ้าเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2540นะครับในปีนั้นเนี่ยสมเด็จพระราชินีได้มีพระราชสวนีรับสั่งมาทางผ่านทางการไฟฟ้าว่าไม่มีหน่วยงานไหนที่ทำงานเศรษฐกิจพอเพียงให้กับในหลวงเลยซึ่งตอนนั้นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเองเนี่ยก็รับสนองพระราชสวนีมาเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี2540โดยที่เราเน้นการนำเศรษฐกิจพอเพียงออกเผยแพร่สู่ชุมชนใกล้เคียงในเขตเขื่อนและโรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าทั่วประเทศต่อมานะครับในปี2546เนี่ยการไฟฟ้าก็เริ่มทำ MOU กับทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทยเพื่อที่จะขยายผลไปสู่ทางวิไลเกษตรกรรมและก็วิไลการอาชีพต่างๆซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีวิไลเกษตรกรรมและวิไลการอาชีพเข้าร่วมโครงการอยู่ทั้งหมด92แห่งโดยวัตถุประสงค์หลักที่ให้วิไลเกษตรและวิไลการอาชีพของนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก็เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ในการเผยแพร่แนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางของโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน4กิจกรรมได้แก่การเกษตรปศุสัตว์สิ่งแวดล้อมและด้านการประมงนะครับโดยเครื่องมือที่เราใช้คือจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพหรือที่เรียกกันว่าจุลินทรีย์ EM โดยเป้าหมายหลัก เพื่อให้ทางวิไลเป็นศูนย์เรียนรู้ให้แก่นักศึกษานำไปขยายผลสู่ครัวเรือนจากนั้นเมื่อครัวเรือนเห็นว่าการประกอบอาชีพหรือการลดรายจ่ายภายในครัวเรือนเนี่ยเกิดขึ้นครัวเรือนก็จะขยายผลสู่ชุมชนต่อไปซึ่งเป็นหนทางที่ในการนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงเผยแพร่สู่ชุมชนได้โดยตรงครับ
0: ในการดำเนินโครงการหนึ่งที่เรียกว่าโครงการชีววิถีนะครับเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งโครงการนี้เนี่ยเราเริ่มมาตั้งแต่ปี2546นะครับก็ภายใต้4ภารกิจหลักนะครับที่ทำก็คือในเรื่องของการประมงการปศุสัตว์นะครับการปลูกพืชนะครับแล้วก็เรื่องการรักษาสภาพแวดล้อมอันนี้เป็นโครงการหลักๆของโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ตอบสนองนะครับกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับโดยพื้นที่ใต้สายไฟแรงสูงนะครับของวิทยาการชุมพรเนี่ยเราได้ดำเนินโครงการนะครับจัดทำเป็นแปลงสาธิตนะครับไม่ว่าจะเป็นบ่อเลี้ยงปลานะครับไม่ว่าจะเป็นแปลงปลูกพืชนะครับการเลี้ยงสัตว์แล้วก็ในเรื่องของEM นะครับหรือจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับพื้นที่ตรงนี้เราใช้เป็นแปลงสาธิตเป็นศูนย์สาธิตเพื่อขยายผลสู่ชุมชนนะครับขยายผลสู่บุคลากรทั้งครูนะครับเจ้าหน้าที่นะครับนักเรียนนักศึกษานะครับก็ในเรื่องของการขยายผลสู่ชุมชนกับในปีนี้นะครับการประเมินระดับภาคนะครับชุมชนที่เราขยายผลไปสู่ชุมชนนั้นเนี่ยเขามีรางวัลถือว่าเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ในส่วนของภายในสถานศึกษานะครับเราก็สามารถที่จะบูรณาการตัวเนี้ยเข้าสู่การเรียนการสอนทุกรายวิชา
2: ในแปลงสาธิตของเราก็จะมีอยู่4กิจกรรมนะครับซึ่งวิทยาการชีพทหารร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับมีอยู่4กิจกรรมก็จะมี1นะครับเกี่ยวกับจุลินทรีย์นะครับกับจุลินทรีย์นะครับที่2ก็ปลูกพืชครับปลูกผักนะครับส่วนที่3ก็ปศุสัตว์นะครับก็จะมีการเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่นะครับแล้วก็ส่วนที่4ก็คือประมงครับก็จะมีเลี้ยงปลานะครับปลาที่เราเลี้ยงก็คือปลาดุกแล้วก็ปลาหมอเขตนะครับ
0: ให้เด็กได้มีส่วนในการที่จะมาดำเนินการโครงการนี้มีส่วนรับผิดชอบนะครับแล้วก็ในเนื้อหาของรายวิชาแต่ละวิชาที่เรียนเนี่ยก็จะสอดแทรกสิ่งเหล่านี้เข้าไปนะครับเพื่อให้เด็กเขาได้เรียนรู้เขาได้ฝึกได้ปฏิบัตินะครับซึ่งจุดหมายปลายทางนั้นนะครับก็คือต้องการที่ให้เด็กเขาเป็นคนมีคุณธรรมนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในแปลงสาธิตของเราเนี่ยเราจะปลูกดอกพุธไว้สำหรับร้อยมาลัยนะครับเราก็จะสอนชาวบ้านให้ข้อคิดชาวบ้านนะครับให้ข้อคิดนักศึกษานะครับนักศึกษาสามารถเก็บดอกพุธนะครับเสร็จแล้วเอามาร้อยเป็นมาลัยนะครับส่วนหนึ่งก็คือสามารถที่จำหน่ายได้นะครับส่วนหนึ่งก็คือหมายความว่าแทนที่เราจะไปซื้อมาลัยในราคาแพงๆพวงละ100-200เนี่ยเราก็ไม่ต้องใช้จ่ายในส่วนตรงนี้นะครับนอกจากทำให้เราประหยัดได้แล้วนะครับก็เรามีรายได้เรายังประหยัดค่าใช้จ่ายอีกนะครับทีนี้เรื่องของแปลงสาธิตนะครับเมื่อนักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้แล้วเนี่ยภายในบริเวณบ้านเขานะครับอาจจะมีพื้นที่อยู่นิดเดียวนะครับเขาสามารถที่จะปลูกพืชนะครับสามารถที่จะเลี้ยงปลาเลี้ยงสัตว์นะครับแล้วรักษาสภาพแวดล้อมซึ่งในชีวิตของเขาในแต่ละวันเนี่ยนะเรื่องการอยู่การกินนะครับผักก็มีกินนะครับปลามีประกอบอาหารนะครับปศุสัตว์มีนะซึ่งสรุปไปแล้วก็คือหมายความว่าเขาจะมีอยู่มีกินนะครับก็เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ถ้าเหลือจากการบริโภคนะครับก็สามารถที่จะเอาไปแบ่งปันเพื่อนฝูงนะครับแล้วก็นำไปจำหน่ายได้นะครับอันนี้ก็สนองตอบต่อแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับนอกจากนั้นในเรื่องของผลสัมฤทธิ์นะครับในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนเนี่ยนะครับผู้ในการเองมีแนวนโยบายนะครับที่จะให้ลูกๆนักศึกษาเนี่ยนะครับเขาได้ฝึกปฏิบัติจากกิจกรรม
2: เราจะแบ่งเป็นชมรมครับชมรมคือให้เด็กมีส่วนรับผิดชอบของแต่ละชมรมในส่วนนี้เป็นชมรมของช่างเชื่อมโลหะนะครับส่วนที่ตรงพื้นที่สายที่ตรงนี้นะครับ ก็ให้เด็กเขาคัดเลือกตัวเองกันเองนะครับในการจะรับผิดชอบตัวไหนแล้วแต่ความชอบของเขานะครับ
0: คือในเรื่องการปลูกผักเนี่ยนะครับคือเราก็พยายามที่จะทำอย่างต่อเนื่องนะครับคือในการปลูกเนี่ยนะนักศึกษาเองเขาเป็นผู้ดำเนินการนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยในเรื่องของการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในเรื่องของกิจนิสัยที่ถูกต้องนะครับในเรื่องของการเอาใจใส่นะครับความรับผิดชอบเนี่ยเขาจะได้ในสิ่งเหล่านี้เสร็จแล้วก็เมื่อแนวความคิดของเขาเนี่ยได้รับการปลูกฝังตรงนี้แล้วเนี่ยก็เชื่อมั่นว่าเขาจะขยายผลนะครับขยายผลไปสู่ชุมชนขยายผลไปสู่กลุ่มชาวบ้านนะครับแล้วก็เชื่อมั่นว่าชาวบ้านเขาคงยอดไปถึงการปลูกหนึ่งก็คือหมายความว่าปลูกเพื่อเลี้ยงชีพปลูกเพื่อแบ่งปันแล้วอนาคตอาจจะเป็นเรื่องการปลูกเพื่อการค้านะครับซึ่งก็เป็นการหารายได้เรื่องของโครงการชีววิถีเนี่ยก็จะหมายความว่าณขณะนี้เรามีผลการประเมินเนี่ยผลการงานอยู่ระดับเหรียญทองนะครับเหรียญทองแล้วนะครับก็จะพยายามพัฒนาให้เข้มข้นขึ้นแล้วก็จะพยายามที่จะส่งเสริมให้ชุมชนเนี่ยนะครับเขาเข้ามาศึกษามาเรียนรู้นะครับตรงไหนที่ขณะนี้ตรงนี้เรายังไม่มีพอที่จะเป็นตัวอย่างเราก็จะดึงตัวนั้นเข้ามาทำนะครับเพื่อเรามองว่าอนาคตเนี่ยเมื่อชุมชนเข้ามาดูแล้วพืชตัวไหนนะครับจะเป็นพืชที่สามารถที่จะเขาเอาไปประกอบอาชีพได้แล้วก็จะส่งเสริมนะครับคือเรื่องการขยายผลสู่ชุมชน
3: สำหรับช่วงครูเด่นมาคุยนะครับสัปดาห์นี้ท่านผู้ชมไปพบกับครูสอนภาษาไทยนะครับจากจังหวัดขอนแก่นครูท่านนี้มีนวัตกรรมในการสอนภาษาไทยซึ่งจะได้ผลดีอย่างไรพบกันในช่วงครูเด่นมาคุยนะครับ
4: ดิฉันนางกาญจนาอินทรเสนาโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยสังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสพม.25จังหวัดขอนแก่นค่ะ

0: ภาษาไทยในชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะทั้งรายวิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมแนวการสอนของครูก็จะเน้นการสอนแบบบูรณาการนะคะภายในกลุ่มสาระค่ะเนื่องจากครูเป็นครูสอนวิชาภาษาไทยก็จัดการเรียนรู้โดยกำหนดหน่วยการเรียนรู้ใช้วรรณคดีเป็นตัวตั้งหรือเป็นแกนแล้วก็สอนโดยบูรณาการเรื่องการอ่านการเขียนสาระการฟังดูพูดหลักภาษาการใช้ภาษาแล้วก็วรรณคดีวรรณกรรมค่ะวรรณคดีนะคะอย่างกาเพชมเครื่องขาวหวานในสาระการอ่านสอนเรื่องการอ่านออกเสียงร้อยแก้วร้อยกรองค่ะก็จะเน้นไปที่การอ่านออกเสียงร้อยกรองนะคะอ่านทำนองสนอนะคะแล้วก็เป็นทักษะการอ่านจับใจความแล้วในขณะเดียวกันเราก็จะต้องมีสื่อที่เป็นเทคโนโลยีหรือตามความเหมาะสมอย่างในกาเพชมเครื่องขาวหวานเนี่ยคุณครูก็นำตัวอย่างการอ่านเป็นลักษณะของวิดีโอที่นำมาจาก YouTube เนี่ยค่ะก็มาฉายให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็ตอบคำถามคือได้มันก็จะประกอบไปด้วยสาระการดูไปด้วยดูแล้วก็ฟังนะคะก็จะเป็นการบูรณาการค่ะเด็กเห็นทั้งภาพทั้งเสียงได้ยินเสียงด้วยหลังจากที่เรานำเข้าสู่บทเรียนเรียบร้อยแล้วเราก็จะขึ้นด้วยสาระการอ่านสาระที่1ก็จะฉายวิดีโอให้เด็กได้ดูเด็กก็จะฟังไปด้วยได้ฝึกเรื่องของสังเกตการอ่านออกเสียงร้อยกรองนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือได้เรียนได้ดูไปด้วยแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นทักษะการเขียนหลักภาษาตามมาอย่างนี้ค่ะดีขึ้นค่ะเด็กเขาก็จะไม่ตกแต่ถ้าเราไม่ใช้ตัวนี้เข้ามาเนี่ยคะแนนแทบทุกจุดประสงค์อะไรของแกก็ไม่ผ่านเกณฑ์ค่ะพอไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยมันก็จะส่งผลเสียต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อสอบปลายภาคออกมาแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องรีบแก้ปัญหาค่ะจะไม่ปล่อยเอาไว้นะคะก็ส่งผลค่ะเขาก็จะมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้นนะคะก็อาจารย์ถามอะไรเขาก็จะตอบได้คล่องแคล่วขึ้นเพราะเขาอ่านได้อย่างวิชาสังคมเนี่ยเมื่อเขามีทักษะการอ่านที่ดีขึ้นเขาก็นำไปประยุกต์ใช้ได้ค่ะเด็กก็มีพัฒนาการดีขึ้นค่ะเราก็จะส่งต่อไปอย่างม.1พอขึ้นม.2เราก็จะมีข้อมูลค่ะคือเราจะสำรวจไว้ตั้งแต่เด็กเข้ามาพอเราสรุปรายงานเป็นวิจัยในชั้นเรียนใช่ไหมคะก็จะส่งต่อไปที่คุณครูที่สอนในระดับม.2 ม.3แล้วที่กลุ่มสาระเนี่ยทำโครงการอ่านออกเขียนได้ด้วยค่ะก็จะมีอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยก็รับผิดชอบเด็กของตัวเองนะคะคิดว่าถ้าจะพัฒนาต่อไปก็คือจะต้องอาศัยสื่อที่เป็นเทคโนโลยีที่เด็กเขาสนใจเพราะว่าเคยเห็นเด็กบางคนเนี่ยถึงแม้เขาอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องแต่เรื่องเทคโนโลยีเขาเก่งนะคะเราอาจจะต้องทำเป็นลักษณะแบบนั้นที่เด็กสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองค่ะคนได้ที่มันมีภาพมีเสียงมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจกว่าเดิมพวกคอมพิวเตอร์เนี่ยที่เด็กชอบเริ่มแรกเลยความเป็นครูของเราเราต้องทำอย่างเต็มที่เต็มกำลังเต็มความสามารถของเราคิดว่าเด็กทุกคนคือลูกของเรามี50คนเราก็ต้องใส่ใจทั้ง50คนค่ะก็ให้ความรักให้ความเมตตาต่อเขาก่อนคือต้องสื่อถึงเขาได้แล้วเราก็ค่อยเข้าสู่บทเรียนหรือสิ่งที่เราต้องการจะป้อนต้องการให้เขาเป็นค่ะแล้วก็อาศัยทฤษฎีทางการสอนนั่นแหละเข้ามาช่วยมาประยุกต์เพราะว่าเราคงจะอาศัยทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งไม่ได้ผลก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา ุคที่เปลี่ยนไปเดี๋ยวนี้โดยเฉพาะเรื่องของไอทีโลกโซเชียลเข้ามาเกี่ยวข้องกับเยาวชนของเรามากเพราะฉะนั้นเด็กเขาจะรับสื่อตรงนี้เข้ามาอย่างรวดเร็วการใช้ภาษาของเขาก็จะเปลี่ยนไปทีนี้ในฐานะบทบาทหน้าที่ของความเป็นครูอาจจะไม่ใช่เฉพาะครูวิชาภาษาไทยหรือทุกท่านที่พบเห็นถ้าเขาคุยกันในเฉพาะกลุ่มนะคะเราก็ไม่ได้ถึงกับเคร่งเครียดขนาดนั้นแต่เราก็จะสอนเขาว่าแนะนำให้คำแนะนำว่าเราควรใช้ให้ถูกกาลเทศะโอกาสสถานการณ์เพราะเดี๋ยวนี้เราเป็นครูแต่ว่าเราก็ต้องทำตัวให้เข้ากับเขาปรับตัวเราบัดคนละยุคคนละสมัยนะคะเพราะว่าถ้าเป็นคำพูดอะไรที่ปกติเราก็ใช้กับเด็กอย่างเช่นคำว่าฟินอย่างเงี้ยเขาฟินมาเราก็ฟินไปค่ะนะจ๊ะเขาก็ไม่นะจ๊ะเขาก็นาจาทีแรกอ่านเราก็เอ๊ะมันอะไรค่ะก็เลยเดาทางได้ถูกก็จึงสามารถที่จะคุยกับวัยรุ่นได้ค่ะแล้วเราก็ค่อยๆบอกเขาค่ะจริงๆแล้วเนี่ยสื่อพวกโซเชียลเนี่ยจะว่ามีประโยชน์ก็มีนะคะเพราะเด็กเขาสามารถติดต่อเราได้เร็วเขามีความทุกข์ร้อนมีปัญหาอะไรเขาก็สามารถสื่อกับเรามาทางกล่องข้อความหรืออะไรต่างๆทาง Facebook Line อะไรเช่นนี้เราก็สามารถช่วยเหลือเขาได้เนี่ยค่ะอันนี้นี่คือข้อดีเพราะว่าเจอจากหลายสถานการณ์แล้วบางทีเขาสงสัยเรื่องภาษาไทยเขาก็ถามมาหรือแม้แต่เรื่องปัญหาชีวิตของเขาอย่างน้อยเราก็ได้รับฟังเขาอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการแบ่งเบาความทุกข์ของเขาก็ถือว่าตรงนี้มันก็มีประโยชน์มากนอกจากคุณครูจะดูแลเด็กในเรื่องของถ้าเขาสอนเด็กปกติแล้วถ้าพบเห็นว่าเด็กมีปัญหาเราก็ช่วยเหลือเขาใช่ไหมคะในเรื่องของการพัฒนาการอ่านการเขียนทีนี้ยังมีเด็กกลุ่มนึงที่เขามีความสามารถโดยเฉพาะครูรับผิดชอบโครงการพัฒนาภาษาไทยสู่ความเป็นเลิศครูคัดกรองเด็กออกมาแล้วคนไหนที่เก่งมีความสามารถในด้านการอ่านออกเสียงนะคะที่นอกเหนือไปที่กล่าวประการแรกใช่ไหมคะเราก็จะนำมาฝึกฝนมาพัฒนาต่อยอดให้เขาเป็นคนเก่งเป็นเลิศค่ะก็ร่วมกิจกรรมอ่านฟังเสียงกับธนาคารธนชาติชิงถ้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะมาเป็นเวลา10ปีนักเรียนก็ประสบความสำเร็จได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพนะคะแล้วก็ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลมาแล้วทั้งหมด4ครั้งก็นับว่าเป็นเกียรติประวัติแก่นักเรียนแล้วก็คุณครูตลอดจนโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยก็ทำให้เด็กเหล่านี้เกิดแรงบันดาลใจที่ได้มีส่วนอนุรักษ์ภาษาไทยค่ะเขาก็นำไปต่อยอดไปขยายผลได้อีกในตรงนี้จาก1เป็น2จาก2เป็น10เป็น20 30นะคะแล้วก็ได้ช่วยเหลือส่วนรวมในการเป็นพิธีกรเป็นแกนนำการอ่านเป็นประชาสัมพันธ์และบางคนเนี่ยจบไปแล้วปัจจุบันเนี่ยจะเป็นทันตแพทย์อยู่แล้วเขาก็ยังรักภาษาไทยมันค่อยๆซึมซับไปในตัวเด็กนะคะในส่วนนี้เราก็จัดกิจกรรมตรงนี้แล้วก็เอาเด็กเหล่านี้แหละมาเป็นแกนนำให้กับเด็กรุ่นหลังๆรุ่นน้องค่ะอันนี้ก็เป็นการต่อยอดเด็กที่เขามีความสามารถ
1: ครับทั้งหมดนั้นก็คือเนื้อหาสาระในรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์หน้ารายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยช่วง E2Mac Report นะครับจะนำท่านผู้ชมไปพบกับโรงเรียนหนามแดงเขียวอุทิศนะครับเป็นโรงเรียนวิถีพุทธราชทานนะครับเนื้อหาสาระน่าสนใจนะครับและพบกันในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับสัปดาห์นี้พบกันเพียงแค่นี้สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ตะครับปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางนิวเคลียร์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นที่นิวเคลียสของอะตอมค่ะเราอาจจะเรียกอะตอมว่านิวคลายได้นะคะเมื่อต้องการพูดถึงนิวเคลียสของอะตอมนะคะในเนื้อหาฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ5หัวข้อนะคะก็คืออนุภาคมูลฐานของอะตอมเสถียรภาพของนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีการสลายตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะโดยจะเริ่มทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนและนิวตรอนนะคะส่วน z เนี่ยจะแทนเลขอะตอมซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนนะคะแล้วก็ n แทนจำนวนนิวตรอนค่ะซึ่งสามารถคำนวณได้จากการนำค่า a ลบกับค่า z นะคะมาดูกันที่หัวข้อแรกค่ะอนุภาคมูลฐานของอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วยโปรตอนค่ะสัญลักษณ์ก็คือ p นะคะมีประจุเป็นบวกค่ะแล้วก็นิวตรอนสัญลักษณ์ก็คือ n เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะแล้วก็อิเล็กตรอนสัญลักษณ์ก็คือตัว e นะคะมีประจุเป็นลบค่ะจากข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าอะตอมเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดของสสารแล้วนะคะเพราะว่าภายในอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ค่ะและเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้นะคะมีขนาดเล็กมากนะคะจึงกำหนดหน่วยมวลฐานขึ้นมาใหม่คือ AMU นะคะโดย1 AMU เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.66 คูณ 10 ยกกำลังลบ 24 กรัมนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามวลของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะซึ่งจะมีค่ามากกว่ามวลของอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมเนี่ยจะอยู่ที่นิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่2นะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิวเคลียสกันก่อนนะคะโดยเราจะเรียกอนุภาคภายในนิวเคลียสเนี่ยค่ะว่านิวคลีออนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนนะคะโดยการรวมกันของอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสนะคะจะส่งผลให้มีมวลบางส่วนหายไปค่ะเรียกว่ามวลพร่องนะคะและเมื่อเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานนะคะโดยอาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะคะเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวค่ะซึ่งทำหน้าที่ยึดนิวคลีออนในนิวเคลียสเข้าด้วยกันนะคะโดยเราสามารถคำนวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยวได้จากผลคูณระหว่างมวลพร่องในหน่วย AMU นะคะกับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะดังสมการนะคะโดยพลังงานยึดเหนี่ยวที่คำนวณได้นะคะจะมีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะในนิวคลีออนนะคะจะยึดกันด้วยแรงนิวเคลียร์ค่ะซึ่งเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นนะคะเกิดระหว่างนิวคลีออนที่อยู่ติดกันเป็นแรงที่ไม่ขึ้นอยู่กับประจุนะคะและมีขนาดมากกว่าแรงทางไฟฟ้าค่ะมาต่อกันที่ขนาดของนิวเคลียสนะคะเนื่องจากว่ามวลของอะตอมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่นิวเคลียสภายในนิวเคลียสนะคะจึงมีความหนาแน่นสูงมากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะอนุโลมให้เสมือนว่านิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะที่มีความหนาแน่นคงที่จึงทำให้สามารถคำนวณขนาดของนิวเคลียสได้จากสมการนะคะ r เท่ากับ r 0คูณด้วย a ยกกำลัง1ส่วน3นะคะเมื่อ r 0เนี่ยคือค่าคงตัวรัศมีของนิวเคลียสค่ะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.2 ถึง 1.4 เฟอร์มินะคะจากนั้นนะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะจะบอกได้ด้วยอัตราส่วนระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนนะคะหรือว่า be ต่อ a นั่นเองค่ะโดยนิวคลายที่มีเสถียรภาพสูงสุดนะคะจะมีค่า BE ต่อ A เนี่ยเท่ากับ 8.8 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะคะซึ่งมีเลขเชิงมวลเท่ากับ56ค่ะซึ่งก็คือนิวคลายของเหล็กนั่นเองนะคะโดยเราจะเรียกนิวคลายที่มีเลขเชิงมวลอยู่ระหว่าง2ถึง209เนี่ยว่านิวคลายเสถียรนะคะซึ่งหมายถึงนิวคลายที่มีจำนวนนิวคลีออนส่งแรงกระทำซึ่งกันและกันพอดีนะคะทำให้เกิดความสมดุลภายในนิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่3นะคะกัมมันตภาพรังสีเกิดจากนิวคลายที่ไม่เสถียรค่ะ
ริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิวคลายที่ไม่เสถียรก่อนนะคะซึ่งก็คือนิวคลาย

ที่แรงกระทำระหว่างนิวคลีออนไม่สมดุลค่ะโดยแรงกระทำระหว่างนิวคลีออนเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะคือแรงทางไฟฟ้าแล้วก็แรงทางนิวเคลียร์แรงทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงกระทำระหว่างประจุภายในนิวเคลียสค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประจุบวกเนื่องจากอนุภาคโปรตอนนะคะก็จะเกิดแรงผลักขึ้นภายในนิวเคลียสดังแสดงในภาพค่ะและแรงนิวเคลียร์นะคะเป็นแรงดึงดูดที่ไม่คำนึงถึงชนิดของประจุหรือเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นที่มีขนาดสูงนั่นเองนะคะตามภาพเลยเมื่อแรงทั้งสองกระทำต่อกันไม่สมดุล นะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายนั้นน่ะไม่เสถียรนะคะนอกจากนี้นะคะนิวคลายที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนโปรตอนต่อนิวตรอนมากหรือน้อยเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรด้วยเช่นกันนะคะโดยนิวคลายที่ไม่เสถียรเนี่ยจะปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สภาวะสมดุลค่ะโดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีนิวเคลียร์นะคะเราเรียกนิวคลายที่ไม่เสถียรนี้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีค่ะซึ่งปรากฏการที่นิวคลายกัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมานะคะเราจะเรียกมันว่ากัมมันตภาพรังสีค่ะเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพนะคะซึ่งรังสีนิวเคลียร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือรังสีอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยรังสีอนุภาคเนี่ยเป็นรังสีที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอนุภาคซึ่งสามารถวัดมวลของอนุภาคได้เช่นอนุภาคอัลฟาอนุภาคเบต้าเป็นต้นนะคะโดยอนุภาคอัลฟาเนี่ยคือนิวเคลียสของฮีเลียมค่ะประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอน2อนุภาคนิวตรอน2อนุภาคแล้วก็อิเล็กตรอน2อนุภาคนะคะส่วนอนุภาคเบต้าค่ะคืออนุภาคของอิเล็กตรอนดังแสดงในภาพนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอนุภาคอัลฟาเนี่ยจะมีมวลมากกว่าอนุภาคเบต้านะคะจึงส่งผลต่ออำนาจทะลุทะลวงของรังสีทั้ง2ชนิดค่ะคืออนุภาคอัลฟาจะมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำกว่าอนุภาคเบต้านะคะเนื่องจากว่ามันมีขนาดของมวลที่มากกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรังสีนิวเคลียร์ยังแบ่งได้เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นรังสีที่มีสมบัติของคลื่นนะคะแล้วก็ไม่มีมวลได้แก่รังสีแกมมานะคะซึ่งรังสีแกมมาเนี่ยค่ะเป็นการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินของนิวคลายนะคะโดยไม่มีผลต่อเลขมวลและเลขอะตอมของนิวคลายก่อนและหลังการสลายตัวนะคะจากภาพค่ะเมื่อนิวคลายไม่เสถียรนะคะและเกิดการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าออกมาแต่นิวคลายนั้นยังคงไม่เสถียรอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีพลังงานส่วนเกินนะคะนิวคลายนี้ก็ปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีแกมมาค่ะเพื่อปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะการปลดปล่อยรังสีในรูปอนุภาคหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและจะหยุดหรือจบลงเมื่อนิวคลายเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือกลายเป็นนิวคลายเสถียรนั่นเองค่ะและหากเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะคะเราจะพบว่ารังสีอัลฟาเนี่ยมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดและรังสีแกมมาเนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีมวล นะคะต่อมาหัวข้อที่4นะคะการสลายตัวของกัมมันตรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นแบบสุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีใดจะสลายตัวเมื่อไหร่นะคะแต่สามารถคำนวณได้ว่ามีกี่อะตอมที่สลายตัวต่อ1หน่วยเวลานะคะโดยอัตราการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีเนี่ยจะเรียกว่ากัมมันตภาพนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ A ดังสมการค่ะ A มีค่าเท่ากับแลมดา N นะคะเมื่อแลมดาคือค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ n คือจำนวนอะตอมที่เวลา t ใดๆค่ะโดยสามารถคำนวณอะตอมของนิวคลายกัมมันตรังสีในช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ n เท่ากับ n 0 e ยกกำลังลบแลมดา t นะคะหรือ n เท่ากับ n 0ส่วนด้วย2ยกกำลัง n นะคะเมื่อ n 0คือจำนวนอะตอมที่เวลาเริ่มต้นค่ะและn คือเวลา n เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับจำนวนเท่าของค่าครึ่งชีวิตคูณด้วย t ซึ่งคือค่าครึ่งชีวิตดังสมการนะคะค่าคงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลาย

0: ายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีใน1หน่วยเวลาสามารถคำนวณได้ดังสมการนะคะแลมด้าจะมีค่าเท่ากับ 0.693 หารด้วย t ซึ่งค่าคงที่การสลายตัวเนี่ยค่ะจะมีหน่วยเป็น1ต่อวินาทีนะคะและ t นะคะคือค่าครึ่งชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่นิวคลายกัมมันตรังสีสลายตัวแล้วเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งจากปริมาณเดิมดังภาพนะคะแกน y คือปริมาณความเข้มของรังสีเริ่มต้นในที่นี้มีค่าสูงสุดเท่ากับ1นะคะส่วนแกน x ก็คือระยะเวลาจากภาพนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับค่าครึ่งชีวิตปริมาณความเข้มของรังสีจะลดลงเหลือ1ส่วน2หรือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นนั่นเองค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป2เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะปริมาณความเข้มของรังสีเนี่ยก็จะลดลงเหลือ1ส่วน4ของปริมาณเริ่มต้นหรือครึ่งหนึ่งของปริมาณ1ส่วน2นะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนนิวคลายกัมมันตรังสีนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะสุดท้ายหัวข้อที่5นะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์ค่ะคือกระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกฎ2ข้อนะคะก็คือผลรวมของเลขมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมของเลขอะตอมก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมด้วยนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นปฏิกิริยาได้ดังสมการค่ะเมื่อ x เนี่ยคือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ a เนี่ยคืออนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยาส่วน y ก็คือนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ b เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชันนะคะโดยปฏิกิริยาฟิชชันจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุ้นนะคะตัวอย่างเช่นเมื่ออนุภาคนิวตรอนเข้าทำปฏิกิริยากับนิวคลายขนาดใหญ่จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรนะคะจึงแตกออกเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีมวลใกล้เคียงกันนะคะพร้อมกับให้พลังงานประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะต่อ1การเกิดปฏิกิริยานะคะดังภาพเลยนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะคือปฏิกิริยาฟิวชันค่ะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวคลายขนาดเล็กนะคะหลอมรวมเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการเกิดปฏิกิริยาอันนี้นะคะต้องใช้พลังงานสูงมากในการเกิดปฏิกิริยานะคะก็จะสังเกตได้ตามภาพเลยนะคะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะก็หมดลงแล้วขอให้นักเรียนทุกคนฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะ
1: คนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทเทรตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบสทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดรูปชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดรูปชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะ ในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทรดระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทรเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพู่ของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเรตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเรตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเรตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากใสไม่มีสีเป็นได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพู่จะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยาการก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมมูลหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาณ100 มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการ

ทดสอบรายการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีค่นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ

หาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารไลฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่2กันยายน2569กันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมร่องมรสุมได้เลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงค่ะลักษณะเช่นนี้นะคะส่งผลให้พื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้อยู่ในระดับที่มีความเสี่ยงน้อยค่ะโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่ทางด้านตอนบนของภาคเหนือทางด้านตะวันออกของภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึง7กันยายน2569ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่5ถึง7กันยายน2569ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนการเดินทางโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยมาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและ

บลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ค่ฉีดยานิดเดียวเองทำเป็นร้องโอดโอย
1: เอานะอย่างน้อยแม่ก็มีภูมิคุ้มกันไข้หวัดใหญ่แล้วนะ
0: ท่านเป็นใครล่ะคะปู่
1: เจ้าฟ้ามหิดลพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9นะ
0: แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
1: ก็เพราะท่านเป็นคนพัฒนาการแพทย์และยกระดับการสาธารณสุขของประเทศเราให้พัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้เลยละเอ้ยแม่เราตามแล้วล่ะเสร็จแล้วกำลังเดินไป
0: เดี๋ยวนะการสาธารณสุขคืออะไรหรอนั่นสิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแก่นแก้วแมวเข้ามาในโรงพยาบาลไม่ได้นะถ้างั้น

0: ไปดีกว่าว้าวว้าวว้าวว้าว
1: บ้านริมคลองสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
2: หุงข้าวเอาน้ำจากไหน
3: ก็น้ำในคลอง
2: แล้วน้ำกินเอาจากไหน
3: ก็น้ำในคลอง
2: แล้วของเสียปล่อยทิ้งที่ไหน
3: ก็ทิ้งในคลองสิโอ้ยบนอะไรของแกเนี่ยตาอ้วนคลองน้ำเยอะจะตายไปทิ้งอะไรไปมันก็ละลายไปหมดแล้ว
2: โอ้ยน้ำประปาเขามีกันมาเป็น10ปีแล้วทำไมไม่รู้จักใช้ก็นี่ยังไงบ้านเขาออกโรงหมอเป็นว่าเล่นเดี๋ยวลูกปวดท้องเดี๋ยวผัวเป็นผื่นเดี๋ยวเมียคลื่นไส้ไอ้หนูอย่าดูดนิ้ว
3: โรงหมอเขาตั้งขึ้นมาก็เพื่อรักษาคนเจ็บไข้ก็ไปหาหมอก็ถูกแล้วนี่ตาอ้วน
2: คิดอย่างนี้ได้ที่ไหนรู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
3: สาธารณสุขก็ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโทแค่นี้ใครๆก็รู้
2: ไม่ใช่เว้ยสาธารณสุขมันคือการดูแลและจัดการสุขภาพของราษฎรมันไม่ใช่แค่การรักษามันต้องรู้จักป้องกันตั้งแต่การใช้ชีวิตประจำวันให้มันสะอาดพอสะอาดการเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็น้อยลง
4: สาธารณสุขมันไม่ใช่แค่การรักษานี่เอง
2: นี่ฉันไม่ได้คิดไปเองนะเจ้าฟ้ามหิดลน่ะท่านมาสอนที่กรมสุขาภิบาล
3: เดี๋ยวนะเจ้าฟ้ามหิดลนี่ใครเหรอ
2: ท่านก็เป็นลูกชายในหลวงรัชกาลที่5ไงที่ไปเรียนหมอจากเมืองนอกแล้วก็มาทำงานที่โรงพยาบาลสิริราชน่ะนี่แมวแกใช่ไหมเนี่ยมา
4: เห็นแก้วขึ้นไปตั้งแต่เมื่อไหร่
3: เดี๋ยวไม่ใช่แมวฉัน
2: เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ย
3: ฮะเฮ้ย
2: อ้าวไปดูแล้วไอ้หนูแมวพวกเองเหรอเอาแมวมาเดี๋ยวหน้าไปฉีดยากันหมาบ้าให
4: ้ไว้วันหลังนะครับตอนนี้ผมต้องไปก่อนนะครับขอบคุณครับ
2: อ้าวแล้วจะไปยังไงล่ะนะอ้าวอุ้ยหายไปแล้วเป็นไปได้ยังไงล่ะเนี่ยโอ้ย
5: นอกจากนั้นเจ้าฟ้ามหิดลยังติดต่อมูลนิธิจากอเมริกาให้ส่งหมอส่งพยาบาลเก่งๆมาสอนคนไทยด้วยนะแถมยังให้เงินส่วนตัวมาเป็นทุนการศึกษางานวิจัยและให้เงินสร้างตึกที่โรงพยาบาลสิริราชอีกตอนบั้นปลายของพระชนชีพท่านไปรักษาคนไข้ที่โรงพยาบาลในเชียงใหม่ชาวบ้านเรียกท่านว่าหมอเจ้าฟ้าน่ะ
4: ท่านทุ่มเทเพื่อคนไทยมากๆเลยนะคะ
5: ใช่จ้ะ
6: วันนี้ได้รู้ว่าหมอเจ้าฟ้าพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9ทุ่มเทพัฒนาการแพทย์จนเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับการแพทย์การสาธารณสุขไทยมาจนทุกวันนี้

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชา
1: แก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
2: วันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่

0: การทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เขียนอย่างนี้นะเทป1ซีน6คัด1เทค1
2: ขออนุญาตติดไวเลสนะคะ
3: ได้ค่ะ

0: ื้น6คัด1เทค1
1: 5 4 3 2 action
0: ดูดีค่ะพลอยใสค่ะ
1: โนนี้ค่ะ
0: ยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะรายการยังทำดีตามพ่อสอนพาเพื่อนๆตามรอยพระราชนิพนธ์กันอย่างต่อเนื่องจนมาถึงบทสรุปกันแล้วนะคะวันนี้หนูดีจะพาเพื่อนๆไปรับชมแง่คิดดีๆจากเรื่องพระมหาชนกตามคำสอนพ่อไปพร้อมๆกันไปชมกันเลยค่ะ
2: ความเดิมตอนที่แล้วนางมณีเมฆขลานางฟ้าผู้ดูแลมหาสมุทรกลับมาจากเทวสมาคมจึงได้ตรวจตราดูความเรียบร้อยของมหาสมุทรและเห็นว่าพระมหาชนกว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรด้วยความเพียรถึง7วัน7คืนก็เลยเกิดความสงสัยมาปรากฏกายเพื่อสอบถามค่ะ

0: บทนี้จะเป็นบทสุดท้ายที่พวกเราจะมาเล่ากันนะคะเพื่อให้เพื่อนๆได้สรุปและนำแง่คิดมาปรับใช้กันค่ะตามมาเลยค่ะ
1: บทที่22และ23
2: ตอนนางมณีแม่ขลาพาพระมหาชนกไปยังกรุงมิถิลานครพระมหาชนกได้บอกความบริสุทธิ์ใจที่ยังคงพยายามต่อทำให้นางมณีแม่ขลาเกิดความประทับใจนางมณีแม่ขลาจึงอุ้มพระมหาชนกขึ้นจากมหาสมุทรครั้นเมื่อพระมหาชนกอ่อนแรงนางมณีแม่ขลาจึงทำตามประสงค์ของพระมหาชนก
1: เธอจึงพาพระมหาชนกเหาะข้ามมหาสมุทรไปยังมิถิลานคร
3: โอ้ในที่สุดก็มาถึงแล้ว
2: จากนั้นพระมหาชนกก็ได้ปกครองเมืองมิถิลานครด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับเรื่องราวในพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกได้แง่คิดอะไร
1: และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันยังไงบ้างครับ
4: สนุกครับผมว่าสนุกผมจะไปโรงเรียนอย่างไม่ท้อถอยครับ
2: แม่ดีจังเลยนะครับเอาไปใช้ในการเดินทางไปโรงเรียนนั่นนะครับอ้าวแล้วเพื่อนๆคนอื่นล่ะครับ
5: หนูจะมีสติเวลาครูสอนจะตั้งใจเรียนเก่งๆค่ะ
1: ดีจังเลยเดี๋ยวพวกเราจะสรุปให้ทุกคนฟังอีกรอบนะครับ
2: พวกเราต้องมีความอดทนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคพวกเราต้องแก้ไขปัญหาโดยมีสติโอเคไหมครับ
6: โอเคครับ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆกับเรื่องราวดีๆของพ่อที่ถ่ายทอดผ่านพระราชนิพนธ์เรื่องนี้ไม่เพียงแต่สนุกแต่ยังให้ข้อคิดให้คำสอนมากมายเลยนะคะอย่าลืมนำข้อคิดอย่าลืมนำแง่คิดไปปรับใช้กันด้วยนะคะและพบกันใหม่กับพวกเรายังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะเพื่อนๆลาก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะ
7: ครับผ่านค่ะเอาบทซีน5ไปต่อกับพิธีกรอ้าวทุกคนเปลี่ยนซีนเดี๋ยวสด
0: ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าคำว่าสติปัญญามีความหมายกว้างขวางมากนั้นมากสติหมายถึงความระลึกได้ก็ได้ความรู้สึกตัวก็ได้ความไม่วิปลาสก็ได้ความรู้จักผิดชอบก็ได้ปัญญาก็หมายถึงความมีวิชาความรู้ความรู้ทั่วหรือความรอบรู้ความรู้จริงรู้ตลอดหรือจะหมายถึงความเฉลียวฉลาดและสามารถซึ่งเกิดจากการศึกษาและความคิดพิจารณาก็ได้ผู้ที่มีสติปัญญาจึงควรมีทั้งสติและปัญญาโดยครบถ้วนทุกลักษณะเพื่อให้สามารถรู้เท่าทันและรู้แจ้งจริงในสิ่งต่างๆและสามารถพิจารณาหาลู่ทาง

กับทั้งวิธีการที่ถูกต้องและประสิทธิภาพในการปฏิบัติตัวปฏิบัติงานได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันเสาร์ที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2521

ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติในการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติดังนี้จัดเตรียมสิ่งของและเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ใช้งานในยามฉุกเฉินอาทิเครื่องอุปโภคบริโภคอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายและเอกสารสำคัญต่างๆศึกษาวิธีป้องกันและปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัยพิบัติการช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นวิธีใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิงจดจำหมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาทิสถานีตำรวจสถานีดับเพลิงโรงพยาบาลสำหรับติดต่อแจ้งเหตุและประสานขอความช่วยเหลือตรวจสอบบ้านเรือนให้อยู่ในสภาพปลอดภัยมีโครงสร้างมั่นคงแข็งแรงจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบไม่กีดขวางทางเดินและทางออกสู่บันไดหนีไฟพร้อมตัดแต่งกิ่งไม้ที่เสี่ยงต่อการหักโค่นที่สำคัญให้หมั่นติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยจดจำเส้นทางหนีภัยจุดนัดพบที่ปลอดภัยรวมถึงวางแผนการอพยพหนีภัยและเข้าร่วมการฝึกซ้อมอพยพหนีภัยอยู่เสมอ

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสายน้ำแห่งแผ่นดินพระองค์ทรงสายพระราชหฤทัยในเรื่องนี้ตลอดมาด้วยทรงตระหนักว่าน้ำเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำรงชีวิตของพืชสัตว์และมนุษย์จากการเรียนรู้โครงการในพระราชดำริของพระบรมชนกนาถและพระบรมราชชนนีดังความในพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานไว้ความตอนหนึ่งว่าหลักสำคัญว่าต้องมีน้ำน้ำบริโภคและน้ำใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูกเพราะชีวิตอยู่ที่นั่นถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ล้นกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ได้ทรงสืบสานพระราชปณิธานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรทุกหมู่เหล่าอย่างในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัตตานียะลาและนราธิวาสที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ

้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากถึง37โครงการตลอดเวลาที่ผ่านมาจวบจนปัจจุบันล้นเกล้าลงกระหม่อมรัชกาลที่10ทรงมุ่งมั่นสืบสารพัฒนาต่อยอดทุกโครงการของพระบรมราชชนกพระบรมราชชนนีอาทิอ่างเก็บน้ำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจำนวน22โครงการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบรมชนกนาถอีกพันกว่าโครงการนอกจากนี้ทรงมีพระราชดำริให้ฟื้นฝายที่ชำรุดโดยให้ชื่อใหม่ว่าฝายมีชีวิตฝายรูปแบบใหม่เพื่อใช้แก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยเป็นการสร้างฝายที่มีโครงสร้างของฝายมาจากธรรมชาติใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่นเช่นไม้ไผ่นำไปปักลงในลำน้ำเสมือนเสาเข็มเรียงกันผูกด้วยเชือกเพื่อยึดโยงเข้าด้วยกันสำหรับตัวฝายกั้นน้ำจะใช้ทรายบรรจุใส่กระสอบวางเรียงซ้อนกันการสร้างฝายมีชีวิตเป็นการยกระดับน้ำขึ้นเพื่อกักเก็บน้ำและเป็นฝายน้ำล้นที่จะให้น้ำไหลผ่านฝายตลอดเวลาเมื่อวันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2560พระองค์เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมภัยแล้งผลักดันน้ำเค็มน้ำเน่าเสียจากแม่น้ำปราจีนบุรีแม่น้ำบางปะกงและรักษาระบบนิเวศให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภคได้ตลอดทั้งปีปัญหาภัยแล้งเป็นปัญหาที่พระองค์ทรงห่วงใยหรือมาทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้ทุกหน่วยงานและจิตอาสาพระราชทานดูแลประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดที่ใดเดือดร้อนทุกเข็นทรงดับร้อนผ่อนเย็นสองพระหัตถ์นี้อบอุ่นและยิ่งใหญ่เหลือเกินสองพระหัตถ์และรอยพระบาทญาตราหาปวงประชามานานเนิ่นทุกครั้งที่เห็นภาพที่ไม่เคยเห็นน้ำตาก็อาบแก้มคนไทยเมื่อนั้นทูลกระหม่อมแก้วของปวงประชาร่มฟ้าแห่งแผ่นดินขอพระองค์จงทรงพระเจริญ

การละครั้งหนึ่งณพระราชนิเวศมฤคทายวันจังหวัดเพชรบุรีมีฝูงเนื้อทรายอาศัยอยู่จำนวนมากจึงเป็นที่มาของห้วยทรายนามที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ป่าและทรัพยากรธรรมชาติแต่แล้วเมื่อพื้นป่าถูกบุกรุกเพื่อทำไร่จึงทำให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลขาดแหล่งน้ำดินเสื่อมคุณภาพราษฎรไม่สามารถทำการเกษตรได้อีกนับเป็นเวลาอันยาวนานที่ความแห้งแล้งปกคลุมห้วยทรายจนกระทั่งในวันที่5เมษายน2526พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสภาพพื้นที่และมีรับสั่งว่าหากปล่อยทิ้งไว้จะกลายเป็นทะเลทรายในที่สุดพระองค์มีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีขึ้นเพื่อศึกษาค้นหารูปแบบการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรอย่างเหมาะสมย่าแฝกเป็นกำลังสำคัญในการฟื้นฟูดินที่เสื่อมโทรมโดยช่วยพังทลายชั้นดินที่แข็งเป็นดานด้วยการชอนชัยของรากที่แผ่กระจายเหมือนร่างแหแถมยังช่วยยึดป้องกันการพังทลายของดินรักษาหน้าดินและกักเก็บความชุ่มชื้นนอกจากนั้นศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายได้ส่งเสริมให้ราษฎรบำรุงรักษาดินอย่างถูกวิธีเพื่อปรับพื้นที่สำหรับการเพาะปลูกน้ำเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตและระบบอ่างพวงคือกลไกสำคัญในการส่งน้ำไปหล่อเลี้ยงพื้นที่ทำกินของราษฎรอย่างทั่วถึงด้วยการส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่นอกพื้นที่มาเติมอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กในโครงการแล้วบริหารจัดการระบบเครือข่ายอ่างเก็บน้ำให้ไหลรินอย่างไม่ขาดสายระบบภูเขาป่าหรือป่าเปียกเป็นหนึ่งในพระราชดำริที่สร้างความเจริญงอกงามให้พื้นป่าด้วยการสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำด้านล่างขึ้นไปสู่จุดสูงที่สุดบนเนินเขาจากนั้นปล่อยน้ำให้กระจายลงมาสร้างความชุ่มชื้นแก่พื้นที่ป่าทำให้พืชพันธุ์ไม้ต่างๆค่อยๆฟื้นตัวงอกงามการส่งเสริมให้ราษฎรดำเนินตามแนวพระราชดำริการปลูกป่า3อย่างได้ประโยชน์4อย่างรวมทั้งการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าโดยเฉพาะเนื้อทรายเพื่อปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติด้วยเวลาเพียงไม่นานพื้นป่าได้ฟื้นคืนความสมบูรณ์อีกครั้งเมื่อผืนดินดีและมีแหล่งน้ำเมื่อผืนป่าให้ความร่มเย็นได้นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรด้วยรูปแบบเกษตรกรรมที่ยั่งยืนและการส่งเสริมพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่เหมาะสมเพื่อสร้างรายได้นอกจากนั้นศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายได้ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างความเข้มแข็งในชุมชนณวันนี้ด้วยผลสำเร็จแห่งการพัฒนาได้ก่อให้เกิดแหล่งเรียนรู้ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรอย่างครบวงจรคนกับป่าสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและนี่คือดินแดนที่ครั้งหนึ่งมีแต่ความแห้งแล้งเสื่อมโทรมแต่ในวันนี้ได้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งสมดังนามห้วยทราย

0: ดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงแผ่นดินไหวนะคะเป็นภัยที่ไม่มีเครื่องมือใดๆจะสามารถคาดการณ์ได้ไม่ว่าจะเป็นสถานที่เกิดระยะเวลาหรือแม้กระทั่งระดับความรุนแรงค่ะและที่สำคัญนะคะแผ่นดินไหวยังก่อให้เกิดภัยอื่นๆตามมาไม่ว่าจะเป็นอัคคีภัยแผ่นดินทรุดอาคารถล่มหรือแม้กระทั่งสึนามิค่ะโดยเฉพาะถ้าหากว่าแผ่นดินไหวนั้นเกิดขึ้นในพื้นที่ใกล้ชุมชนก็จะยิ่งก่อให้เกิดความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ
0: และเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะวิธีรับมือแผ่นดินไหวโดยประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยควรตรวจสอบอาคารบ้านเรือนให้มีโครงสร้างมั่นคงแข็งแรงพร้อมยึดติดสิ่งของและเฟอร์นิเจอร์กับพื้นหรือผนังอย่างแน่นหนาไม่วางสิ่งของที่มีน้ำหนักมากไว้บนที่สูงเพื่อป้องกันสิ่งของหล่นทับขณะเกิดแผ่นดินไหวให้ยึดหลักหมอบป้องเกาะโดยหมอบใต้โต๊ะหรือหลบในจุดที่มีโครงสร้างแข็งแรงยึดเกาะโต๊ะหรือที่กำบังให้แน่นและเคลื่อนตัวไปตามทิศทางของแรงสั่นสะเทือนหากไม่มีที่หลบกำบังให้ใช้แขนหรือมือกำบังศีรษะและลำคอเพื่อป้องกันสิ่งของตกกระแทกที่สำคัญควรรอให้แผ่นดินไหวสงบก่อนค่อยออกจากอาคารไม่ใช้ลิฟต์ในการอพยพออกจากอาคารเพราะอาจติดค้างในลิฟต์ทำให้เสียชีวิตได้กรณีอยู่ในที่โล่งแจ้งควรให้อยู่ห่างจากสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ที่อาจถล่มหรือล้มทับหากอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลและน้ำทะเลลดระดับอย่างรวดเร็วให้รีบออกห่างจากชายฝั่งมากที่สุดขึ้นที่สูงมากกว่า15เมตรหากล่องเรืออยู่กลางทะเลห้ามนำเรือกลับเข้าฝั่งเพราะจะได้รับอันตรายจากคลื่นสึนามิ
1: ท้ายที่สุดนี้นะคะการเรียนรู้วิธีเตรียมพร้อมรับมือและการปฏิบัติตนเมื่อเกิดแผ่นดินไหวค่ะก็จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการที่จะได้รับอันตรายจากเหตุแผ่นดินไหวและก็สามารถที่จะเอาตัวรอดได้ในสถานการณ์นั้นด้วยนะคะอย่าลืมนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นห่วงคุณผู้ชมทุกท่านค่ะอุบัติภัยป้องกันได้เริ่มต้นที่ตัวเราแล้วกลับมาพบกับข้อคิดดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในครั้งหน้าส่วนนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: เสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงอุบัติภัยสารเคมีนะคะนั่นก็คือภัยที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์สารเคมีที่ไม่ถูกวิธีค่ะและชุมชนที่อยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมก็มีความเสี่ยงนะคะที่จะเจอเรื่องของสารเคมีรั่วไหลได้หรือแม้กระทั่งการใช้รถใช้ถนนค่ะก็มีโอกาสที่จะประสบพบเห็นอุบัติเหตุรถบรรทุกสารเคมีนะคะดังนั้นวันนี้ลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีข้อแนะนำดีๆมาฝากค่ะ
0: เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะการเตรียมพร้อมรับมืออุบัติภัยสารเคมีโดยศึกษาข้อมูลของสารเคมีอ่านฉลากพร้อมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดสวมถุงมือหน้ากากอนามัยรองเท้าบูททุกครั้งที่ใช้งานสารเคมีไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตรายต่อทางเดินหายใจในบริเวณที่อากาศไม่ถ่ายเทพร้อมจัดเก็บสารเคมีในที่มิดชิดห่างจากมือเด็กเมื่อประสบอุบัติภัยสารเคมีให้ใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากออกให้ห่างจากจุดเกิดเหตุด้านเหนือลมในระยะไม่ต่ำกว่า300เมตรห้ามก่อประกายไฟบริเวณที่สารเคมีรั่วไหลหรือจัดการสารเคมีรั่วไหลด้วยตัวเองแต่ให้โทรศัพท์แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาควบคุมสถานการณ์พร้อมให้ข้อมูลประเภทสารเคมีจุดเกิดเหตุและจำนวนผู้ประสบภัยกรณีสัมผัสสารเคมีให้รีบถอดเสื้อผ้าและใช้น้ำสะอาดล้างผิวหนังหากสารเคมีเข้าตาควรเปิดเปลือกตาให้น้ำไหลผ่านอย่างน้อย15นาทีห้ามขยี้ตาหรือใช้น้ำยาหยอดตาเมื่อพบเห็นรถบรรทุกสารเคมีประสบอุบัติเหตุให้ดับเครื่องยนต์จอดรถให้ห่างจากจุดเกิดเหตุและห้ามก่อประกายไฟเพราะเสี่ยงต่อการระเบิดและเพลิงไหม้
1: ท้ายที่สุดนี้นะคะอุบัติภัยจากสารเคมีสามารถที่จะป้องกันได้นะคะถ้าหากว่าเราใส่ใจศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีรวมถึงการหมั่นสังเกตความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับสภาพแวดล้อมค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็สามารถที่จะลดความเสี่ยงในการที่จะได้รับอันตรายจากสารเคมีได้แล้วค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเอาไว้นะคะว่าอุบัติภัยป้องกันได้เริ่มต้นที่ตัวเราและกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ในสัปดาห์หน้าส่วนนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะในช่วงฤดูฝนแบบนี้นะคะก็ทำให้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ค่ะแล้วก็ทำให้เกิดความเสี่ยงในหลายพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นที่ลาดเชิงเขาที่ราบลุ่มใกล้ทางน้ำผ่านนะคะหรือว่าริมแม่น้ำเองที่อาจจะก่อให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำล้นตลิ่งได้ค่ะนี่จึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องเรียนรู้เตรียมพร้อมรับมือและป้องกันอุทกภัยค่ะ
0: และเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะประชาชนเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยโดยติดตามพยากรณ์อากาศประกาศเตือนภัยพร้อมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเก็บกวาดขยะกำจัดวัชพืชไม่ให้อุดตันท่อน้ำและทางระบายน้ำนำกระสอบทรายมาวางเป็นแนวคันกั้นน้ำป้องกันน้ำท่วมบ้านเรือนตลอดจนจัดเตรียมถุงยังชีพและเอกสารสำคัญไว้ในซองพลาสติกกันน้ำไว้บริเวณที่สามารถจะนำติดตัวได้ทันทีที่ต้องอพยพเมื่อเกิดอุทกภัยให้ประเมินสถานการณ์หากยังสามารถอาศัยอยู่ในบ้านเรือนให้ขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ขึ้นบนที่สูงอพยพสัตว์เลี้ยงและเคลื่อนย้ายยานพาหนะไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยตัดกระแสไฟฟ้าห้ามใช้หรือสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกชื้นหรือยืนอยู่บนพื้นที่ชื้นแฉะห้ามเข้าใกล้แนวเสาไฟฟ้าหรือสัมผัสวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้าดูดอีกทั้งระวังอันตรายจากสัตว์มีพิษและวัสดุมีคมที่จมอยู่ใต้น้ำและหลีกเลี่ยงการประกอบกิจกรรมบริเวณที่มีกระแสน้ำไหลเชี่ยวกรณีสถานการณ์รุนแรงให้อพยพไปตามที่ปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางที่มีระดับน้ำท่วมสูงเหนือเข่าเพราะจะทำให้จมน้ำเสียชีวิตได้
1: ท้ายที่สุดนี้นะคะฝากเตือนไปยังพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยนะคะให้ติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดค่ะรวมไปถึงการปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัดนะคะเพื่อที่จะทำให้การใช้ชีวิตในช่วงการเกิดอุทกภัยนั้นสามารถที่จะเป็นไปได้อย่างปลอดภัยค่ะอย่าลืมนะคะอุบัติภัยป้องกันได้เริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความปรารถนาดีจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะและกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ในครั้งหน้าวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: การรวมกันเร็ว
1: หนูไม่ชอบวิทยาศาสตร์เลยค่ะเพราะหนูเบื่อแล้วแบบไม่ชอบการทดลองด้วยค่ะไม่อยากเตรียมอุปกรณ์อะไรเลยค่ะ
2: มันถ้าเรามีวิธีการที่ทำให้เด็กเขาสนใจเด็กรักในอนาคตในวิทยาศาสตร์ของเราเจริญก้าวหน้าประเทศชาติเราก็จะเจริญก้าวหน้าด้วย
3: สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Think to Do ครับวันนี้เราเดินทางมาที่โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐารามเพื่อตามมาดูการกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชด้วยกระแสไฟฟ้าครับแต่ก่อนอื่นเรามารู้จักการเจริญเติบโตของพืชกับอาจารย์สมานกันก่อนดีกว่าครับ
4: เจริญเติบโตครับ
2: ถ้าเราให้เด็กเขาได้ลงมือกระทำเองด้วยตัวเองเนี่ยแล้วก็มีสื่อมีอุปกรณ์ให้เขาได้ศึกษาได้จับได้สัมผัสนะเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเขาสนุกพอสนุกเนี่ยเขาก็จะสนใจ
4: เมื่อคราวที่แล้วที่เราเรียนเรื่องเกี่ยวกับการเจริญเติบโตเรียนจำได้ไหมการเจริญเติบโตเป็นไง
5: จำ
4: ใครรู้บ้างว่าการเจริญเติบโตที่เราเรียนไปเป็นยังไงเห็นไหมตูนการเจริญเติบโตเป็นไงคะตูนลองตอบดูสิ
5: การวัดน้ำหนักส่วนสูง
4: 1เราดูจากน้ำหนัก2ส่วนสูงมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกอ่ะยืนเลยยืนสัก
5: ฮอร์โมนในร่างกาย
4: ฮอร์โมนในร่างกายมันเป็นยังไงอ่ะ
5: คือร่างกายเริ่มการเปลี่ยนแปลง
4: แต่นั่นเป็นการเจริญเติบโตของอะไรของสัตว์ใช่ไหมต่อไปเนี่ยเราก็จะว่าด้วยเรื่องการเจริญเติบโตเหมือนกันแต่เราจะเป็นเรื่องของการเจริญเติบโตของพืชเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะว่าเรื่องการเจริญเติบโตของพืชนะครับนักเรียนพืชในห้องเราไม่มีดังนั้นเดี๋ยวเราไปพูดถึงเรื่องของการเจริญเติบโตของพืชเราไปว่าของจริงกันเราไปดูว่าพืชเนี่ยมันเจริญเติบโตอย่างไรเอาสมุดนะครับไปเลคเชอร์แล้วก็ออกไปเข้าแถวให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเรียนข้างล่างกันนะครับเจอเลยครับครับใครแยกไปกลุ่มต่อแยกเลยนักเรียนใบมากขึ้นแตกกิ่งก้านสาขามากขึ้นสูงขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับตอนแรกๆนั่นแสดงว่ามันทำไมขึ้นเจริญเติบโตขึ้นนะครับเพราะนักเรียนเนี่ยนะดูการเจริญเติบโตเนี่ยนักเรียนเนี่ยดอกนะครับดอกถามก่อนว่าตอนแรกเนี่ยมันมีดอกไหมไม่มีดอกแล้วก็มันค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมาในสุดก็มีดอกวันดอกเนี่ยการที่พืชออกดอกเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นว่าพืชมีการเจริญเติบโตด้วย
6: ตำลึงอ่ะแล้วตำลึงไม่เอา
2: คือผมให้เด็กเนี่ยรายงานข่าวก็เนื่องจากสอนวิทยาศาสตร์ก็ให้รายงานเกี่ยวกับข่าววิทยาศาสตร์แล้วเขาก็หาข่าวมารายงานกันเสร็จแล้วก็มันก็จะมีอยู่คนนึงที่เข้ามารายงานข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการกระตุ้นไฟฟ้าการเจริญเติบโตเนี่ยฮะก็เราก็พูดถึงเรื่องของการทำโครงงานจะทำโครงงานอะไรนะครับก็ให้เขาไปตั้งปัญหาเสร็จแล้วเขาก็เอาเรื่องที่เขารายงานเนี่ยนะไปปรึกษากันนะไปปรึกษากันแล้วก็มาถามว่าจะทำเรื่องนี้นะดีไหมทำได้ไหมซึ่งการทำโครงงานเนี่ยถ้าเด็กสนใจเนี่ยเราก็เปิดโอกาสให้เด็กทำได้อยู่แล้วนะเพราะไม่มีปัญหาอะไร
7: จากการที่พวกเราเนี่ยนะไปประชุมกลุ่มกันแล้วใช่ไหมแล้วเราจะทำการทดลองเนี่ยจะทำยังไงบ้าง
8: ก็ต่อใช้ไฟฉายใช้สังไฟฉาย
9: ก็ใส่น้ำลดน้ำ
7: แล้วลดน้ำเวลาลดน้ำมีวิธีการลดยังไงไหมต้องทดอันนู้นมากอันนี้น้อยอะไรยังไงนะ
8: เราก็
10: ตวงเท่ากัน
8: เท่ากัน
10: แล้วก็ตวงกัน
7: คือไอ้ตัวนี้เนี่ยเราพูดถึงตัวแปรควบคุมใช่ไหมไอ้พวกนี้คืออะไร
10: มาเลเนส
8: เอ้ยตัวแปร

0: ตัวแปด
1: กลุ่ม
2: เรียกอะไร
1: ไม่ตัวแปดต้น
2: เป็นตัวแปด
3: เพราะว่าเราสังเกตจากปกติในตอนนี้นะคะต้นไม้มีจำนวนร้อยลงค่ะแล้วก็เศรษฐกิจตอนนี้ก็กำลังย่ำแย่ค่ะพวกเราก็เลยอยากจะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นและต้นไม้มีจำนวนมากขึ้นค่ะพวกเราก็เลยจะสังคิดว่าการที่จะทำอย่างเงี้ยทำให้พืชมีการเจริญเติบโตได้ดีขึ้นแล้วก็สามารถทำให้เศรษฐกิจเราดีขึ้นด้วยค่ะ
4: ก็คือทฤษฎีของหนูก็คือมันน่าจะมีการดูดซึมแร่ธาตุนะคะจากดินเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ขึ้นไปสู่ลำต้นนะคะก็จะมีกระบวนการออสโมซิสกับแอคทีฟทรานสปอร์ตค่ะกระบวนการออสโมซิสก็คือการนำแร่ธาตุจากดินนะคะขึ้นไปสู่ลำต้นโดยผ่านเยื่อหุ้มค่ะส่วนกระบวนการแอคทีฟทรานสปอร์ตก็คือการนำแร่ธาตุไปสู่ลำต้นนะคะลำต้นของพืชโดยใช้พลังงานค่ะ
2: หนึ่งการเจริญเติบโตแล้วอีกอันนึงที่เราดู
0: การงอก
2: การงอกไงเราดูว่าการงอกอันไหนเนี่ยคือระหว่างอะไรนะใช้ถ่านหนึ่งก้อนใช้ถ่านสองก้อนแล้วไม่ใช่ถ่านอันไหนหนึ่งงอกเร็วกว่ากัน2เจริญเติบโตเร็วกว่ากันแล้วเราจะบันทึกการเจริญเติบโตยังไงวิธีการบันทึกพูดถึงวิธีการบันทึก
1: สามวันครั้งหนึ่ง
2: สามว
1: ันแล้วก็
5: จำนวนต้นที่มันจะ
2: หนึ่งนับจำนวนต้นบันทึก
1: ความสูง
3: เราเอาไม้บรรทัดวัด
6: ครูอยู่ในฐานะที่ปรึกษาเท่านั้นนะครับเราต้องให้เด็กเข้าไปศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองก่อนนะครับคือให้เด็กไปหาคือถ้าเด็กได้ทำด้วยตัวเองเนี่ยเขาจะรู้ปัญหาแล้วตรงนั้นแหละเขาก็จะเอามาปัญหาเนี่ยมาปรึกษาเราคือถ้าเราไม่ให้เด็กทำเองก่อนเนี่ยเรามาบอกขั้นตอนก่อนสมมติเนี่ยนะไอความรู้ที่เด็กได้องค์ความรู้ต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่ยั่งยืนนะครับสู้ให้เขาไปหาไปเผชิญกับปัญหาก่อนนะพอเผชิญกับปัญหาแล้วเนี่ยมีปัญหาเขาแก้ปัญหาได้นะมันจะให้เขาภาคภูมิใจนะนี่ถ้าเขาแก้ปัญหาไม่ได้เนี่ยแล้วเขาก็มาปรึกษาเราเราก็บอกแนวทางเท่านั้นไม่ได้ลงมือทำให้เขานะบอกแนวทางให้เขาให้เขาไปแก้ปัญหาซึ่งมันจะทำให้เขาเนี่ยนะเกิดความรู้ที่เรียกว่าอะไรค่อนข้างถาวรมากกว่านะคิดว่าการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แบบนี้มันจะทำให้เด็กได้ความรู้มากกว่า
3: พวกเราคะจะมาอธิบายการทดลองการใช้ไฟฟ้าเร่งการงอกและการเจริญเติบโตของพืชค่ะ
4: ค่ะอุปกรณ์ก็จะมี1ถังค่ะ2เมล็ดผักบุ้ง3เมล็ดกวางตุ้ง4เมล็ดคะน้า5เมล็ดข้าวโพด6เมล็ดข้าวเปลือก7กระบอกไฟฉาย8สายไฟ9ถ่านไฟฉาย10น้ำ11ดินค่ะ
3: วิธีการทดลองนะคะพวกเราก็จะเอาดินนะคะใส่ลงในภาชนะค่ะประมาณค่อนของกระถางค่ะจากนั้นเราก็จะใส่เมล็ดพืช นะคะลงในภาชนะค่ะชนิดละ3กระถางค่ะแล้วพวกเรานะคะจะเอาถ่านไฟฉายค่ะใส่ในกระบอกไฟฉายค่ะแล้วนำสายไฟต่อเป็นวงจรค่ะให้เข้ากับภาชนะนะคะจากนั้นเราก็ใส่จุ่มลงในภาชนะเลยค่ะพวกเราก็จะรดน้ำนะคะสังเกตการเจริญเติบโตทุกๆ3วันค่ะ
7: กระแสไฟฟ้าก็มีผลต่อปัจจัยของพืชเช่นพืชเนี่ยก็ต้องมีน้ำเป็นปัจจัยที่สำคัญเพราะฉะนั้นเมื่อเอากระแสไฟฟ้าใส่ลงไปในน้ำอาจจะแตกตัวเป็นออกซิเจนซึ่งก็เป็นปัจจัยที่พืชต้องการในการเจริญเติบโตนะฮะประการที่หนึ่งอีกประการหนึ่งก็คืออุณหภูมิในการเจริญเติบโตก็อาจจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นก็เป็นปัจจัยที่ทำให้พืชเจริญเติบโตเหมือนกันและถ้าเป็นปัจจัยที่ลึกซึ้งขึ้นก็คือกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะทำให้ฮอร์โมนหรือโกรทฮอร์โมนของพืชหรือออกซินเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปตามสนามไฟฟ้าเมื่อมีฮอร์โมนตัวนี้พืชก็เจริญเติบโตและสารอาหารก็ดีแร่ธาตุก็ดีถ้าเกิดเป็นสารอาหารขนาดใหญ่พืชไม่สามารถดูดซึมไปใช้ได้กระแสไฟฟ้าก็จะทำให้สารอาหารทำให้แร่ธาตุเหล่านี้เนี่ยแตกตัวมีขนาดเล็กลงเหมาะที่จะหรือว่าสามารถดูดซึม เข้าไปใช้ในการเจริญเติบโตได้อันนี้ก็เป็นผลของกระแสไฟฟ้าต่อการเจริญเติบโตของพืชค่ะ
2: ก็ทำเหมือนเดิม
3: 12เซนครึ่ง
2: นับจำนวนต้นเมื่อกี้บอก

0: 17 เซน
1: ช้าช้าช้า
0: ก็เราต้องสังเกตให้ดีอะค่ะว่าจำนวนต้นมันเท่าไหร่แล้วก็ส่วนสูงมันเท่าไหร่ค่ะ
2: มันเป็นอย่างที่หนูคิดไว้ค่ะก็คือมีพืชทั้ง4ชนิดก็คือผักบุ้งกวางตุ้งคะน้าแล้วก็ข้าวเปลือกค่ะเป็นตามที่พวกหนูตั้งสมมติฐานไว้แต่ว่ามีเมล็ดข้าวโพดอะค่ะที่ไม่ได้เป็นตามที่พวกหนูตั้งเอาไว้ก็คือถ้าเกิดว่าใช้ถ่านไฟฉายกระตุ้น2ก้อนเนี่ยจะทำให้ต้นข้าวของข้าวโพดเนี่ยเจริญเติบโตได้ช้าลงค่ะแล้วก็มีความสูงที่ไม่ค่อยจะสูงกว่าที่ไม่ได้ใช้ไฟฟ้ากระตุ้นนะคะ
1: แต่ละอย่างเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่า อันนี้เป็นตัวควบคุมนี่นะไม่ได้ใช้ถ่านไฟฉายกระตุ้นใช่ไหมอันนี้ใช้ถ่าน1ก้อนใช้ถ่าน2ก้อนเนี่ยจากที่เรารายงานมาเนี่ยถ่านไฟฉาย1ก้อนกับเปรียบเทียบกับถ่านไฟฉายที่ไม่ได้กระตุ้นเลยเนี่ยเป็นยังไงกันเปรียบเทียบ2อย่างนี้เป็นไงกัน
3: ตรงนี้มันเจริญเติบโต
0: มันดีกว่า
1: อันนี้เจริญเติบโตกระตุ้นด้วยถ่านไฟฉาย1ก้อนเจริญเติบโตเร็วกว่าดีกว่า2ก้อน
3: ที่สุดเลย
1: เจริญเติบโตดีที่สุดแล้วทําไมข้าวโพดข้าวโพดมันเป็นยังไงนี่กระตุ้นด้วยถ่านไฟฉาย2ก้อนใช่ไหมแล้วเป็นยังไงนั่นสรุปว่าเนี่ยถ้าใช้กระแสไฟกระตุ้นกับไม่ค่อยเจริญเติบโตถูกไหมส่วนถ้าไม่ใช้ไฟฟ้าตู้กระตุ้นเนี่ยมันเจริญเติบโต
2: ตอนท้อค่ะเพราะว่ามันไม่เป็นตามที่ตั้งไว้ค่ะแต่หลังๆก็รู้สึกเริ่มดีขึ้นแล้วค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าแบบเราไม่ต้องไปคิดมากก็ได้เพราะว่าการที่เราไม่ใช้ไฟฟ้ากระตุ้นมันก็เมล็ดข้าวโพดก็เจริญเติบโตดีอยู่แล้วค่ะ
4: การทดลองของเด็กกลุ่มนี้เนี่ยเขาใช้ข้าวข้าวโพดผักบุ้งคะน้าผักกวางตุ้งปรากฏว่า 3-4 อย่างเนี่ยเป็นไปตามสมมติฐานที่เขาตั้งไว้แต่ข้าวโพดไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่เขาตั้งมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าธรรมชาติของพืชแต่ละชนิดต้องการปัจจัยไม่เหมือนกันเพราะนั้นปัจจัยที่เขาใส่ลงไปให้กับพืชเหมาะสำหรับข้าวเหมาะสำหรับคะน้าเหมาะสำหรับผักกวางตุ้งผักบุ้งแต่ไม่เหมาะสำหรับข้าวโพดมันก็ส่งผลให้ข้าวโพดเนี่ยไม่เจริญเติบโตตามที่เขาตั้งสมมติฐานเอาไว้นะฮะอันนี้เป็นไปได้ค่ะ
5: เราได้เห็นการทดลองของพวกเขาจนได้ผลการทดลองเป็นที่น่าพอใจแล้วนะครับตอนนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าพวกเขาจินตนาการเห็นอะไรจากการทดลองนี
0: ้สมมติเรามีญาติมีที่เป็นเกษตรกรเราอาจจะไปบอกเกษตรกรพวกนั้นว่าทำไมไม่ลองใช้ไฟฟ้าเร่งต้นกล้าดูจะได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ต้นเนี่ยจะเติบโตไวขึ้นด้วย
6: หนูคิดว่าหนูได้ประสบการณ์ค่ะประสบการณ์ที่เราจะทำโครงงานร่วมกลุ่มกับเพื่อนๆแล้วประสบความสำเร็จแล้วเราได้รับความที่เราพยายามแล้วเราได้สำเร็จทำให้เรามีกำลังใจค่ะ
2: ลองทำโครงงานเรื่องนี้ดูแล้วก็รู้สึกสนุกค่ะเพราะว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราอะค่ะแล้วหนูก็เลยรู้สึกชอบค่ะก็เลยทำต่อมาเรื่อยๆค่ะ
7: หัวใจของวิทยาศาสตร์คือการที่เด็กได้ลงมือศึกษาค้นคว้ากระทำจริงๆด้วยตัวเองนะไม่ใช่ว่าเราไปบอกเด็กซะทุกอย่างเพราะฉะนั้นการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้าเด็กได้มีโอกาสได้ทำการทดลองนะศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองนะกระทำจริงๆคิดว่าเด็กก็จะสนใจก็จะทำให้เขาเกิดความรู้และที่สำคัญคือเขาจะรักเห็นว่าวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นวิชาที่ค่อนข้างน่าเบื่อนะครับเพราะถ้าเรามีวิธีการที่ทำให้เด็กเขาสนใจเด็กรักในอนาคตในวิทยาศาสตร์ของเราเจริญก้าวหน้าประเทศชาติเราก็จะเจริญก้าวหน้าด้วยเพราะเราก็ฝากอนาคตไว้กับเด็กนะถ้าสนใจวิทยาศาสตร์ประเทศชาติเราก็เจริญก้าวหน้ามากขึ้น
5: วันนี้นอกจากเราจะได้เห็นการเจริญเติบโตของพืชที่ถูกกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้าแล้วเรายังได้เห็นการเจริญเติบโตทางความรู้ของน้องๆที่ถูกกระตุ้นด้วยความฝันจินตนาการและการเรียนการสอนครับและยังมีเรื่องราวดีๆอีกมากมายที่แฝงอยู่ในโครงงานนะครับสำหรับวันนี้รายการ Think to Do คงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: น้อยนะคะส่วนใหญ่จะมีแบบรณรงค์แบบเกี่ยวกับเอากระทงอ่ะมาทำด้วยหยวกกล้วยค่ะแทนโฟมมากกว่า
1: เอาขนมปังนะคะมาทำเป็นกระทงก็จะช่วยลดโลกร้อนแล้วก็ทำบุญไปด้วยเลยค่ะ
2: พวกผักที่แม่เราทำกับข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือเราก็เอามาทำได
3: ้กระทงทำจากวัสดุที่แบบย่อยสลายได้แบบนี้ไม่เป็นมลพิษกับสภาวะรอบข้าง
4: ในวันนี้กล้าคิดกล้าทำมาทำการทดลองกันที่โรงเรียนวัดราชาธิวาสและโรงเรียนโยธินบูรณะค่ะเพื่อมาดูกันว่าโดยทั่วไปแล้วการรณรงค์ลดโลกร้อนในโรงเรียนนั้นมีอะไรกันบ้างซึ่งก็ได้คำตอบคล้ายๆกันของทั้งสองโรงเรียนนะคะกล้าคิดกล้าทำจึงอยากนำเรื่องลดโลกร้อนมาโยงกับกิจกรรมวันสำคัญต่างๆนั่นก็คือประเพณีลอยกระทงนั่นเองค่ะโดยรายการจัดท้าให้น้องๆ นักเรียนทั้งสองโรงเรียนระดมสมองคิดวิธีการลดโลกร้อนในประเพณีลอยกระทงว่าจะทำอย่างไรให้แปลกแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ซึ่งแต่ละโรงเรียนก็จะมีวิธีการที่แตกต่างกันออกไปซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นตามไปดูกันเลยค่ะ
5: ชุมนุมเราเนี่ยเป็นชุมนุมที่มีคอนเซปต์เรื่องความพอดีพอเพียงมีเหตุมีผลใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถึงวันลอยกระทงเนี่ยจะเห็นว่ามีคนทำกระทงมากมายหลายประเภทไปลอยแล้วบางประเภทก็ทำไมคะเป็นไงลอยแล้วมันเกิดอะไรกับสิ่งแวดล้อมเป็นมลพิษทำลายสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวพวกเราลองแบ่งเป็นกลุ่มตั้งเป็นวงนะลูกนะพี่ๆม.6นะคะหนูลองดูคุยกับน้องแล้วลองช่วยกันคิดสิว่าถ้าเราจะทำกระทงที่หนึ่งไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมลอยไปแล้วเอากลับมาใช้ใหม่ได้คิดไปหลายๆเรื่องว่ากระทงนั้นควรจะเป็นยังไง
4: น้องๆจากโรงเรียนโยธินบุรณะที่รับคำท้าให้คิดวิธีการลดโลกร้อนในวันลอยกระทงนั้นเป็นน้องๆนักเรียนจากระดับชั้นม.ปลายค่ะที่จะมานำเสนอรูปแบบของกระทงแบบใหม่ที่ช่วยลดโลกร้อนได้และยังมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้วยนะคะไอเดียแต่ละกลุ่มก็มีดังนี้ค่ะ
6: เขาแต่งมาเป็นกะละมะพร้าวแล้วคือเหมือนแบบเอาไปขัดไปอะไรอย่างงี้คือมันก็แบบมีความคลาสสิกของกะละมะพร้าวอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วข้างในก็แบบเขาบอกให้ใส่เทียนหอม
7: ก็จากที่กลุ่มเราสรุปกันมาก็คือกลุ่มเราเนี่ยจะทำกระทงกันโดยทำจากไม้ไผ่อุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีไม้ไผ่นะคะไม้ไผ่เนี่ยจะเป็นอุปกรณ์หลักของกลุ่มเรานะคะเพราะว่าไม้ไผ่เนี่ยเราจะเอามาทำเป็นฐานกระทงค่ะจุดเด่นของกระทงเรานะคะคือไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่เรานำมาทำเราสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หมด
8: คือเราเลือกอันที่ดีที่สุดอะที่มันแบบน่าจะทำได้ก็คือกระป๋องน้ำอัดลมใช่ป่ะเวลาเอากลับมาใช้อะไอ้นั่นอะที่มันมีเวลาเปิดอะ
9: ที่เปิดฝาขวด
8: ที่เปิดฝาขวดอะ
10: บริจาค
8: ขาเทียม
11: ขาเทียม
12: เดี๋ยววันนี้เรามาคิดกระทงกระทงที่เอาไปใช้ประโยชน์ได
13: ้ผักตบชวาพี่เทนมันแบบว่ามันอยู่เต็มคลองเงี้ยมันมีเยอะมากเงี้ยทั่วไปมันบางครั้งมันก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะถ้าเกิดเอามาใช้ประโยชน์หลังจากลอยเสร็จเอาไปทำเป็นกระดาษเงี้ย
14: กลุ่มของเราจะเอาผักตบชวาค่ะมาทำเป็นกระทงทำไมถึงเอาผักตบชวาเพราะว่าผักตบชวาเป็นผักที่หาง่ายแล้วก็อยู่ตามลำคลองทั่วไปค่ะ
15: การรียูสกับนำกลับมาใช้ใหม่นะคะคือจะนำกลับมาทำเป็นกระดาษผักตบชวาค่ะเราจะเรียกว่าโมแบกก็คือเหมือนกับเป็นถุงอนุบาลต้นกล้าค่ะ
5: ก็ขอให้เรียนเนี่ยเอากลับไปลองคิดวางแผนว่าถ้าเราจะต้องทำจริงๆเนี่ยเราจะต้องเตรียมวัสดุอะไรบ้างแล้วเรามาลองทำกันวันนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะ
4: ส่วนน้องๆทางโรงเรียนวัดราชาธิวาสก็เป็นนักเรียนจากระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ได้นำประเด็นลดโลกร้อนกับการลอยกระทงไปบูรณาการในวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะเริ่มจะอยากรู้แล้วว่าวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างไรเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ
16: ความรู้ที่นักเรียนจะต้องเข้าใจเป็นอันดับแรกก็คือเราจะเอากระทงไปลอยในอะไรคะลอยในน้ำน้ำมีความหนาแน่นเท่ากับ1กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรถ้าต้องการให้วัตถุลอยน้ำได้จะต้องมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำเรียนคิดว่ามีอะไรที่เราเหลือกินเหลือใช้วันหนึ่งที่ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเปลือกผลไม้ใช่ไหม ทำอย่างไรถึงจะให้ผลไม้ของพวกเราลอยน้ำได้เดี๋ยวช่วยกันคิดช่วยกันทำ

0: พื่อที่จะทำกระทงลดภาวะโลกร้อน
1: ทำไมมีไอเดียอยากทำเป็นแตงโม
2: คะก็เพราะว่ามันแบบมันมีรูปร่างคล้ายขันเงี้ยมันก็เหมือนขันลอยน้ำได้นะมันมีรูปร่างนะผมก็เลยอยากทำเหมือนกันครับ
3: ทำจากฟาง
4: ใช้พวกเปลือกผลไม้อะไรครับเป็นตังโมกับแอปเปิ้ลบางทีก็ใช้ผลของมันเลยครับ
3: ทำจากผักค่ะ
1: ผักอะไรอะคะ
3: ก็พวกแครอทสับปะรดยาวดอกคะน้าแล้วก็หัวไชเท้าค่ะ
5: ไม่น่าจะจมเอาเนื้อมันออกสักนิดนึงค่ะเพราะว่าให้มันแบบเบาขึ้นนะคะ
6: เกรดไอเดียกล้าคิดกล้าทำในวันนี้ทำให้เรารู้ว่าหากแต่ละโรงเรียนมีการเชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆเข้ากับวิชาที่นักเรียนเรียนอยู่แล้วเช่นกิจกรรมลอยกระทงเชื่อมโยงกับวิชาวิทยาศาสตร์หรือวิชาสังคมศึกษาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและตั้งประเด็นให้นักเรียนช่วยกันคิดและนำเสนออย่างครั้งนี้ก็เป็นประเด็นลดโลกร้อนนะคะก็จะทำให้เราได้เห็นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์แปลกใหม่ของนักเรียนที่จะสามารถนำมาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในครั้งนั้นได้ค่ะ
7: วันนี้เราก็จะมาเริ่มลงมือประดิษฐ์กระทงคุณครูเชิญอาจารย์อัมไพวันมงคลประสิทธิ์นะคะจากกลุ่มสาระการงานอาชีพมาเป็นที่ปรึกษานักเรียน
8: ส่วนนี้พอตัดเสร็จเอาส่วนนี้มาเติมได้อีกมันก็จะเป็นฉลุเป็นลายเป็นสามเหลี่ยมเนี้ยจุด
6: ตอนนี้น้องๆโรงเรียนโยธินบูรณะก็เริ่มลงมือประดิษฐ์กระทงตามที่ออกแบบกันแล้วนะคะซึ่งรูปแบบกระทงที่ช่วยลดโลกร้อนของน้องๆนั้นก็จะทำมาจากสิ่งที่เป็นของเหลือใช้หรือขยะคือผักตบชวากะลามะพร้าวกระบอกไม้ไผ่เก่าและขยะจากมนุษย์เรานั่นคือขวดน้ำพลาสติกกระป๋องน้ำอัดลมและเมื่อทำกระทงรีไซเคิลเสร็จสมบูรณ์แล้วแต่ละกลุ่มก็จะทดลองนำไปลอยน้ำกันเพื่อทดสอบว่ามันจะสามารถลอยน้ำได้หรือไม่ค่ะ
8: ฝึกฝนการประดิษฐ์ซึ่งเป็นวัฒนธรรมหรือเป็นเอกลักษณ์ของไทยเราในเรื่องงานดอกไม้ใบตองให้เขาเรียนรู้เกี่ยวกับตรงจุดนี้ไว้เป็นศิลปะประจำชาติซึ่งจะปลูกฝังเด็กให้ได้สืบทอดวัฒนธรรมต่อไปค่ะ
0: พร้อมที่จะลงมือทำแล้วนะรักษาความสมดุลของกระทงให้มันอย่าให้เอียงนะคะแล้วก็ต้องลอยนะคะอย่าจมอย่าลืมว่าเราเน้นเรื่องของความหนาแน่นของกระทงต้องอย่าให้เท่ากับ1หรือมากกว่า1โอเคค่ะลงมือทำได้เลยค่ะ
6: ส่วนน้องๆโรงเรียนวัดราชาธิวาสก็ลงมือทำกระทงจากผักและผลไม้หลากหลายชนิดตามที่น้องๆเลือกและเตรียมมานะคะการทำกระทงลดโลกร้อนครั้งนี้จึงทำให้น้องๆได้เรียนรู้เรื่องรูปทรงกับการจมลอยและต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในการทำกระทงอย่างประณีตเพราะไม่เช่นนั้นกระทงที่สวยๆก็อาจจะไม่ลอยน้ำก็ได้นะคะ
0: จมเพราะทำไมมวลมันจะมากกว่าปะริมาตรนะคะเดี๋ยวความหนาแน่นมันจะเกิน
3: คือไปแบ่งครึ่งแล้วมีรูจะทำเป็นหัวเรือมันก็เลยจมเป็นรูอย่างเงี้ยแต่ไม่มีอะไรอุด
2: ก็กระทงของเราทำมาจากฟักนะครับการออกแบบก็คือผมคิดว่ามันน่าจะเป็นฟักนี่มันน่าจะเป็นรูปเหมือนเรือในไทยในสมัยก่อนผมก็รักวัฒนธรรมเหมือนกันนะครับ
9: กระทงของดิฉันทำมาจากแตงโมส่วนหัวที่เห็นอยู่ทำมาจากแอปเปิ้ลส่วนหางก็จะทำมาจากใบเตยข้างในก็จะตกแต่งด้วยดอกไม้ต่างๆนะคะซึ่งมีกล้วยไม้ดาวเรืองกุหลาบ
10: กระทงของเราก็ทำมาจากมะละกอค่ะแล้วก็ข้างในก็ตกแต่งด้วยดอกกะหล่ำกับแครอทค่ะ
3: อุปกรณ์ที่ใช้ก็คือกุหลาบดอกกล้วยไม้แครอทใบเตยและฟักทองผมความคิดสร้างสรรค์ที่ได้มาก็คือคิดมาจากวันฮาโลวีนที่ผ่านมาอุปกรณ์ที่ทำนี้ได้จากเศษเหลือจากกลุ่มอื่น

0: อนนี้น้องๆก็ได้นำกระทงไปลอยที่สระน้ำเล็กๆของโรงเรียนมีการอธิษฐานขอขมาพระแม่คงคาและหลังจากลอยกระทงแล้วน้องๆของที่นี่ก็คิดกันต่อว่ากระทงผักผลไม้เหล่านี้สามารถเก็บขึ้นมาหมักเป็นปุ๋ยได้ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมแถมยังเกิดประโยชน์ด้วยนะคะ
1: ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการจมการลอยนะคะลอยกระทงนี่คือวัสดุอะไรที่เด็กนำมาใช้ในการทำกระทงจะต้องลอยได้หรือแม้ว่าจะเป็นวัตถุหนักเราก็สามารถทำให้ลอยได้ให้เขาเรียนรู้ด้วยตัวเขาเองเพียงแต่เราแนะว่าทำยังไงมันถึงจะลอยได้ก็คือลดมวลของวัตถุให้น้อยลงนะคะโดยปริมาตรเท่าเดิมวัตถุนั้นก็จะสามารถลอยน้ำได
2: ้ขยะผลไม้ที่เราทำแล้วเอามาหมักทำเป็นปุ๋ยอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือสาร EM อีกอันนึงก็คือกากน้ำตาลเดี๋ยวเราเศษอาหารใส่เข้าไปในถังนะคะแล้วก็ใส่น้ำเข้าไปเล็กน้อยเติมด้วยหัวเชื้อ EM 1ส่วนกากน้ำตาลอีก2บิกเกอร์อัตราส่วน1ต่อ2นะคะ
0: พอมาถึงงานวันลอยกระทงของทั้งสองโรงเรียนนะคะเราก็จะเห็นว่ากระทงลดโลกร้อนที่น้องๆออกแบบขึ้นมานั้นก็มีความสวยงามไม่แพ้กระทงทั่วไปเลยแถมยังเป็นการช่วยรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนได้ด้วยสามารถนำไปลอยน้ำได้จริงค่ะ

0: อันนี้แล้วแต่ใครอ่ะ
1: ใช่ก็มีน้ำพื้นเลือดต่อนี
2: ่ลอยครับเหมือนเป็ดบินได้เลย
3: ภูมิใจนะครับเพราะว่าก็ทำมาเองอย่างเงี้ยฮะถึงจะมีแบบบางอันที่ทำลงไปแล้วมันจมไปด้วยอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นประสบการณ์การเรียนรู้ไป
4: ก็รู้สึกดีใจค่ะเพราะลอยได้แต่พอเรือมาก็จม
5: สามารถเอาแบบมันเหมือนเอามารีไซเคิลใหม่อะค่ะให้มันดูมีประโยชน์แล้วก็ดูสวยงามขึ้น
6: ก็ใช้วัสดุธรรมชาติที่ง่ายต่อการย่อยสลายแล้วก็ลดการสร้างขยะให้โลกค่ะ
7: ก็ยินดีว่าปีนี้เนี่ยคือเด็กได้มีส่วนร่วมในการที่จะรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมยิ่งในยุคนี้เนี่ยสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเพียงถ้าเยาวชนเนี่ยเขาเห็นว่าถ้ามีกิจกรรมประเพณีอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเขาจะทำอะไรก็ตามเขายังห่วงในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเขาช่วยกันรักษาเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ดี
8: มันประหยัดดีอะค่ะแล้วมันก็แปลกด้วยไม่ค่อยมีใครเอามาทำ
9: สวยนะคะหนูไม่เคยเห็นค่ะ
10: สรุปผลลัพธ์กล้าคิดกล้าทำในวันนี้ทำให้เรารู้ว่ากิจกรรมต่างๆในโรงเรียนสามารถเชื่อมโยงเข้ากับเรื่องลดภาวะโลกร้อนได้โดยวิธีการก็จะได้มาจากมุมมองความคิดของทั้งน้องๆ นักเรียนและคุณครูที่มีความแปลกแตกต่างจากเดิมและคุณครูก็ยังสามารถสอดแทรกความรู้ที่เกี่ยวข้องเข้ากับกิจกรรมนั้นๆได้ด้วยฉะนั้นหันมารณรงค์ลดโลกร้อนกับกิจกรรมของโรงเรียนกันดีกว่าค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ปฏิพันธ์จำกัดเขตสามารถหาค่าได้ยังไงเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาเล่าให้ฟังนะครับทฤษฎีบทกล่าวไว้ว่าถ้า f นะครับเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด ab และถ้า f ใหญ่นะครับเป็นปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กนะครับบนช่วงปิด ab แล้วนะครับอินดิเคตตั้งแต่ a จนถึง b นะครับของ fx dx นะครับจะเท่ากับ f ใหญ่ x นะครับตั้งแต่ a จนถึง b นะครับหรือเรานะครับสามารถเขียนอยู่ในอีกรูปแบบหนึ่งได้นะครับนั่นก็คือ f ใหญ่แทนค่า b นะครับลบด้วย f ใหญ่แทนค่า a ครับดังนั้นนะครับเรามาลองทบทวนสูตรที่เราจะได้ใช้กันต่อไปนะครับนั่นก็คือ dx กำลัง n by dx นะครับจะได้เป็น n x กำลัง n ลบ1นะครับในส่วนของอินทิเกรตล่ะครับถ้าเราอินทิเกรต x กำลัง n dx ล่ะครับก็จะได้เป็น x กำลัง n บวก1นะครับหารด้วย n บวก1นะครับแล้วก็อย่าลืมบวกค่า c ด้วยนะครับโดยที่ n นะครับจะไม่เท่ากับลบ1นะครับตัวอย่างโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาค่าอินทิเกรตนะครับตั้งแต่1จนถึง3ของ 2x กำลัง3 dx นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องอินทิเกรต 2x กำลัง3ก่อนใช่ไหมครับ 2x กำลัง3นะครับถ้าเราอินทิเกรตมันก็จะได้เป็น 2x กำลัง3บวก1กลายเป็น 2x กำลัง4นั่นเองครับแล้วหารด้วย4จากนั้นนะครับก็จำกัดขอบเขตมันนะครับตั้งแต่ช่วง1จนถึง3นั่นเองครับจะเห็นได้ว่ามันตัดกันได้นะครับเราก็ตัดกันไปก่อนนะเราก็แทนค่าลงไปนะครับก็จะกลายเป็น3กำลัง4ส่วน2ลบ1กำลัง4ส่วน2นะครับก็จะได้เป็น81ส่วน2ลบ1ส่วน2นั่นเองครับจากนั้นนะครับส่วนเท่ากันนะครับก็เอามาลบกันได้เลยก็เป็น80ส่วน2เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ40นี้นะครับพี่จะทำโจทย์ข้อต่อไปให้ดูนะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะต้องมีความรู้ทั้งในเรื่องดิฟทั้งในเรื่องฟังก์ชันแล้วก็ในเรื่องอินทิเกรตนะครับโดยโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่ากำหนดให้ฟังก์ชัน f(x) นะครับเท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a b c นะครับเป็นจำนวนจริงครับถ้า f ลบ1นะครับบวก f 1เท่ากับ14 f พาม1นะครับเท่ากับ2 f 1นะครับและ f พาม0นะครับบวก f พาม0นะครับจะเท่ากับ6แล้วอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx เนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่าในรูปที่เราต้องแทนค่าเนี่ยเราจะต้องมีการดิฟมันนะครับดิฟ1ครั้งดิฟ2ครั้งใช่ไหมครับหรือเราจะเรียกมันว่าดิฟอันดับที่1หรือดิฟอันดับที่2อย่างนี้นะครับเราก็จะต้องมาเขียนรูปทั่วไปของมันก่อนก็คือ

fx เท่ากับ a x กำลัง2บวก bx บวก c จากนั้นนะก็ทำการดิฟตัวมันนะครับก็จะกลายเป็น f พาร์ม x จะเท่ากับดึง2ลงมาใช่ไหมครับก็จะเป็น2 ax บวก b ใช่ไหมครับแล้วก็ดิฟอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะกลายเป็น f พาร์ม

หลดมาให้นะครับนั่นก็คือ f ลบ1บวก m นะครับเท่ากับ14ใช่ไหมครับแต่เราก็แทนค่าลงไปก่อนนะครับก็จะกลายเป็น a คูณลบ1กำลัง2บวก b คูณลบ1บวก c นะครับแล้วบวกอยู่กับ a แทน1ลงไปนะครับ1กำลัง2บวก b แทน1ลงไปแล้วก็บวก c นะครับจะเห็นได้ว่าไอ้2ตัวนี้มันมีตัวที่ตัดกันได้ก่อนนะครับลบ b ตัดกับ b ใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่าf ลบ1บวกกับ f 1เนี่ยบวกกันแล้วนะครับมันจะได้เท่ากับ14นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับลบ1กำลัง2ก็กลายเป็น1ถูกไหมครับมันก็เลยจะได้ว่า a บวก a กลายเป็น 2a แล้วก็ c บวก c กลายเป็น 2c นะครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับแล้วก็ย้ายไปหารอีกฝั่งนะครับก็จะกลายเป็นว่า7นะครับจะเท่ากับ a บวก c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่1นี่คือฟังก์ชันแรกนะครับที่เขากำหนดมาให้ต่อไปนะครับจากฟังก์ชันที่2นะครับที่โจทย์กำหนดก็คือ f พาร์ม1เท่ากับ2 f 1ใช่ไหมครับเราก็จะต้องเขียนกันนะครับว่าจาก f พาร์ม1นะครับเท่ากับ2 f 1นะครับเราก็แทนค่าลงไปนะครับ f พาร์มแล้วก็แทน1ลงไปก็จะกลายเป็น2คูณ a คูณ1บวก b นะครับจะเท่ากับแทน1ลงไปใน f ธรรมดาใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วย2ก็จะกลายเป็น2คูณ a 1กำลัง2บวก b คูณ1บวก c นะครับจากนั้นก็คูณ2เข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น 2a บวก b นะครับเท่ากับ 2a บวก 2b บวก 2c ใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่ามี2ข้างที่เหมือนกันนะครับเราสามารถตัดได้แล้วก็ย้าย b ย้าย c ไปอีกฝั่งนะครับก็จะได้เป็นว่า b นะครับจะเท่ากับลบ 2c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่2นะครับจากเงื่อนไขสุดท้ายนะครับก็คือ f พาร์ม0บวก f พาร์ม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะต้องนำมันมาเขียนนะครับจาก f พาร์ม0ครับบวก f พาร์มพาร์ม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะแทนค่าลงในสิ่งที่เราหามาแล้วนะครับ f พาร์ม0ก็แทน0ลงไปก็เป็น 2a คูณอยู่กับ0นะครับบวก b f พาร์มพาร์ม0ก็จะเป็น 2a นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแปลว่าพจน์นี้นะครับก็จะได้เป็น 2a บวก b เท่ากับ6นะครับแต่เรารู้มาก่อนหน้านี้นะครับว่า b นะครับมันเท่ากับลบ 2c ใช่ไหมครับเราก็จะใช้สมการที่2นะครับแทนลงไปนะครับแทนสมการที่2นะครับก็จะกลายเป็น 2a ลบ 2c นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแล้วก็ a ลบ c นะครับจะเท่ากับดึง2ออกมาเอา2ย้ายไปหาร6ก็จะกลายเป็น3นั่นเองครับให้เป็นสมการที่3นะครับแล้วเราเห็นความเหมือนหรือความต่างอะไรกันระหว่างสมการที่1และก็สมการที่3มั้ยครับถ้าเราเอาสมการที่1บวกด้วยสมการที่3นะครับมันก็จะได้ค่า a ออกมาใช่มั้ยครับเราก็เลยนำสมการที่1นะครับบวกด้วยสมการที่3ก็จะกลายเป็น a บวก c บวก a ลบ c เท่ากับ7บวก3นะครับ c ก็จะตัดกับ c ไปนะครับก็จะได้เป็นว่า 2a นะครับเท่ากับ10แล้วก็ a นะครับเท่ากับ5ครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า a มาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะทำการไปแทนเพื่อที่จะหาค่า c และค่า b ต่อไปนะครับเราก็จะไปแทนในสมการที่1นะครับเพื่อหาค่า c ครับในสมการที่1นะครับ a หรือ5นะครับบวก c นะครับจะเท่ากับ7แปลว่า c นะครับจะเท่ากับ2นั่นเองครับแล้วเรานะครับต้องไปหาค่า b ต่อใช่ไหมครับเราก็ไปแทนในสมการที่2นะครับก็คือ b นะครับเท่ากับลบ2คูณ c ใช่ไหมครับก็เป็น2 b ก็จะเท่ากับลบ4นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาหาค่าสุดท้ายที่โจทย์ต้องการหานะครับนั่นก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3xdx นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเอา a b c มาเขียนในรูป fx ให้ได้ก่อนนะครับ fx a ใช่ไหมครับก็เป็น 5x กำลัง 2

22กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรเป็นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งตรงกับวันที่2กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระนั่นในพระท่านนายโตเลิมประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกรุงฮานอยในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อประนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีนั้นเพื่อความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเวียดนามประเทศไทยมีความชื่นชมยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอันโดดเด่นของเวียดนามที่ได้สร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในประเทศและก่อให้เกิดความพัฒนาไพบูลย์ของภูมิภาคโดยรวมในโอกาสที่เราร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้ประเทศไทยมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างมิตรภาพอันมั่นคงเพื่อกระชับและขยายความร่วมมืออันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปซึ่งสอดรับกับแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านที่มีการรับรองเกิดขึ้นระหว่างการมาเยือนประเทศไทยที่ประสบความผลสำเร็จของท่านเมื่อต้นปีนี้ข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าความเป็นหุ้นส่วนของเราทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนจะนำไปสู่อนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นอันก่อให้เกิดประโยชน์สุขเป็นอเนกประการไม่เพียงแก่ประเทศและประชาชนของเราทั้งสองหากรวมถึงแก่ภูมิภาคใกล้เคียงด้วยพระประมาภิไธยมหาวชิรลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงร่วมออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครเป็นวันที่2วันนี้เวลา 7:13 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80,000 พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงร่วมออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครเป็นวันที่2ซึ่งโปรดให้คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกหน่วยในวันที่1และ2กันยายน2569เพื่อทำการฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนรวมถึงสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ใกล้เคียงตามยุทธศาสตร์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานณชั้น2ห้องศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านกล้องส่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขจำนวน2ตัวส่งงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขจรจัดเพศผู้และสุนัขเพศผู้ของประชาชนรวม5ตัวโดยส่งวางยาสลบเพื่อคงภาวะการสลบให้กับสุนัขส่งติดตามสัญญาณชีพส่งประเมินความปลอดภัยตลอดการผ่าตัดอย่างใกล้ชิดหลังผ่าตัดทรงติดตามอาการของสุนัขเข้ารับการผ่าตัดเพื่อให้เป็นไปตามแผนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครในวันนี้มีสุนัขและแมวได้รับการทำหมันรวม129ตัวและมีแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน119ตัวพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 18:10 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทาน

พระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพในพิธีข้ามสะพานโอคสงสารในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างทองพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวารของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพลมหาเสวตฉัตรทรงกราบเมื่อประทับพระเก้าอี้แล้วบรรพชิตจีนนิกาย21รูปสวดพระพุทธมนต์เชิญดวงพระวิญญาณจากนั้นบรรพชิตจีนนิกายนำเสด็จหม่อมเจ้าศรีสว่างมงคลเชิญเครื่องทองน้อยและหม่อมเจ้านวพันธุคนเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีในการนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าทิตยาธรกิตติคุณทรงพระดำเนินตามลงมายังมณฑลพิธีและประทับพระเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกบรรพชิตจีนในกายสวดพระพุทธมนต์จากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทพรักษาสะพานที่หัวสะพานทิศตะวันออกทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีทรงอธิษฐานและประทานกระดาษเงินกระดาษทองแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาต่อจากนั้นบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จข้ามสะพานโอคสงสาร3เที่ยวโดยทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณแล้วทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อครบ3เที่ยวแล้วบรรพชิตจีนนิกายเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าทิตยาธรกิตติคุณทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยและธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทบรรพชิตจีนสวดพระพุทธมนต์เมื่อพิธีแล้วเสร็จทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพลมหาเสวตฉัตรทรงกราบที่หน้าพระโกศลแล้วเสด็จกลับอันหนึ่งในเวลา 13:25 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพในพิธีสวดพระพุทธมนต์เปิดมณฑลพิธีและพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยและประทับพระเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย45รูปสวดพระพุทธมนต์เปิดมณฑลพิธีเสร็จแล้วประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีกงเต็กและบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระดำมาพิไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระบรมพิไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาพิไทยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระดำมาพิไทยและพระนามของพระบรมวงศ์ที่ทรงอุทิศถวายลงในเทวทูตม้าต่อจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายหม่อมเจ้านวพันธุคนทรงอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาคณะบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย25รูปนำเสด็จหม่อมเจ้านวพันธุคนขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างทองพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวารสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหน้าพระแท่นพระนพพลมหาเสวตฉัตรทรงกราบจากนั้นประทับพระเก้าอี้เมื่อบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จบพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ทองพุ่มต่อจากนั้นทรงดำเนินไปถวายพระกริยาหารที่หน้าพระโกศบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณสถิตในธงพุ่ม

เสร็จแล้วบรรพชิตจีนในกาย25รูปเดินนำหม่อมหลวงณัฐภากิติยากรเชิญเครื่องทองน้อยณพลอากาศเอกจารึกสฤทธิ์วงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีโดยมีหม่อมเจ้านวพันธุคนทรงเดิมเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปยังมณฑลพิธีประทับเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกในพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณบรรพชิตจีนในการ45รูปสวดพระพุทธมนต์ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณและบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนมาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนมาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระนมาภิไธยและพระนามของพระบรมวงศ์ที่ทรงอุทิศถวายลงในเทวทูตนกต่อจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตนกถวายส่งอธิษฐานและแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาในการนี้หม่อมหลวงณัฐภากิติยากรเชิญเครื่องทองน้อยเข้าสู่หอสงฆ์ทำด้วยกระดาษเจ้าพนักงานเชิญห่อพระภูษาสำรับใหม่กระดาษถวายเพื่อส่งอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจีนนิกายสิบบรรพชิตจีนนิกาย15รูปสวดพระพุทธมนต์

และในเวลา 14:57 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพในพิธีสังวัตยายสุขาวดีวายุหสูตรพิธีลอยกระทงและปล่อยปลาในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงกราบเมื่อประทับพระเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกแล้วบรรพชิตจีนนิกาย15รูปยืนสวดสังวัตยายสุขาวดีวายุหสูตรซึ่งเป็นการสวดมนต์และสาธยายพระสูตรสำคัญในพุทธศาสนามหายานนิกายสุขาวดีกล่าวถึงพลังแห่งพระมหากรุณาของพระอมิตาพระพุทธเจ้าที่ช่วยเกื้อกูลดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับให้เกิดจิตผ่องใสสู่แดนสุขาวดีอันเป็นดินแดนแห่งความงดงามความสงบสุขและเอื้อต่อการบำเพ็ญธรรมซึ่งจะช่วยน้อมนำจิตใจให้สงบและสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่บทสวดพระสูตรนี้จึงนิยมสวดในพิธีกงเต็กหรือพิธีศพเพราะเชื่อว่ากระแสเสียงของพระสูตรจะช่วยชี้ทางให้ดวงวิญญาณของผู้ตายไม่หลงทางและช่วยดึงจิตสุดท้ายของผู้ล่วงลับให้ผูกพันอยู่กับดินแดนอันเป็นบรมสุขจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย15รูปนำเสด็จหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลไปยังมณฑลพิธีท่าราชบรดิตแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์ต่อจากนั้นประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีลอยกระทงและปล่อยปลาและบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระประมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระนามาภิไธยและพระนามของพระบรมวงศ์ที่ทรงอุทิศถวายลงในเทวทูตม้าจากพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายส่งอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาต่อจากนั้นทรงดำเนินไปยังโต๊ะสังเวยทรงคมและประทับพระเก้าอี้แล้วบรรพชิตจีนนิกายส่วนอุทิศส่วนบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณสรรพสัตว์ทั้งหลายเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญกระทงถวายแล้วทรงจุดธูปเทียนที่กระทงส่งอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปลอยที่แม่น้ำเจ้าพระยาจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญอ่างปลาถวายส่งอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปล่อยลงแม่น้ำเจ้าพระยาต่อจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย15รูปนำเสด็จหม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในการนี้ทรงดำเนินไปยังปารามเครื่องกระดาษทรงจุดธูปเทียนสักการะพระโพธิสัตว์หน้าท่านบูชาทรงคมเมื่อบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จบทรงดำเนินไปถวายเครื่องสังเวยทรงคมเสด็จกลับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีเททองหล่อพระนิรันตรายและพระสัมพุทธพันนีวันนี้เวลา 17:00 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครสมเด็จประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเททองหล่อพระนิรันตรายวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและพระสัมพุทธพันนีวัดราชาธิวาสวิหารซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจัดสร้างพระนิรันตรายและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและวัดราชาธิวาสวิหารจัดสร้างพระสัมพุทธพันนีสำหรับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3 มิถุนายน 2569ในนามรัฐบาลและประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่า
ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานผ้าไตรจำนวน19ไตรสำหรับถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และพระคณาจารย์อธิษฐานจิตโดยมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีผู้แทนหน่วยงานรัฐภาคเอกชนและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีภายหลังพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระนิรันตรายเนื้อทองคำและพระสัมพุทธภัณฑีณภัยทีหน้าพระอุโบสถพระนิรันตรายเป็นพระพุทธรูปสำคัญซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชรัชกาลที่4ทรงสร้างและพระราชทานนามว่าพระนิรันตรายหมายถึงปราศจากอันตรายมีพุทธลักษณะประทับขัดสมาธิเพชรภายใต้ซุ้มเรือนแก้วรูปพระศรีมหาโพยอดซุ้มประดับพระมหาพิชัยมงกุฎและมีอักษรขอมจารึกพระพุทธคุณทั้ง9ประการอันหนึ่งวัดราชบพิตรจิตมหาสีมารามได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างพระนิรันดรายเนื้อโลหะปิดทองเพิ่มเติมอีก480องค์ซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธยสทของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประดิษฐานบนพุทธบัลลังก์เมื่อดำเนินการจัดสร้างแล้วเสร็จจะมอบให้แก่พุทธศาสนิกชนผู้บริจาคสมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศลต่อไปและมีพระราชดำริให้จัดสร้างขึ้นอีก18องค์สำหรับพระราชทานแก่พระอารามฝ่ายธรรมยุติกนิกายรวมถึงวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามด้วยพระสัมพุทธภัณฑีเป็นพระพุทธรูปสำคัญที่รัชกาลที่4ทรงพระราชดำริให้สร้างขึ้นเมื่อครั้งทรงพระผนวดและประทับจำพรรษาณวัดสมรายปัจจุบันคือวัดราชาธิวาสวิหารภายหลังเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติมีพระราชกระแสให้อัญเชิญไปประดิษฐานณวัดพระศรีรัตนศาสดารามต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างพระสัมพุทธภัณฑีขึ้นอีกองค์หนึ่งเป็นพระประธานประจำพระอุโบสถวัดราชาธิวาสวิหารโดยอัญเชิญไปประดิษฐานในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6มีพุทธลักษณะประทับขัดสมาธิราบและปีวรตามแบบพระภิกษุฝ่ายธรรมยุติกนิกาย

ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา9:40

10นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเป็นวันแรกในการนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าตามที่ได้รายงานให้ทราบว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้ง4ประการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนั้นนับว่าน่าชื่นชมอย่างยิ่งเพราะแสดงให้เห็นถึงบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการหล่อล้อมบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและมีความสำนึกตระหนักถึงหน้าที่ที่มีต่อสังคมและประเทศชาติเชื่อได้ว่าบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้จะเป็นทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณค่าของสังคมผู้สามารถพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นตลอดจนพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนอย่างไรก็ดีการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานในโลกปัจจุบันซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกด้านจำเป็นต้องอาศัยคุณสมบัติที่สำคัญหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งความมีวิจารณญาณที่ถูกต้องการเรียนรู้ตลอดชีวิตและความสามารถในการปรับตัวให้เท่าทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงจึงขอให้บัณฑิตทุกคนหมั่นฝึกฝนอบรมตนเองให้ตลอดต่อเนื่องเพื่อสร้างสมคุณสมบัติทั้งนั้นให้เจริญงอกงามจะได้สามารถประพฤติตนปฏิบัติงานให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์แก่ตนเองท้องถิ่นสังคมและประเทศชาติสมตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏได้อย่างสมบูรณ์จากนั้นผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 2,861 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานมุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติเสริมสมรรถนะวิชาชีพสร้างนวัตกรรมที่มีคุณค่าเป็นพลังปัญญาของสังคมเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนแล้วร่วมขยายผลการพัฒนาสู่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งพัฒนากำลังคนและยกระดับชุมชนท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมมีพื้นที่บริการวิชาการในกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการโดยพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของชุมชนส่งเสริมการเรียนรู้แบบอัพสกิลรีสกิลและนิวสกิลพร้อมขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์และดำเนินวิจัยมาใช้เพิ่มมูลค่าทรัพยากรและวัสดุเหลือใช้ในชุมชนช่วงบ่ายผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิรวมจำนวน4คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเกษมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 2,281 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมมีสมรรถนะวิชาชีพและเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนโดยในปี2568ได้รับรางวัลอันดับที่3จากการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตนานาชาติหรืออาเซียนไชน่าเจแปนเซาท์โคเรียอีสปอร์ตทัวร์นาเมนต์แคมปัสแชมเปี้ยนชิพณมณฑลกุ้ยโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมเป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนเปิดโอกาสให้ในการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านวิธีการจัดการศึกษาที่หลากหลายเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำรับใช้สังคมของภาคตะวันออกจัดการศึกษาที่บูรณาการการเรียนรู้กับการปฏิบัติจริงพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลายเพื่อสร้างนักศึกษาต้นแบบที่มีทักษะการเป็นนักคิดนักสื่อสารนักประสานและนักสร้างนวัตกรรมเพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่องและยั่งยืน
องคมนตรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครวันนี้ที่วัดดิษฐ์หงสารามเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุบรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเชิญถุงสิ่งของพระราชทานและถุงสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กรวม37ถุงไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจากเขตอัคคีภัยบริเวณชุมชนนิคมมักกะสันแขวงมักกะสันเขตราชเทวีเมื่อวันที่1กันยายน2569มีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย23หลังคาเรือนรวม35ครัวเรือนจำนวน92คนมีผู้เสียชีวิต1รายในโอกาสนี้องคมนตรีได้มอบเงินสงเคราะห์พระราชทานแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทางนี้สำนักงานเขตราชเทวีได้ตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยดังกล่าวณวัดดิษฐ์หงสารามและประสานหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอาทิกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครสถานีตำรวจนครบาลพญาไทยสภากาชาดไทยหมู่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งและภาคเอกชนอื่นๆเข้าไปให้ความดูแลและให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยในเบื้องต้นองคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดปราจีนบุรีวันนี้ช่วงเช้าณห้องประชุมหนุมานสำนักงานเทศบาลตำบลกบินอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีพลอากาศเอกชลิตาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานอนุกรรมการนายวชรหัสภาคที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสำนักงานกปร.และคณะอนุกรรมการร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยมีนายวิรพันธ์ดีอ่อนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีให้การต้อนรับจังหวัดปราจีนบุรีมีปริมาณน้ำฝนสะสมตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกันยายน2569จำนวน 1,038.65 มิลลิเมตรซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 14.45 อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางในจังหวัดปราจีนบุรีมีความจุกักเก็บรวม314ล้านลูกบาศก์เมตรปัจจุบันมีน้ำกักเก็บรวม135ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ43ของความจุรวมซึ่งมีปริมาณน้อยกว่าช่วงเดียวกันของปี2568และยังสามารถรองรับน้ำได้อีก179ล้านลูกบาศก์เมตรจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังชุมชนตลาดเก่ากบินบุรีเมื่อเพื่อพบปะประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาซึ่งการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดปราจีนบุรีใช้มาตรการต้นเก็บกลางหน่วงปลายระบายเตรียมทุ่งหน่วงน้ำท่าแหและทุ่งบางพลวงรวมกว่า 5.6 แสนไร่พร้อมเร่งระบายน้ำผ่านคลองลัดและติดตั้งเครื่องสูบผลักดันน้ำกรมชลประทานเตรียมดำเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งใน3โครงการย่อยเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งซ้ำซากในพื้นที่อำเภอกบินบุรีและทุ่งบางพลวงอย่างยั่งยืนในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปติดตามการดำเนินงานก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งขวาของโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีและพบปะประชาชนผู้ได้รับประโยชน์ท่านนี้องคมนตรีได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้แก่ผู้แทนเกษตรกรด้วยต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังห้องประชุมอาคารรวงพึ่งโครงการส่งน้ำและบำ
รุงรักษานฤบดินทรจินดารับฟังรายงานสถานการณ์น้ำและการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากผู้แทนกรมชลประทานรวมถึงรับฟังรายงานการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำและพัฒนาอาชีพจากผู้แทนจังหวัดประจีนบุรีโครงการอ่างเก็บน้ำฤบดินทรจินดาเดิมชื่อว่าโครงการห้วยสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริก่อตั้งขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานพระราชดำริโดยตั้งแต่ปี2521เพื่อจัดหาน้ำให้ประชาชนและเกษตรกรใช้ทำการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภคซึ่งสามารถกักเก็บน้ำได้295ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยบรรเทาทุกภัยและเป็นแหล่งน้ำต้นทุนแก่พื้นที่ชลประทานในฤดูฝน 111,300 ไร่และหน้าแล้ง 45,000 ไร่ตลอดจนเป็นแนวกันชนป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานและอุทยานแห่งชาติปางสีดานอกจากนี้สำนักงานกปร.ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศน้ำระบบนิเวศต้นน้ำและพัฒนาอาชีพในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำฤบดินทรจินดาเพื่อต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่อสร้างประโยชน์และความสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนปัจจุบันจังหวัดปราจีนบุรีมีโครงการมาจากพระราชดำริ27โครงการองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระเจ้ากิติยาภาเนเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดอนุคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุวิวราชดังสริตและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามจังหวัดตรังเทศบาลตำบลราวัยจังหวัดภูเก็ตประชาชนตำบลแม่ห้อยเงินจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสบ้าองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดงจังหวัดสงขลาและเทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแพ้วจังหวัดชัยภูมิท่านิสนาพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ
สำนักงานกปร.จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการติดตามประเมินผลและการแลกเปลี่ยนข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวันนี้ที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครมีการจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการมาด้วยการติดตามประเมินผลและการแลกเปลี่ยนข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระหว่างสำนักงานกปร.และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือสสก.เพื่อพัฒนาและใช้ประโยชน์จากข้อมูลและระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องซึ่งจะทำให้เกิดกระบวนการความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างมีขั้นตอนมีการดำเนินงานได้อย่างสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันและเกิดข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สามารถสะท้อนประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้สาธารณชนได้รับรู้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: แล้วกำลังเดินไป
1: เดี๋ยวนะการสาธารณสุขคืออะไรหรอ
2: นั่นสิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแก่นแก้วแมวเข้ามาในโรงพยาบาลไม่ได้นะ
1: อืมถ้างั้นไปดูกันเลยดีกว่าว้าวว้าวว้าวว้าว
3: บ้านริมคลองสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
4: หุงข้าวเอาน้ำจากไหน
5: ก็น้ำในคลอง
4: แล้วน้ำกินเอาจากไหน
5: ก็น้ำในคลอง
4: แล้วของเสียปล่อยทิ้งที่ไหน
5: ก็ทิ้งในคลองสิโอ้ยบนอะไรของแกเนี่ยตาอ้วนคลองน้ำเยอะจะตายไปทิ้งอะไรไปมันก็ละลายไปหมดแล้ว
4: โอ้ยน้ำประปาเขามีกันมาเป็น10ปีแล้วทำไมไม่รู้จักใช้ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นเดี๋ยวลูกปวดท้องเดี๋ยวผัวเป็นผื่นเดี๋ยวเมียคลื่นไส้ไอ้หนูอย่าดูดนิ้ว
5: โรงหมอเขาตั้งขึ้นมาก็เพื่อรักษาคนเจ็บไข้ก็ไปหาหมอก็ถูกแล้วนี่ตาอ้วน
4: คิดอย่างนี้ได้ที่ไหนรู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
5: สาธารณสุขก็ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโทแค่นี้ใครๆก็รู้
4: ไม่ใช่เว้ยสาธารณสุขมันคือการดูแลและจัดการสุขภาพของราษฎรมันไม่ใช่แค่การรักษามันต้องรู้จักป้องกันตั้งแต่การใช้ชีวิตประจำวันให้มันสะอาดพอสะอาดการเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็น้อยลง
2: สาธารณสุขมันไม่ใช่แค่การรักษานี่เอง
4: นี่ฉันไม่ได้คิดไปเองนะเจ้าฟ้ามหิดลน่ะท่านมาสอนที่กรมสุขาภิบาล
5: เดี๋ยวนะเจ้าฟ้ามหิดลนี่ใครเหรอ
4: ท่านก็เป็นลูกชายในหลวงรัชกาลที่5ไงที่ไปเรียนหมอจากเมืองนอกแล้วก็มาทำงานที่โรงพยาบาลสิริราชน่ะนี่แมวแกใช่ไหมเนี่ยมา
2: แก่นแก้วขึ้นไปตั้งแต่เมื่อไหร่
5: เดี๋ยวไม่ใช่แมวฉัน
4: เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ย
5: ฮะเฮ้ย
4: อ้าวไปดูแล้วไอ้หนูแมวพวกเองเหรอเอาแมวมาเดี๋ยวหน้าไปฉีดยากันหมาบ้าให
1: ้ไว้ข้างหลังนะครับตอนนี้ผมต้องไปก่อนนะครับขอบคุณครับ
4: อ้าวแล้วจะไปยังไงล่ะนะอ้าวอุ้ยหายไปแล้วเป็นไปได้ยังไงล่ะเนี่ยโอ้ย
6: นอกจากนั้นเจ้าฟ้ามหิดลยังติดต่อมูลนิธิจากอเมริกาให้ส่งหมอส่งพยาบาลเก่งๆมาคนไทยด้วยนะแถมยังให้เงินส่วนตัวมาเป็นทุนการศึกษางานวิจัยและให้เงินสร้างตึกที่โรงพยาบาลสิริราชอีกตอนบั้นปลายของพระชนชีพท่านไปรักษาคนไข้ที่โรงพยาบาลในเชียงใหม่ชาวบ้านเรียกท่านว่าหมอเจ้าฟ้าน่ะ
2: ท่านทุ่มเทเพื่อคนไทยมากๆเลยนะคะ
6: ใช่จ้ะ
1: วันนี้ได้รู้ว่าหมอเจ้าฟ้าพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9ทุ่มเทพัฒนาการแพทย์จนเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับการแพทย์การสาธารณสุขไทยมาจนทุกวันนี้

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชา
1: แก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
2: วันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่

0: คิดว่าอยากจะแยกเป็น2ประเด็นนะคะประเด็นว่าทำไมไม่สอนเพศศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องว่าเรามองเรื่องเพศศึกษายังไง คือทัศนะที่เรามีต่อเรื่องเพศคือต้องบอกว่าในสังคมไทยอาจจะมองว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องไม่ดีใช่ไหมคะไม่ควรจะหยิบมาพูดกันในที่สาธารณะแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากรู้เนี่ยมันก็จะแสดงว่าอย่างถ้าผู้หญิงสนใจจะมาหยิบเรื่องเพศมาอ่านก็จะถูกมองว่าผู้หญิงคนนี้ไม่งามหรือว่ามีพฤติกรรมบางอย่างที
1: ่
0: ม
1: ี
0: การตัดสินใช่ไหมคะทั้งที่เราไม่สามารถมองได้เลยว่าเขาก็เป็นการหาความรู้ใส่ตัวดังนั้นสิ่งที่สังคมไทยทำกับเด็กๆก็คือสอนให้ไม่รู้อะค่ะแต่ถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาสอนให้ไม่รู้เมื่อต้องอยู่ในสถานการณ์เนี่ยเขาก็จะจัดการชีวิตตัวเองไม่ได้ที่จะทำให้ตัวเองปลอดภัยแถมยังรู้สึกผิดอีกด้วยเพราะรู้สึกว่าเพราะสังคมนี้บอกว่าถ้าทำแล้วผิดใช่ไหมคะอันที่สองคิดว่าเป็นเรื่องระบบการศึกษาค่ะ ระบบการศึกษาไทยเราให้ความสำคัญกับวิชาการ แต่เราไม่ให้ความสำคัญกับวิชาชีวิตเราให้เด็กไปโอลิมปิกวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แต่วิชาชีวิตสอบตกนี่เราพอใจไหมคะแต่ถามว่าพื้นที่ในโรงเรียนเนี่ยจัดสรรให้กับเด็กๆได้เรียนวิชาชีวิตที่จะต้องใช้ตลอดชีวิตด้วยเนี่ยนะคะมากน้อยแค่ไหน
1: ครับฟังมามีปัญหาอยู่เยอะเหมือนกันนะครับแต่สิ่งนี้เราสามารถที่จะทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจกันได้แน่นอนครับครอบครัวก็ต้องมีส่วนสำคัญมีส่วนอย่างไรเรามาชมกันต่อครับ
2: You'll get a condom. So I already said last year that every guy has to try one because you never know if it's too big, too small, or if it fits. For girls, it's always good to touch one and see how it feels like. What do you think ofof this sort of having conversations? Is it easy to have a conversation with someone?
3: Yes.
2: Yeah?
4: การใช้วิธีการสอนนี้สะท้อนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในฮอลแลนด์ได้อย่างไรและมีปัจจัยอื่นไหมที่มีส่วนช่วยให้การมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องที่ปลอดภัย
2: It's a nice game, eh? Volleyball with a condom
5: เรามองการมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องปกติแล้วก็ทำให้มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องมานั่งพูดคุยกันอย่างเคร่งเครียดเราอยากจะเปิดกว้างให้เด็กเรียนรู้ทุกเรื่องแล้วก็รวมทั้งเรื่องของเพศสัมพันธ์ด้วยในฮอลแลนด์นั้นเรายอมรับว่าเด็กก็มีความต้องการทางเพศแต่มันไม่ได้หมายความว่าเราจะปล่อยให้เด็กๆออกไปมีเพศสัมพันธ์ตลอดเวลามัน

0: ช่แบบนั้นเลยนะคะแล้วก็จากงานวิจัยทั่วโลกเด็กวัยรุ่นที่ยอมรับความต้องการของตัวเองและคิดว่าตัวเองพร้อมสำหรับการมีเพศสัมพันธ์นั่นก็แสดงว่าพวกเขามีความเข้าใจว่าจะต้องทำอย่างไรจึงจะมีความปลอดภัยแต่ถ้าเกิดเด็กคิดว่าเพศสัมพันธ์เป็นสิ่งที่ผิดมันเป็นสิ่งที่สังคมไม่ยอมรับคุณแม่ไม่ยอมรับครูไม่ยอมรับเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่มีความยากขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่าเด็กจะรู้สึกผิดกับเรื่องนี้ซึ่งมันเป็นความเข้าใจที่ผิดค่ะ
1: วัฒนธรรมการพูดแบบเปิดอกนี้ช่วยอุดช่องว่างต่างๆคนฮอลแลนด์กลัวโรคเอดส์มากในช่วงทศวรรษ1980โรงเรียนต่างๆเริ่มเน้นเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยและเพิ่มงบประมาณการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์แต่จากสภาพสังคมที่มีหลายวัฒนธรรมไม่ใช่พ่อแม่ทุกคนที่จะคุยกับลูกๆอย่างเปิดอกในเรื่องนี้
2: สำหรับเด็กๆบางคนที่มีวัฒนธรรมที่ต่างไปเป็นเรื่องยากที่จะพูดเรื่องเพศสัมพันธ์นะครับตัวเขามาจากวัฒนธรรมที่ไม่พูดเรื่องนี้อย่างเปิดเผยบางครั้งเด็กอาจจะสับสนเพราะที่บ้านสอนว่าไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานแต่เมื่อเด็กออกมานอกบ้านดูโทรทัศน์หรือว่าไปโรงเรียนการมีเพศสัมพันธ์ถือเป็นเรื่องปกติหากมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยก็คงจะไม่เป็นอะไรเพราะความสับสนที่เกิดขึ้นพวกเขาก็อาจจะทำผิดพลาดและรวมไปถึงการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยและเป็นอันตรายในที่สุด
1: ความสับสนนี้ส่งผลให้อัตราการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นเพิ่มขึ้นสูงในปี2545ที่โรงเรียนอัมสเตอร์ดัมมีเดียเซ็นเตอร์และโรงเรียนอีกมากในประเทศพยายามสอนเรื่องเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยในแง่ความรักและความผูกพันโดยคำนึงถึงจริยธรรมในชุมชนด้วย
3: Now it zijn als jullie zelf denken aan liefde en aan seks dan wil ik eigenlijk heel graag weten wat je denkt hè Wat zei jij?
4: Nee.
3: Ja, je zei het. Ik hoorde het.
4: Is dat porno?
3: Ja. Dat is het. Porno. Nog iets anders.
4: Gangbang.
3: Gangbang. Weet je wat het is?
4: Ja, ja. Gaat ze met z'n allen doen.
5: Doggy style.
3: Doggy style. Dit is heel erg, ja, heel heftig het meeste.
1: But what happens? แต่การพูดแบบเปิดอกนี้อาจจะใช้ไม่ได้ที่บ้าน
3: Lieve dingen bij je.
4: Here we use words and stuff, and it was okay. But at home, I get a slap.
6: But not all people understand about those things. When I am at school and the teachers talk to us about sex.I think they understand us more than at home.
4: I'm not used to that.
6: You're not used to what?
4: Boys liking boys. Mm-hmm. I'm used to boys and girls. Yes.
6: Where I come from, Curaçao, mm-hmm. if you don't just have sex with someone for fun or something, it's more serious there.
4: In other countries,They think that if they have sex and having kids, that's it. But here, it's about fun and
6: about fun.
4: Yes, yeah. and kind of stuff like that.
6: Yes.
1: It's up to ครูประจำชั้นคารินสต็อกต้องคอยระวังสำหรับเธอประเด็นสำคัญที่สุดคือให้นักเรียนได้รับข้อมูลเรื่องเพศศึกษาที่ถูกต้องเพื่อที่พวกเขาจะได้ตัดสินใจด้วยตัวเอง
0: ที่บ้านอาจจะต้องการให้เธอเป็นแบบนี้แต่ว่าตัวเธอเป็นอีกแบบนึง

0: ทำในโครงการก็พบว่ามีคนสนใจเรื่องเหล่านี้มากขึ้นหนึ่งก็คงด้วยสถานการณ์นะคะกับสองก็คิดว่าเป็นใจของคุณครูที่รักเด็กๆต้องการเห็นชีวิตเด็กๆดีขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าอยู่กับเด็กนะคะแล้วก็หาเครื่องมือค่ะคิดว่าคุณครูเนี่ยเป็นห่วงกังวลใจแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงกับเด็กดีเรื่องนี้นะคะซึ่งส่วนหนึ่งที่โครงการทำก็คือพยายามเตรียมเครื่องมือต่างๆที่จะให้เป็นสื่อในการช่วยคุณครูคุยกับเด็กค่ะ
1: ครับพอคุยมาถึงเครื่องมือนะฮะเวลาของรายการในวันนี้หมดแล้วแล้วก็มีวิธีการสอนของครูนครที่น่าสนใจอีกหลายวิธีอยากให้ติดตามกันต่อในครั้งหน้านะครับเพราะว่าเรื่องนี้นานๆจะได้คุยกันทีไหนๆคุยแล้วเปิดอกคุยกันยังมีตอนหน้าต่อนะครับเพศศึกษาในฮอลแลนด์ดูตัวอย่างของเขาแล้วมาวิเคราะห์กับของเราครับก็ติดตามกันในครั้งหน้าแต่วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับคุณครูนครสันธิโยธินและคุณวรานุชชินวรโสภาขอบคุณนะครับแต่ครั้งหน้าเชิญต่อนะครับ
0: ครับ
1: ติดตามห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้นะครับทางเว็บไซต์ www.thaiteachers.tv จะชมย้อนหลังหยิบตอนที่คุณครูอยากชมมาชมเลือกมาได้เลยครับหรือชมทางสถานีโทรทัศน์ครูครับดาวเทียมไทยคม5ช่อง36 KU band พบกันในครั้งหน้านะครับกับห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับแต่วันนี้ลาไปก่อนพร้อมๆกับทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับสัปดาห์ที่แล้วพาคุณครูไปดูการสอนวิชาเพศศึกษาในฮอลแลนด์ครับวันนี้เป็นตอนต่อจากคราวที่แล้วมีเนื้อหาเพิ่มเติมวิธีการสอนที่น่าสนใจรวมถึงสื่อที่เขาใช้ในการเรียนการสอนด้วยผ่านผู้เชี่ยวชาญ2ท่านเช่นเคยนะครับท่านแรกครับเป็นคุณครูสอนวิชาสุขศึกษาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยครับคุณครูนครสันธิโยธินครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อีกท่านหนึ่งครับผู้จัดการโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจองค์การแพทคุณวรานุชชินวรโสภาครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
2: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้คุณวรานุชใส่เสื้อเขียนว่า I love
2: นะคะ
0: sex education ด้วยนะฮะอันนี้เป็นเสื้อที่ต้องใช้รณรงค์ไปบอก
2: รณรงค
0: ์
2: ค
0: ่
2: ะในโครงการค่ะที่พยายามจะโปรโมทให้โรงเรียนหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ค่ะ
0: ครับผมส่วนจะได้ผลมากแค่ไหนเพราะอะไรวิธีการไหนสื่อแบบไหนนะฮะเดี๋ยววันนี้ได้ทราบกันแต่ตอนนี้ไปดูกันก่อนครับว่าเขาสอนเพศศึกษาในฮอลแลนด์กันแบบไหนครับเช่นครับ
3: วัฒนธรรมอังกฤษกังวลเรื่องเพศสัมพันธ์ทำให้การสอนเรื่องนี้ละเอียดอ่อนและเป็นที่โต้เถียงฉันชื่อแคลบาร์สอนวิชาเพศศึกษามานาน10ปีฉันมาที่เนเธอร์แลนด์เพื่อดูว่าที่นี่สอนเพศศึกษากันอย่างไรโปรแกรมเพศศึกษาที่นิยมใช้สอนเด็กอายุ 12-15 ปีมากที่สุดคือ Long Live Love

0: ด้วยการสนับสนุนจากรัฐบาล Long Live Love ก่อตั้งประมาณปีพุทธศักราช2533เพื่อรับมือกับปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อ HIV/AIDSจะมาดูโครงการนี้ที่โรงเรียนวิงเคลอร์พรินซ์ทางตอนเหนือของฮอลแลนด์ซึ่งเด็กๆจะได้เริ่มเรียนโปรแกรมนี้กันเป็นครั้งแรกโรงเรียนวิงเคลอร์พรินซ์จัดเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาเพราะว่าเน้นทางปฏิบัติมากกว่าวิชาการ60-70%ของโรงเรียนอาชีวศึกษาในฮอลแลนด์สอนโปรแกรม Long Live Love เพราะว่าตามสถิตินักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงอย่างอนามัยและยาคุมกำเนิดและสำหรับบทสุดท้ายก็คือการปฏิบัติตนใ
1: น at a point and in a triangle. So, I've got a triangle.

การเคลื่อนที่ของสารคืออะไรมีกระบวนการอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่จะมาเล่าให้ฟังค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะตามขนาดของอนุภาคนั่นเองนะคะขนาดเล็กและขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะเป็น passive transport นะคะ passive transport นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงๆนะคะหรือ high concentration to low concentration นะคะหรือความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะส่วน active transport นะคะตรงกันข้ามค่ะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากค่ะส่วนของ active transport เนี่ยจะต้องมีการใช้พลังงาน ATP นะคะ

โปรตีนตัวพานะฮะหรือโปรตีนแคริเออร์นั่นเองค่ะและกรณีที่3นะฮะออสโมซิสค่ะเป็นการเคลื่อนที่ของตัวทำละลายค่ะต่อไปนะฮะเป็นการเคลื่อนที่นะฮะของ large particle หรืออนุภาคขนาดใหญ่ค่ะแบ่งเป็น endocytosis แล้วก็ exocytosis นะคะ endocytosis นะฮะเป็นกระบวนการในการนำเข้าสู่เซลล์นะคะส่วน ex นะคะ exocytosis นะคะ ex out นะคะแปลว่ากระบวนการนำออกจากเซลล์นั่นเองค่ะกระบวนการนำเข้าสู่เซลล์นะคะยังแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือ phagocytosis นะคะเป็นการยื่นส่วนของไซโตพลาซึมนะคะไปล้อมรอบโมเลกุลเหล่านั้นนั่นเองนะคะเพื่อที่จะนำเข้าสู่เซลล์ค่ะกรณีที่2นะคะ pinocytosis นะคะแตกต่างจาก phagocytosis ตรงที่มันนะคะมีการบุ่มนะคะหรือเว้าส่วนของไซโตพลาซึมลงมานะคะและในที่สุดนะคะสารหรืออนุภาคเหล่านั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่เซลล์ค่ะและกรณีที่3นะคะ receptor mediatedendocytosis นะคะเปรียบเสมือนการเลือกกินนะคะเพราะว่าโมเลกุลเหล่านั้นนะคะต้องมีความจำเพาะกับรีเซพเตอร์ด้วยค่ะส่วนที่พี่จะเน้นเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการออสโมซิสนั่นเองนะครับเป็นหนึ่งในกระบวนการของแพสซีฟทรานสปอร์ตนั่นเองค่ะกระบวนการออสโมซิสนะคะเป็นการแพร่ของตัวทำละลายนะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะหรือจำง่ายๆนะคะเป็นกระบวนการเคลื่อนที่ของน้ำนั่นเองค่ะท่องตามค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะเร็วอีกค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะโอเคนะคะเรามาดูตัวอย่างของออสโมซิสกันเลยนะคะพี่กำหนดให้นะคะ A แทนความเข้มข้นของสารละลายนะคะและ B แทนความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่1นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่2นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่นะคะในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีที่3นะคะก็คือพี่ให้เซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะคำถามก็คือนะคะเมื่อเวลาผ่านไปนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองค่ะสูตรลัดนะคะต้องมานะคะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยนะคะมาดูที่กรณีแรกก่อนดีกว่าค่ะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนั่นเองนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยนะคะภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเข้มข้นน้อยน้ำเป็นยังคะน้ำมากนะคะและสุดท้ายแล้วนะคะน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำนะคะที่เป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยก็จะเคลื่อนที่นะคะออกมานะคะจากเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะพอน้ำที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยมีการเคลื่อนที่ออกมานะคะ finally แล้วเนี่ยเซลล์เม็ดเลือดแดงก็จะเหี่ยวหรือแฟบลงนั่นเองนะคะต่อไปค่ะไปดูกรณีที่2นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะกระบวนการนี้เนี่ยจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะกับเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีสุดท้ายเลยนะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยถูกแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นที่อยู่ภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำที่เป็นองค์ประกอบของสารละลายเนี่ยก็จะ move นะคะเข้าสู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองนะคะเมื่อน้ำเข้าสู่เซลล์เม็ดเลือดแดงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจะพบว่าเซลล์เนี่ยก็จะแต่งขึ้นนะคะจนนำไปสู่กระบวนการแตกได้ในที่สุดค่ะย้อนนะคะมาที่กระบวนการแรกก่อนนะคะเขาพบว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่ไว้ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากนะคะสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนะคะพี่นะคะจะให้นะคะชื่อว่าไฮเปอร์โทนิกโซลูชันค่ะกรณีที่2นะคะก็คือนะคะแช่อยู่ในนะสารละลายที่มีความเข้มข้นเท่ากับภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสารละลายอันนี้เนี่ยจะเรียกว่าไอโซโทนิกโซลูชันค่ะและกรณีสุดท้ายนะคะก็คือแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะความเข้มข้นนี้นะคะพี่จะเรียกว่าไฮโปโทนิกโซลูชันค่ะมาดูที่ตัวอย่างของหลอดรูปตัว U กันบ้างดีกว่าค่ะก็จะพบว่าฝั่ง A นะคะมีความเข้มข้นน้อยนะคะเมื่อเทียบกับฝั่ง B ค่ะเพราะฉะนั้นสูตรที่พี่ให้ค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากนั่นเองนะคะเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากก็จะเคลื่อนที่ไปหาน้ำน้อยนั่นเองนะคะซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมน้ำฝั่ง B เนี่ยจึงสูงกว่าน้ำฝั่ง A ค่ะโอเคนะคะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อที่1นะคะเขาถามว่าอัตราเร็วในการลำเลียงสารเข้าออกเซลล์ด้วยการแพทย์แบบธรรมดานะคะหรือ simple diffusion นะคะและการแพทย์แบบ facilitated diffusion นะคะแสดงดังกราฟทางด้านข้างนั่นเองนะคะเพราะเหตุใดนะคะการแพทย์แบบ facilitated เนี่ย

จึงมีความสัมพันธ์ไม่เป็นเส้นตรงนะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้ตั้งแต่แรกนะคะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะระหว่าง Simple Diffusion กับ Facilitated Diffusion ก็คือการมีโปรตีนตัวพานั่นเองนะคะถ้าเราจำได้เนี่ยเราสามารถตอบได้เลยนะคะว่าข้อนี้ตอบข้อ3นั่นเองนะคะแต่ถ้าเราเนี่ยจำไม่ได้นะคะเราก็ดูจากคอนเซปต์นะคะมันก็จะให้ความสัมพันธ์นะระหว่าง rate of uptake นะคะก็คือเป็นการนะคะดูดซึมเข้าสู่เซลล์นะคะแล้วก็ concentration เนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเขาพบว่า simple diffusion นะคะสามารถที่จะ uptake นะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์ได้เรื่อยๆนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย facilitated เนี่ยช่วงแรกเนี่ยจะเกิดการ uptake นะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์เนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นนะคะเมื่อถึงจุดหนึ่งนะคะกราฟก็จะเป็นเส้นตรงนะคะเพราะว่ามันถูกจำกัดด้วยโปรตีนตัวพานั่นเองค่ะต่อไปนะครับมาแบบฝึกหัดข้อที่2ค่ะการลำเลียงสารในข้อใดนะคะต้องอาศัยพลังงานจาก ATP นะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้นะคะก็คือถ้าใช้พลังงาน ATP เนี่ยจะต้องเป็นแบบ active transport ใช่ไหมลูกจะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อขอไข่นะคะถูกต้องนะคะข้อกอไก่เนี่ยผิดนะคะส่วนข้อคอควายนะคะการแพทย์แบบ facilitated นะคะข้อนี้ก็ผิดนะคะเพราะว่าการแพทย์แบบ facilitated นะคะเป็นการแพทย์แบบ passive transport ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบถูก1ข้อนั่นเองค่ะต่อไปนะคะไปที่แบบฝึกหัดข้อที่3นะคะเขาบอกว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะคะดังข้อใดนะเมื่ออยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันนะคะถ้าเราจำได้นะไฮเปอร์ถ้าแช่เป็นไงคะเซลล์จะเหี่ยวถ้าแช่อยู่ในสารละลายที่เป็นไฮโปเซลล์จะเต่งถูกไหมไฮเปอร์นะคะเหี่ยวนะคะส่วนไฮโปเป็นไงคะเต่งนะคะส่วนไอโซเป็นไงคะตามรากศัพท์นะคะเซมๆนะคะเหมือนเดิมนะคะเซลล์จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะพี่ขอสรุปเลยนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะตามขนาดของอนุภาคนะคะแบ่งออกเป็นอนุภาคขนาดเล็กแล้วก็อนุภาคขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะคะยังแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะก็คือเป็นการเคลื่อนที่แบบ passive transport นะคะการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะแต่ในขณะเดียวกัน active transport เนี่ยเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะการเคลื่อนที่ของ small particle เนี่ยยังถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบนะคะ simple diffusion ค่ะ facilitated diffusion นะคะและอันสุดท้ายนะคะที่พี่จะเน้นมากที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการ osmosis นะคะสูตรลัดมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยโอเคนะคะส่วน large particle เนี่ยก็จะแบ่งเป็นกระบวนการในการนำเข้าแล้วก็กระบวนการในการนำออกนะคะส่วนกระบวนการในการนำเข้าเนี่ยก็จะมีส่วนของ phagocytosis pinocytosis แล้วก็ receptor mediated endocytosis ด้วยกันค่ะทิ้งท้ายกันที่คำคมสำหรับวิชาชีววิทยานะคะชีวะก็คือชีวิตถ้าอยากมีชีวิตต้องรักเด็กชีวะค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือกูนกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับ

0: ช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าและแม่เหล็กกันนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราได้นำมาใช้ประโยชน์อย่างมากมายในปัจจุบันทั้งทางตรงและทางอ้อมเรามาดูว่าสิ่งเหล่านี้มีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราและพัฒนาประเทศได้อย่างไรนะในท่าต่อไปเราจะเรียนรู้กันว่ามีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องในการเรียนรู้เราจะแยกเนื้อหาเป็น2 ส่วนนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเกี่ยวกับไฟฟ้าจะมีเรื่องของกระแสไฟฟ้าสายไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้ไฟฟ้าไปใช้งานนะครับในส่วนของแม่เหล็กก็เช่นเดียวกันเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กแรงแม่เหล็กการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้เรื่องแม่เหล็กไปใช้ประโยชน์นะครับในส่วนของกระแสไฟฟ้านะครับเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าซึ่งประจุไฟฟ้าอาจจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือเกิดจากการประดิษฐ์ของมนุษย์ก็ได้ถ้าประจุที่ถูกสร้างขึ้นมาไม่มีสื่อนำไฟฟ้าทำให้เกิดการเคลื่อนที่เราเรียกว่าไฟฟ้าสถิตแต่เมื่อมีสื่อนำไฟฟ้าจะทำให้เกิดการไหลของประจุกลายเป็นไฟฟ้ากระแสซึ่งอาจจะเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุบวกหรือประจุลบก็ได้อัตราการเคลื่อนที่ของประจุต่อเวลาจะกลายเป็นปริมาณของกระแสไฟฟ้าในระบบนะครับวัสดุต่างๆจะเป็นตัวกำหนดกระแสไฟฟ้าในวงจรซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนพาหะในวัสดุความเร็วเฉลี่ยของพาหะที่เราเรียกว่าความเร็วลอยเลื่อนและพื้นที่หน้าตัดของวัสดุตามสมการที่แสดงนะครับแต่เนื่องจากเป็นสมการที่มีตัวแปรเป็นจำนวนมากจึงมีวิธีการหากระแสไฟฟ้าผ่านตัวแปรที่ง่ายขึ้นอีกวิธีหนึ่งที่จะได้กล่าวต่อไปจากสมการที่ยุ่งยากสามารถที่จะทำให้เข้าใจได้ง่ายโดยแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าและความต้านทานถ้าความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้าเป็นเชิงเส้นซึ่งจะได้ความชันของกราฟค่า1ความชันนั้นก็คือความต้านทานไฟฟ้านั่นเองสมการเชิงเส้นเราเรียกว่ากฎของโอห์มนะครับตัวต้านทานในปัจจุบันจะกำหนดค่าความต้านทานต่างๆตามความต้องการใช้งานแต่ในวงจรไฟฟ้าจะประกอบไปด้วยตัวต้านทานหลายๆตัวอาจจะต่อแบบอนุกรมขนานหรือแบบผสมกันเราสามารถหาความต้านทานรวมได้ในแต่ละวงจรตามแพทเทิร์นหรือรูปแบบของแต่ละวงจรไปเช่นสำหรับวงจรอนุกรมดังรูปนะครับเราสามารถหาค่าความต้านทานรวมหรือ RT ได้จากการนำความต้านทานแต่ละค่ามาบวกกันตามรูปนะครับรูปนี้จะทำให้เราเห็นวิธีการหาค่า RT ระหว่าง R ตัวแรกและ R ตัวสุดท้ายได้ชัดเจนขึ้นเมื่อนำวงจรไปใช้งานจุด2จุดนี้จะนำไปต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้าเพื่อทำให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้าขึ้นมาสำหรับวงจรขนานจะมีวิธีการต่อวงจรดังรูปซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง

ต่างๆภายในบ้านโดยในการคำนวณความต้านทานตัวอย่างในรูปก็คือจะมีตัวต้านทาน R1 R2 R3 จนถึง RN วิธีการหาความต้านทานรวมหาได้จากสมการ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 บวกไปเรื่อยจนถึง1ส่วน RN นะครับโดยที่ RT คือค่าความต้านทานรวม RN คือค่าความต้านทาน

กับ10โอห์ม R2 เท่ากับ20โอห์ม R3 เท่ากับ20โอห์มวิธีการหาค่า RT เราจะแทนค่าตามสมการนะครับก็คือ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 ซึ่งแทนค่า R1 เท่ากับ10 R2 เท่ากับ20 R3 เท่ากับ20ก็จะได้ RT เท่ากับ5โอห์มนะครับตามรูปและตามสมการด้านขวามือนะครับสำหรับวงจรผสมนะครับจะพบว่าจะมีส่วนผสมวงจรอนุกรมและวงจรขนานซึ่งการคำนวณก็ใช้รูปแบบเดียวกันทั้ง2 อย่างรวมกันนะครับถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบอนุกรมก็ใช้วิธีการคำนวณแบบอนุกรมถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบขนานก็ใช้วิธีการคำนวณแบบขนานนะครับก็เป็นการผสมระหว่างการคำนวณแบบอนุกรมและการคำนวณแบบขนานนะครับสำหรับการหาค่ากระแสและแรงดันไฟฟ้าในวงจรวิธีที่ง่ายที่สุดคือการวัดด้วยแอมมิเตอร์หรือโวลต์มิเตอร์นะครับสำหรับการวัดกระแสในวงจรอนุกรมจะนำแอมมิเตอร์ต่ออนุกรมกับวงจรซึ่งจะต่อกับจุดใดจุดหนึ่งก็ได้เนื่องจากวงจรอนุกรมกระแสในวงจรจะเท่ากันทุกจุดนะครับสำหรับการวัดแรงดันไฟฟ้าในวงจรอนุกรมจะมีวิธีการต่อโดยต่อโวลต์มิเตอร์ขนานกับตัวต้านทานในวงจรซึ่งค่าแรงดันที่ได้จะขึ้นอยู่กับค่าความต้านทานของตัวต้านทานแต่ละตัวถ้าความต้านทานมากค่าแรงดันไฟฟ้าจะมากขึ้นด้วยถ้าความต้านทานน้อยค่าแรงดันไฟฟ้าก็จะน้อยลงสำหรับวงจรขนานนะครับในการวัดกระแสในวงจรขนานจะกระทำได้โดยการนำแอมมิเตอร์มาต่อเข้ากับวงจรอังรูปนะครับซึ่งกระแสจะเปลี่ยนแปลงตามค่าความต้านทานของค่าความต้านทานแต่ละตัวถ้าค่าความต้านทานมากค่ากระแสจะน้อยถ้าความต้านทานน้อยค่ากระแสจะมีค่ามากขึ้นนะครับสำหรับปริมาณอีกอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าได้แก่กำลังไฟฟ้าซึ่งเป็นปริมาณที่เป็นผลคูณของกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าแต่เมื่อพิจารณาตามกฎของโอห์มสามารถหาค่ากำลังไฟฟ้าได้จากความสัมพันธ์ของกระแสและความต้านทานหรือแรงดันไฟฟ้ากับความต้านทานดังสมการในรูปนะครับโดย P เท่ากับ IV หรือเท่ากับ I สแควร์ R หรือเท่ากับ V สแควร์ส่วน R โดยหน่วยของกำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตต์นะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าไปแล้วต่อไปเรามาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับแม่เหล็กกันนะครับในส่วนเนื้อหาเกี่ยวกับแม่เหล็กเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กเป็นอันดับแรกสนามแม่เหล็กขึ้นอยู่กับอะไรบ้างถ้าดูตามรูปนะครับก็คือเป็นลักษณะวัสดุแม่เหล็กที่เราเจอกันโดยทั่วไปรูปร่างของสนามแม่เหล็กจะสัมพันธ์กับลักษณะของรูปร่างของแม่เหล็กนะครับโดยแม่เหล็กจะมีแบ่ง2ชนิดคือแม่เหล็กถาวรและแม่เหล็กชั่วคราวหรือแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองนะครับแหล่งกำเนิดสนามแม่เหล็กที่พบโดยทั่วไปคือสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเส้นลวดนะครับซึ่งจากการทดลองพบว่าขนาดของสนามแม่เหล็กจะเพิ่มขึ้นตามขนาดของกระแสไฟฟ้าแต่จะแปรผกผันกับระยะห่างจากเส้นลวดตัวนำโดยสนามแม่เหล็กจะมีหน่วยเป็นเทสลาโดยความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กกระแสและระยะห่างจากลวดตัวนำเป็นไปตามสมการดังรูปนะครับต่อไปมาดูสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดวงกลมบ้างนะครับสนามแม่เหล็กจะเกิดขึ้นรอบๆขดลวดโดยขนาดของสนามแม่เหล็กที่จุดศูนย์กลางของขดลวดจะแปรผกผันกับรัศมีของขดลวดที่จะแปรผันตามจำนวนรอบของขดลวดตามปริมาณของกระแสนะครับตามสมการด้านขวามือครับคือ B เท่ากับ μ0NI ส่วน 2A โดย N คือจำนวนรอบของขดลวดนะครับสนามแม่เหล็กอีกรูปแบบหนึ่งที่นำมาประยุกต์ใช้กันมากก็คือสนามแม่เหล็กในขดลวดซิลิโคนนะครับซึ่งถูกประยุกต์ใช้ในการทำอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเช่นออดไฟฟ้าวาล์วซิลิโคนเป็นต้นโดยสนามแม่เหล็กหาได้โดยถ้าแกนขดลวดเป็นวัสดุใดๆเราหาได้จากสมการ B เท่ากับ μNI นะครับ
แต่ถ้าแกนขดลวดเป็นอากาศเราหา

สนามแม่เหล็กได้จาก b เท่ากับมิวศูนย์ n i นะครับต่อไปมาดูอิทธิพลของสนามแม่เหล็กกันบ้างนะครับโดยปกติแล้วสนามแม่เหล็กจะมีอิทธิพลต่ออนุภาคที่มีประจุนะครับประจุก็ได้ประจุบวกหรือประจุลบโดยที่ขนาดของแรงที่กระทำต่อประจุที่วางอยู่ในสนามแม่เหล็กหาได้จากสมการ F เท่ากับ Q คูณ V คูณ B คูณไซน์เซต้านะครับโดย F ก็คือแรงที่สนามแม่เหล็กกระทำกับประจุมีหน่วยเป็นนิวตัน Q ก็คือประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นคูลอมV จะเป็นอัตราเร็วของประจุที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเมตรเปอร์เซกนะครับส่วน B ก็คือสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเทสลาเซต้าคือมุมระหว่างเวกเตอร์ V กับเวกเตอร์ B นะครับโดยทิศของแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามกฎมือขวานะครับโดยนิ้วชี้เราให้เป็นทิศของความเร็วของอนุภาคนิ้วกลางจะเป็นทิศของสนามแม่เหล็กส่วนนิ้วโป้งจะเป็นทิศของแรงที่กระทำของแรงแม่เหล็กนะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับสมมติว่าโปรตอน1ตัวเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็กโลกในแนวตั้งฉากกับทิศของสนามด้วยความเร็ว10ยกกำลัง7เมตรต่อวินาทีความเข้มของสนามแม่เหล็กที่เส้นศูนย์สูตรเท่ากับ10ยกกำลัง9เทสลาจงหาแรงที่กระทำบนโปรตอนโดยสนามนี้และเปรียบเทียบกับขนาดของแรงโน้มถ่วงวิธีทำนะครับจากแรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ QVB sin theta เนื่องจากสนามแม่เหล็กโลกกับความเร็วของโปรตอนตั้งฉากกันเพราะนั้นเซต้าจะเท่ากับไพส่วน2นะครับเมื่อแทนค่าลงไปจะได้ว่าตัว Q ก็คือ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ19นะครับ V เท่ากับ10ยกกำลัง7 B เท่ากับ10ยกกำลัง9นะครับแล้วก็ sin theta หรือ sin ไพส่วน2จะเท่ากับ1นะครับซึ่งจะได้แรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ3นิวตันนะครับทีนี้มาดูแรงโน้มถ่วงบนโปรตอนนะครับจะเท่ากับ m คูณ g ซึ่ง m เท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ27นะครับส่วน g คือ 9.81 ก็จะได้แรงโน้มถ่วงบนโปรตอนเท่ากับ 1.57 คูณ10ยกกำลังลบ26นิวตันนะครับดังนั้นแรงแม่เหล็กจะมีค่าประมาณ10ยกกำลัง23เท่าของแรงโน้มถ่วงนะครับ

สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางนิวเคลียร์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นที่นิวเคลียสของอะตอมค่ะเราอาจจะเรียกอะตอมว่านิวคลายได้นะคะเมื่อต้องการพูดถึงนิวเคลียสของอะตอมนะคะในเนื้อหาฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ5หัวข้อนะคะก็คืออนุภาคมูลฐานของอะตอมเสถียรภาพของนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีการสลายตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะโดยจะเริ่มทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนและนิวตรอนนะคะส่วน z เนี่ยจะแทนเลขอะตอมซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนนะคะแล้วก็ n แทนจำนวนนิวตรอนค่ะซึ่งสามารถคำนวณได้จากการนำค่า a ลบกับค่า z นะคะมาดูกันที่หัวข้อแรกค่ะอนุภาคมูลฐานของอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วยโปรตอนค่ะสัญลักษณ์ก็คือ p นะคะมีประจุเป็นบวกค่ะแล้วก็นิวตรอนสัญลักษณ์ก็คือ n เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะแล้วก็อิเล็กตรอนสัญลักษณ์ก็คือตัว e นะคะมีประจุเป็นลบค่ะจากข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าอะตอมเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดของสสารแล้วนะคะเพราะว่าภายในอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ค่ะและเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้นะคะมีขนาดเล็กมากนะคะจึงกำหนดหน่วยมวลฐานขึ้นมาใหม่คือ AMU นะคะโดย1 AMU เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.66 คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามวลของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะซึ่งจะมีค่ามากกว่ามวลของอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมเนี่ยจะอยู่ที่นิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่2นะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิวเคลียสกันก่อนนะคะโดยเราจะเรียกอนุภาคภายในนิวเคลียสเนี่ยค่ะว่านิวคลีออนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนนะคะโดยการรวมกันของอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสนะคะจะส่งผลให้มีมวลบางส่วนหายไปค่ะเรียกว่ามวลพร่องนะคะและเมื่อเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานนะคะโดยอาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะคะเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวค่ะซึ่งทำหน้าที่ยึดนิวคลีออนในนิวเคลียสเข้าด้วยกันนะคะโดยเราสามารถคำนวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยวได้จากผลคูณระหว่างมวลพร่องในหน่วย AMU นะคะกับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะดังสมการนะคะโดยพลังงานยึดเหนี่ยวที่คำนวณได้นะคะจะมีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะในนิวคลีออนนะคะจะยึดกันด้วยแรงนิวเคลียร์ค่ะซึ่งเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นนะคะเกิดระหว่างนิวคลีออนที่อยู่ติดกันเป็นแรงที่ไม่ขึ้นอยู่กับประจุนะคะและมีขนาดมากกว่าแรงทางไฟฟ้าค่ะมาต่อกันที่ขนาดของนิวเคลียสนะคะเนื่องจากว่ามวลของอะตอมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่นิวเคลียสภายในนิวเคลียสนะคะจึงมีความหนาแน่นสูงมากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะอนุโลมให้เสมือนว่านิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะที่มีความหนาแน่นคงที่จึงทำให้สามารถคำนวณขนาดของนิวเคลียสได้จากสมการนะคะ r เท่ากับ r 0คูณด้วย a ยกกำลัง1ส่วน3นะคะเมื่อ r 0เนี่ยคือค่าคงตัวรัศมีของนิวเคลียสค่ะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.2 ถึง 1.4 เฟอร์มินะคะจากนั้นนะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะจะบอกได้ด้วยอัตราส่วนระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนนะคะหรือว่า be ต่อ a นั่นเองค่ะโดยนิวคลายที่มีเสถียรภาพสูงสุดนะคะจะมีค่า BE ต่อ A เนี่ยเท่ากับ 8.8 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะคะซึ่งมีเลขเชิงมวลเท่ากับ56ค่ะซึ่งก็คือนิวคลายของเหล็กนั่นเองนะคะโดยเราจะเรียกนิวคลายที่มีเลขเชิงมวลอยู่ระหว่าง2ถึง209เนี่ยว่านิว

ายเสถียรนะคะซึ่งหมายถึงนิวคลายที่มีจำนวนนิวคลีออนส่งแรงกระทำซึ่งกันและกันพอดีนะคะทำให้เกิดความสมดุลภายในนิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่3นะคะกัมมันตภาพรังสีเกิดจากนิวคลายที่ไม่เสถียรค่ะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิวคลายที่ไม่เสถียรก่อนนะคะซึ่งก็คือนิวคลายที่แรงกระทำระหว่างนิวคลีออนไม่สมดุลค่ะโดยแรงกระทำระหว่างนิวคลีออนเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะคือแรงทางไฟฟ้าแล้วก็แรงทางนิวเคลียร์แรงทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงกระทำระหว่างประจุภายในนิวเคลียสค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประจุบวกเนื่องจากอนุภาคโปรตอนนะคะก็จะเกิดแรงผลักขึ้นภายในนิวเคลียสดังแสดงในภาพค่ะและแรงนิวเคลียร์นะคะเป็นแรงดึงดูดที่ไม่คำนึงถึงชนิดของประจุหรือเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นที่มีขนาดสูงนั่นเองนะคะตามภาพเลยเมื่อแรงทั้งสองกระทำต่อกันไม่สมดุล นะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายนั้นน่ะไม่เสถียร นะคะนอกจากนี้นะคะนิวคลายที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนโปรตอนต่อนิวตรอนมากหรือน้อยเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรด้วยเช่นกันนะคะโดยนิวคลายที่ไม่เสถียรเนี่ยจะปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สภาวะสมดุลค่ะโดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีนิวเคลียร์นะคะเราเรียกนิวคลายที่ไม่เสถียรนี้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีค่ะซึ่งปรากฏการที่นิวคลายกัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมานะคะเราจะเรียกมันว่ากัมมันตภาพรังสีค่ะเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพนะคะซึ่งรังสีนิวเคลียร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือรังสีอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยรังสีอนุภาคเนี่ยเป็นรังสีที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอนุภาคซึ่งสามารถวัดมวลของอนุภาคได้เช่นอนุภาคอัลฟาอนุภาคเบต้าเป็นต้นนะคะโดยอนุภาคอัลฟาเนี่ยคือนิวเคลียสของฮีเลียมค่ะประกอบไปด้วยอนุภาคตอน2อนุภาคนิวตรอน2อนุภาคแล้วก็อิเล็กตรอน2อนุภาคนะคะส่วนอนุภาคเบต้าค่ะคืออนุภาคของอิเล็กตรอนดังแสดงในภาพนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอนุภาคอัลฟาเนี่ยจะมีมวลมากกว่าอนุภาคเบต้านะคะจึงส่งผลต่ออำนาจทะลุทะลวงของรังสีทั้ง2ชนิดค่ะคืออนุภาคอัลฟาจะมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำกว่าอนุภาคเบต้านะคะเนื่องจากว่ามันมีขนาดของมวลที่มากกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรังสีนิวเคลียร์ยังแบ่งได้เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นรังสีที่มีสมบัติของคลื่นนะคะแล้วก็ไม่มีมวลได้แก่รังสีแกมมานะคะซึ่งรังสีแกมมาเนี่ยค่ะเป็นการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินของนิวคลายนะคะโดยไม่มีผลต่อเลขมวลและเลขอะตอมของนิวคลายก่อนและหลังการสลายตัวนะคะจากภาพค่ะเมื่อนิวคลายไม่เสถียร นะคะและเกิดการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าออกมาแต่นิวคลายนั้นยังคงไม่เสถียรอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีพลังงานส่วนเกินนะคะนิวคลายนี้ก็จะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีแกมมาค่ะเพื่อปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะการปลดปล่อยรังสีในรูปอนุภาคหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและจะหยุดหรือจบลงเมื่อนิวคลายเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือกลายเป็นนิวคลายเสถียร นั่นเองค่ะและหากเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะคะเราจะพบว่ารังสีอัลฟาเนี่ยมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดและรังสีแกมมาเนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีมวล นะคะต่อมาหัวข้อที่4นะคะการสลายตัวของกัมมันตรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นแบบสุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีใดจะสลายตัวเมื่อไหร่นะคะแต่สามารถคำนวณได้ว่ามีกี่อะตอมที่สลายตัวต่อ1หน่วยเวลานะคะโดยอัตราการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีเนี่ยจะเรียกว่ากัมมันตภาพนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ A ดังสมการค่ะ A มีค่าเท่ากับแลมด้า N นะคะเมื่อแลมด้าคือค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ N คือจำนวนอะตอมที่เวลา T ใดๆค่ะโดยสามารถคำนวณอะตอมของนิวคลายกัมมันตรังสีในช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ n เท่ากับ n 0 e ยกกำลังลบแลมด้า t นะคะหรือ n เท่ากับ n 0ส่วนด้วย2

2ยกกำลัง n นะคะเมื่อ n 0คือจำนวนอะตอมที่เวลาเริ่มต้นค่ะและ n คือเวลา n เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับจำนวนเท่าของค่าครึ่งชีวิตคูณด้วย t ซึ่งคือค่าครึ่งชีวิตดังสมการนะคะค่าคงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลาย

เป็น1ต่อวินาทีนะคะและ T นะคะคือค่าครึ่งชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่นิวคลีย์กัมมันตรังสีสลายตัวแล้วเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งจากปริมาณเดิมดังภาพนะคะแกน Y คือปริมาณความเข้มของรังสีเริ่มต้นในที่นี้มีค่าสูงสุดเท่ากับ1นะคะส่วนแกน X ก็คือระยะเวลาจากภาพนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับค่าครึ่งชีวิตปริมาณความเข้มของรังสีจะลดลงเหลือ1ส่วน2หรือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นนั่นเองค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป2เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะปริมาณความเข้มของรังสีเนี่ยก็จะลดลงเหลือ1ส่วน4ของปริมาณเริ่มต้นหรือครึ่งหนึ่งของปริมาณ1ส่วน2นะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนนิวคลีย์กัมมันตรังสีนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะสุดท้ายหัวข้อที่5นะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์ค่ะคือกระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกฎ2ข้อนะคะก็คือผลรวมของเลขมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมของเลขอะตอมก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมด้วยนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นปฏิกิริยาได้ดังสมการค่ะเมื่อ x เนี่ยคือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ a เนี่ยคืออนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยาส่วน y ก็คือนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ b เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชันนะคะโดยปฏิกิริยาฟิชชันจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุ้นนะคะตัวอย่างเช่นเมื่ออนุภาคนิวตรอนเข้าทำปฏิกิริยากับนิวคลีย์ขนาดใหญ่จะส่งผลให้นิวคลีย์ไม่เสถียรนะคะจึงแตกออกเป็นนิวคลีย์ใหม่ค่ะที่มีมวลใกล้เคียงกันนะคะพร้อมกับให้พลังงานประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะต่อ1การเกิดปฏิกิริยานะคะดังภาพเลยนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะคือปฏิกิริยาฟิวชันค่ะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวคลีย์ขนาดเล็กนะคะหลอมรวมเป็นนิวคลีย์ใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการเกิดปฏิกิริยาอันนี้นะคะต้องใช้พลังงานสูงมากในการเกิดปฏิกิริยานะคะก็จะสังเกตได้ตามภาพเลยนะคะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะก็หมดลงแล้วขอให้นักเรียนทุกคนฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะ

0: ขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตน

0: ปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทําไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์เคยสงสัยไหมครับว่าวงจรบริดคืออะไรแล้วเงื่อนไขที่เรียกว่าบริดสมดุลเนี่ยทำให้ผลคูณไขว้ต้องเท่ากันแล้ววงจรที่มีแคปาซิเตอร์เนี่ยทำไมต้องมีเงื่อนไขเขียนว่าเปิดไว้สักพักนึงก่อนแล้วค่อยพิจารณาวันนี้เราจะมาพูดถึงวงจรไฟฟ้ากันครับน้องๆเนี่ยคงรู้จักปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้ามาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นความต่างศักย์ความต้านทานกระแสไฟฟ้าซึ่งปริมาณเหล่านี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าวงจรของที่เราสนใจเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากแค่ไหนซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่จะโฟกัสที่อุปกรณ์อยู่2อย่างตัวต้านทานตัวเก็บประจุซึ่งวงจรที่พี่จะพูดถึงเนี่ยมีอยู่2วงจรก็คือวงจรแรกวงจร Wheatstone Bridge อีกวงจรนึงก็คือวงจรที่มีแคปาซิเตอร์หรือตัวเก็บประจุเกี่ยวข้องนั่นเองเราก็จะมาเริ่มในส่วนของทฤษฎีกันเลยนะครับความรู้พื้นฐานที่ใช้เนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างV กับ I เป็นหลักนะครับเหตุผลที่พี่พูด V กับ I เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูในส่วนของมิเตอร์หรือตัวที่ใช้วัดกระแสแล้วก็ตัววัดความต่างศักย์กันด้วยชุดการทดลองแรกของเรานะครับที่เป็น Wheatstone Bridge หน้าตาของวงจรเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตัวต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันอยู่แบบนี้ทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็มีสายไฟเส้นกลาง1เส้นวงจร Wheatstone Bridge เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่ว่าบิดสมดุลก็คือเมื่อใดก็ตามที่ผลคูณตัวที่อยู่ตรงข้ามกันอย่างนี้เป็น R1 กับ R4แล้วก็ตัว R2 กับ R3 เนี่ยมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟที่ไหลในเส้นกลางเนี่ยพี่เขียนเป็น I0 มันจะทำให้ I0 เนี่ยมีค่าเท่ากับ0นั่นเองที่มาคร่าวๆของเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลคูณไขว้กันถึงได้กระแสออกมาเป็น0เรามาลองดูภาพนี้กันเริ่มจากใส่เงื่อนไข Wheatstone Bridge ไปเลยให้ Wheatstone Bridge อันนี้กลายเป็นบิดสมดุลมันจะทำให้กระแสไฟตรงกลางเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราลองดูจากภาพนี้กระแสไฟที่ไหลเข้ามาเนี่ยมีค่าเป็น Iและแยกออกมาเป็น I1 กับ I2 เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีไฟไหลในเส้นกลางเนี่ยมันก็จะทำให้ I1 ไหลไปสู่ R2 แล้วก็ I2 เนี่ยก็จะไหลมาสู่ R4 ก็ไหลต่อกันมาแบบนี้การที่ไม่มีกระแสไฟไหลตรงกลางเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีคุณสมบัติของการไหลของกระแสไฟฟ้าอยู่นะว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยจะไหลจากที่ที่มีศักย์สูงไปศักย์ต่ำแต่ว่าถ้าสมมติว่าศักย์2ที่เนี่ยมันเท่ากันหรือที่เราเรียกว่าความต่างศักย์เท่ากับ0เนี่ยกระแสไฟฟ้าก็จะไม่เกิดการไหลเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ทำในที่นี้ก็คือการหาสักไฟฟ้าในแต่ละจุดเราเริ่มต้นจากการใส่สักไฟฟ้าก็คือแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเราใส่ไป V0 เพราะฉะนั้นตอนที่มันไหลผ่านตัวด้านทานต่างๆอย่างถ้าเราลองดูตามสมการนี้เนาะ2สมการแรกเนี่ยพี่มี VA กับ VB ซึ่ง VA กับ VB ก็คือสักไฟฟ้าที่จุดด้านบนกับสักไฟฟ้าที่จุดด้านล่างซึ่งถ้า2ค่านี้มันเท่ากันเนี่ยกระแสไฟฟ้าตรงกลางก็จะไม่ไหลซึ่งพี่ใส่เป็นเงื่อนไขบิดสมดุลไปเรียบร้อยแล้วส่วน2สมการหลังเนี่ยมาจากการที่หลังจาก VA แล้วเนี่ยมันไหลผ่าน R2 ไปอีกพอมันไหลผ่าน R2 ไปมันทำให้สักตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็น0แล้วเนื่องจากว่าเราต่อแบตเตอรี่เนาะขั้วหนึ่งก็จะเป็น V0 ฝั่งหนึ่งก็จะเป็น0เพราะฉะนั้นเมื่อกระแสไฟวิ่งผ่านเส้น R2 ไปแล้วซึ่งรวมถึง R4 เช่นกันมันก็จะทำให้สักไฟฟ้าที่เหลืออยู่ณจุดนี้เนี่ย V เท่ากับ0เพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นเนี่ยสมการก็จะอยู่ในรูปแบบนี้ก็คือ VA ไหลผ่าน R2 ก็ถูกหักทิ้งอีกเท่านี้แล้วผลลัพธ์ที่เหลือก็คือ0นั่นเองซึ่งสมการล่างก็ให้ผลเดียวกันทีนี้เนี่ยเรามีอยู่4สมการสมการ 1, 2เนี่ยเราจับเท่ากันได้เพราะว่าเราใช้เงื่อนไขบิดสมดุลส่วนสมการที่3สมการที่4เนี่ยเราสามารถย้ายข้างตัว i กับ r เนี่ยไปอีกฝั่งนึงได้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการที่3กับสมการที่4อยู่ในรูปแบบนี้ซึ่งในตอนจบแล้วก็คือเราก็แค่จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วก็จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วเราก็ตัด v0 ออกไปซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการคณิตศาสตร์ทั้งหมดเลยสุดท้ายผลลัพธ์ที่เราได้ก็จะเป็นเงื่อนไขบิดสมดุลอันนี้ซึ่งมันมาจากแนวคิดง่ายๆเนาะก็คือถ้าสมมติว่าโวลต์2จุดมันเท่ากันกระแสไฟก็จะไม่ไหลอีกอันนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะทำให้ดูแบบเน้นการทดลองเป็นหลักเลยก็คือวงจรที่มีตัวเก็บประจุเนื่องจากว่าเรามักจะเจอปัญหาอย่างเช่นวงจรแบบนี้มีการต่อตัวเก็บประจุเข้ามาแล้วมันมีคำที่มักจะพ่วงมาด้วยว่าเราต้องเปิดวงจรทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยพิจารณาซึ่งการเปิดวงจรทิ้งไว้เนี่ยอย่างที่พี่เขียนไว้เลยมันคือการชาร์จประจุนั่นเองซึ่งการที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมันถูกชาร์จจนเต็มมันก็จะทำให้มันไม่มีกระแสไฟไหลเข้าไปในตัวเก็บประจุอีกแล้วถ้าสมมติว่ามันมีเส้นทางของ การไหลของกระแสไฟอยู่ในแนวนี้เมื่อตัวเก็บประจุชาร์จเต็มเนี่ยกระแสไฟในวงจรเนี่ยก็แทบจะเข้าใกล้ศูนย์เลยสำหรับการทดลองในเรื่องของวงจรเนี่ยเราเริ่มจากชุดแรกก่อนก็คือวงจร Wheatstone Bridge ซึ่งสิ่งที่เราจะทดลองเนี่ยเราจะพยายามทดลองเงื่อนไขบิดสมดุลหรือว่าความต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยมันมีผลคูณมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลซึ่งการที่ไม่มีกระแสไฟไหลเนี่ยมันเกิดจากการที่โวลต์ทั้ง2ฝั่งเนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับ2เส้นเปล่าที่พี่เปิดไว้ตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นกลางซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาโวลต์มิเตอร์แล้วก็แอมมิเตอร์เข้าไปต่อแนะนำอุปกรณ์กันก่อนนะครับอย่างแรกก็จะมีตัวถ่านไฟฉายนะครับตัวด้านทานขนาด 1,000 โอห์มเนี่ย2ตัวแล้วก็มีตัวด้านทานที่ปรับค่าได้เนี่ย2ตัวเพื่อให้ผลคูณเนี่ยมันเท่ากันได้ง่ายขึ้นมี1ตัวนะครับมีค่าอยู่ระหว่างช่วง0ถึง20,000 โอห์มแล้วก็มีอีกตัวนึงเนี่ยพี่ใช้เป็นช่วงที่มันเป็น0ถึง 2,000 โอห์มเนื่องจากว่าเดี๋ยวพี่จะปรับ 20,000 โอห์มเนี่ยมันมีค่าน้อยๆให้มันอยู่ในช่วง 2,000 โอห์มแล้วค่อยปรับตัว 2,000 โอห์มอีกทีเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราปรับเนี่ยค่าที่มันปรับเนี่ยมันจะหยาบกว่า 2,000 โอห์มเพราะว่าช่วงมันกว้างกว่าเพราะฉะนั้นพี่เลยเลือกปรับตัวหยาบก่อนแล้วก็ค่อยปรับตัวที่ค่ามันละเอียดมากขึ้นนะครับเราจะมาเริ่มทดลองกันเลยโดยการต่อตัวโวลต์มิเตอร์เข้าไปนะครับในเส้นกลางซึ่งเมื่อพี่ต่อเข้าไปก็จะเห็นว่าตัวโวลต์มิเตอร์เนี่ยมันไม่ได้มีค่าเป็น0นะครับซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าจุด2จุดของเส้นกลางเนี้ยมันยังมีสักไฟฟ้าไม่เท่ากันเพื่อทำให้มันเกิดเงื่อนไขบิดสมดุลนะครับพี่จึงปรับตัวความต้านทานตัวนี้ซึ่งเมื่อพี่ปรับถึงค่านึงปุ๊บมันก็จะกลายเป็น0เราก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันน่าจะเข้าเงื่อนไขบิดสมดุลแล้วแต่ว่าเพื่อให้ความมั่นใจมากขึ้นนะครับเราก็จะลองต่อกับแอมมิเตอร์ดูเนื่องด้วยว่าตัวแอมมิเตอร์เนี้ยอันนี้อยู่ในสเกลที่ค่อนข้างละเอียดกว่านะครับบิดเพิ่มตัวความต้านทานนะครับไปถึงค่านึงเราสังเกตเห็นว่าเนี่ยครับค่ากระแสมันโดดไปเลยครับเหตุผลจากว่าตัวผลคูณนี้เนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันแล้วนั่นเองทำให้บิดเนี่ยไม่สมดุลนะครับพอถ้าเราปรับมาถึงค่านึงมันก็จะเข้าใกล้ศูนย์มากเลยเงื่อนไขบิดสมดุลที่เราได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะสามารถทำให้เห็นได้จริงประมาณนี้เลยเราก็มาเริ่มถึงชุดการทดลองที่2ของเรานะครับก็คือการทดลองการอัดประจุของตัวเก็บประจุนั่นเองนะครับหลักๆเนี่ยก็คือมีมิเตอร์2ตัวนะครับก็คือตัวโวลต์มิเตอร์ใช้วัดความต่างศักย์แล้วก็ตัวแอมมิเตอร์ใช้วัดกระแสนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของการศึกษาวงจรนี้ก็คือตัวเก็บประจุหรือแคปซิเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะต่อตัวโวลต์มิเตอร์คล่อมตัวนี้ไว้เพื่อดูว่าค่าความต่างศักย์คล่อมตัวเก็บประจุเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อตัวแอมมิเตอร์เพื่อดูค่ากระแสที่ผ่านเข้ามาในเส้นทางของตัวเก็บประจุนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวต้านทานนั่นเองในที่นี้นะครับเราจะพูดถึงแค่ส่วนของการชาร์จประจุเท่านั้นก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องๆต้องจับตาดูดีๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นไวมากนะครับโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยค่ามันควรจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราอัดประจุเข้าไปเต็มนะครับถึงค่านึงแต่ค่าของกระแสเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าอย่างที่เราเคยพูดถึงไปว่าถ้าถึงว่าตัวเก็บประจุมันอัดเต็มมันจะไม่มีกระแสไหลเข้าไปในเส้นทางนั้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวแอมมิเตอร์มันดีดขึ้นไปก่อนเพราะว่าตอนแรกเราปรับให้มันครบวงจรแล้วหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆลดลงด้วยผลของการอัดตัวเก็บประจุนั่นเองสำหรับวงจรแรกที่เราได้พิจารณากันนะครับก็คือวงจร Wheatstone Bridge นั่นเองซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าถ้าสมมติว่าเราปรับค่า R เนี่ยให้ตัวต้านทานที่มันอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยคูณกันแล้วมีค่าเท่ากันก็จะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลหรือว่าถ้าเราไม่วัดด้วยแอมมิเตอร์เนี่ยก็คือเราวัดด้วยโวลต์มิเตอร์เราก็จะได้ว่าโวลต์ที่เราวัดได้เนี่ยเป็น0นั่นเองครับเพราะว่าเราวัดเทียบโวลต์2จุดส่วนวงจรถัดไปเนี่ยก็คือวงจรที่มีแคปซิเตอร์ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าตอนที่พี่เปิดให้มันชาร์จประจุหรืออัดประจุเข้าไปเนี่ยช่วงแรกเนี่ยกระแสเนี่ยมันจะเด้งไปถึงค่านึงเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆในขณะที่โวลต์ของตัวเก็บประจุเนี่ยมันขึ้นไปถึงค่านึงซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นเวลาน้องๆทำโจทย์หรือเจอโจทย์ที่มีตัวเก็บประจุแล้วมีคำพูดที่ตอบมาด้วยว่า

ไฟฟ้าเนี่ยจะลดลงจนเป็น0ในขณะที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมีความต่างศักย์อยู่ที่ค่า1นั่นเองครับดังนั้นเนี่ยถ้าน้องๆเนี่ยไปเจอโจทย์ปัญหาในที่ไหนที่มีตัวเก็บประจุอยู่แล้วเปิดทิ้งไว้สักพักหนึ่งซึ่งนั่นหมายความว่าตัวเก็บประจุเหล่านั้นเนี่ยถูกชาร์จจนเต็มเพราะฉะนั้นวงจรที่น้องเห็นว่ามันยุ่งยากเนี่ยอาจจะลดลงเหลือแค่วงจรอนุกรมธรรมดาเลยก็ได้ครับ

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆมารู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทรเทรดนั่นเองค่ะในการทดลองการไทรเทรดกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดรูปชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทรดระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทรเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องๆสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8-10 นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องๆสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะ

ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้ 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: ที่ผมทำกับเพื่อนๆ นะฮะส่วนใหญ่แล้วก็จะนัดรวมตัวกันไปทำตามถนนบ้างตามสถานที่ต่างๆบ้างเพื่อที่จะนำศิลปะของพวกเราเนี่ยออกให้สู่สังคมรู้
1: เป็นพวกแบบกราฟฟิตี้ในรูปแบบกราฟฟิตี้เป็นงานศิลปะครับส่วนใหญ่เป็นศูนย์กีฬาฮะเพราะว่ามันใส่อะไรได้เต็มที่ดีครับห้องน้ำครับห้องน้ำครับส่วนมากในห้องน้ำมันจะดูมีเศษอะไรที่ไม่ค่อยน่าดูครับอยากทำอะไรให้มันน่าดูเข้าไปในห้องน้ำให้มันดี
2: คือศิลปะมันไม่ใช่การทำลายล้างเราต้องสร้างสรรค์ด้วยเราควรจะไปพ่นในที่ที่แบบคนเจ้าของที่ก็เห็นแล้วเขาก็ชอบทุกคนผ่านมาก็ยิ้มกับงานเราเนี่ยอย่าทำให้ศิลปะของคุณเป็นความเดือดร้อนของคนอื่นแค่นี้ครับ
3: เทปนี้ยังขอตามติดกิจกรรมกล้าคิดช่วงปิดเทอมซึ่งครั้งนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มน้องกราฟฟิตี้ที่อยากจะหาสถานที่ในการสร้างสรรค์ผลงานของตนเองอย่างเหมาะสมประกอบกับที่โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์กำลังต้องการคนมาตกแต่งทาสีอาคารใหม่สร้างสรรค์อาคารเก่าๆให้มีสีสันมากกว่าเดิมทำให้น้องๆกลุ่มนี้จึงอยากเข้าไปพูดคุยขออาสาที่จะทำงานกราฟฟิตี้อย่างสร้างสรรค์ที่โรงเรียนซึ่งทางผู้อำนวยการของโรงเรียนนี้จะเห็นด้วยหรือไม่นั้นไปติดตามกันเลยค่ะ

0: ราอยากจะมาทำกิจกรรมอะไรที่โรงเรียนบ้างนะคะ
1: ผมทำศิลปะกับผนังเพื่อให้สื่อออกมามีความหมายให้เด็กดูครับ
0: มาสามารถวาดภาพที่ผนังใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ทีมงานที่น้องมาทำนี่ก็คือมาแบบเป็นอาสาสมัครใช่ไหมคะมาในฐานะอาสาสมัครก็จะดีมากมากเลยค่ะโรงเรียนของเราก็ยินดีมากนะคะเออเนี่ยพอชอบ
2: จังหวะพอดีเลยที่กำลังเนาะต้องการ
3: สองฝั่งค่ะมันก็ต้องเป็นสองฝั่งมันถึงจะบาลานซ์ค่ะแล้วก็ตรงกลางแล้วก็เดี๋ยวข้างในเธอรับทำตรงศูนย์กีฬาเลยเนี่ยนี่ทุกอันเลยนี่ถ้าอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นได้หมดเลยไงคือกีฬานี่มันอิสระอยู่แล้วไง
1: ที่ได้รับมอบหมายตอนนี้ก็จะเป็นห้องกิจกรรมแล้วก็ห้องสมุดครับเป็นของเด็กๆ ก็คือจะสื่อภาพออกมาให้เข้าใจง่ายคอนเซปที่คิดไว้ก็จะเป็นพวกสีสันแล้วก็คาแรคเตอร์เป็นรูปการ์ตูนอะไรพวกนี
4: ้ก็ได้ลานกีฬาครับส่วนคอนเซปต์ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับกีฬาแหละครับเพราะว่าสถานที่เราได้รับมอบหมายจะเป็นเด็กโตเด็กค่อนข้างที่จะโตแล้วเด็กมัธยมก็สนุกครับสนุก
5: เกร็ดไอเดียกล้าคิดกล้าทำในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความกล้าของน้องๆที่ได้มาประสานกับทางโรงเรียนในการนำเสนอผลงานกราฟฟิตี้อีกทั้งทางโรงเรียนก็ยังใจดีให้ความอนุเคราะห์ทำให้ครั้งนี้เราได้เห็นถึงน้ำใจอันดีงามของทางโรงเรียนและน้องๆกลุ่มกราฟฟิตี้ค่ะ
1: ห้องกิจกรรมห้องกิจกรรมก็จะใส่เป็นภาษาครับแล้วก็คาแรคเตอร
6: ์มีแบบนี้ฝั่งนี้ใช่ไหมคะมัน
7: เจ้าหญิงเจ้าชาย
8: แล้วมีตัวการ์ตูน
1: ก็เป็นการ์ตูนแบบประมาณนี้จะได้ป่ะครับที่ทั้งหมด
6: อย่างอันนี้นี่ก็ดีเพราะมันเป็นรูปภาพนึงก็คือแต่ว่าเด็กก็จะไม่ได้คอนเซปต์อะไร
9: อ
6: ัน
9: นี้เหมาะกับบ้านบอลมากกว่า
6: ใช่เด็กก็จะดูว่ามันน่ารักดีสวยดีแต่เด็กก็จะเรียนรู้ได้น้อยกว่าแบบนี้คือแบบนี้ปุ๊บเด็กเห็นปุ๊บแล้วเด็กคิดต่ออ ัน
9: นี้เด็กจะมีจินตนาการ
6: ใช่ตัวใบนี้เขาเป็นอย่างเงี้ยค่ะเขาจะเขียนจากสิ่งที่เขาเห็นนี่แหละนั้นทํายังไงเราจะต้องสร้างคอนเซปต์ให้เขาเกิดการเรียนรู้จากการมองให้ได
10: ้ก็คืออาคารศูนย์กีฬาแบบนี้ก็ใช้ได้มีกีฬาแต่ละอย่าง
11: จะเป็นด้านในครับ
10: อันนี้ด้านในที่ตรงใหญ่ๆอันนี้ด้านสองข้างด้านนอกอันนี้เป็นอุปกรณ์กีฬาก็โอเคค่ะอันนี้คือด้านที่เป็นประตูเข้าเวลคัมแล้วก็ตรงนี้คือเราจะต้องพื้นนี่เราจะต้องแบ็กกราวด์นี่จะต้องยังไงไม่ต้องเล่นสีหรือว่าแบ็กกราวด์จะเป็นพื้นสีพื้นของอาคารเลย
12: ก็เล่นสี
10: เนาะเล่นสี
11: สลับกันไป
5: หลังจากที่น้องๆทั้งสองกลุ่มได้ตกลงแนวคิดของภาพกับทางผู้อำนวยการและคุณครูแล้วทางโรงเรียนก็ได้อนุเคราะห์อุปกรณ์สีสเปรย์หน้ากากถุงมือและอาหารมื้อต่างๆสำหรับน้องๆทุกคนค่ะ
13: นี่ทำอะไรครับเรา
1: หัวสเปรย์มันตันครับไม่ได้ล้างมา
13: หัวแต่ละอันนี้มันให้สีออกมาต่างกันหรือเปล่าครับแบบประมาณส
1: ีมันจะเป็นขนาดครับแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วย
13: คือแต่ละอันจะให้เส้นที่ต่างกัน
1: ใช่ครับ
13: แล้วไอ้หัวสเปรย์ที่มันติดกับสเปรย์มานี่มันไม่เวิร์ก
1: มันก็ใช้ได้แต่มันจะเปลืองกว่าเพราะแล้วเส้นมันจะไม่คมมันจะฟงครับ
14: ก็จะทำสองด้านเลยครับก็แบ่งหน้าที่กันไปเลยสองกลุ่มแบ่งงานกันครับเดี๋ยวคนหนึ่งล่างคนหนึ่งช่วยถมอะไรอย่างเงี้ยครับ

0: ังไม่เสร็จเลยนะอีกเยอะเลย
1: น้องๆก็ได้ทำงานจนถึงดึกทางโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์จึงจัดที่พักที่นอนให้ค่ะหลังจากที่น้องๆคิดว่าน่าจะใช้เวลาทำกราฟฟิตี้ไม่เกิน1สัปดาห์แต่ก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปค่ะเพราะพื้นที่การทำงานที่มีค่อนข้างมากที่สำคัญความคาดหวังที่อยากทำให้งานของตนเองออกมาให้ดูดีที่สุดเพื่อมอบให้กับโรงเรียนค่ะ
2: คิดว่าตอนนี้เราทำได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะ
3: ตอนนี้60ครับ
4: ประมาณ30%ครับ
5: ประมาณ60นะครับ
6: ตอนนี้ผมว่าประมาณ35-40%ครับที่เสร็จไปแล้วนะเหลืออีกประมาณ60ประมาณนี้ครับ60-50
7: ตอนนี้ก็เสร็จไปแล้ว 80% นะครับเติมตรงนี้นะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดส่วนต่างๆครับ
1: ถือว่าน้องๆทั้ง2กลุ่มมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำงานออกมาให้ดีที่สุดนอกจากเพื่อเป็นการพัฒนาฝีมือและโชว์ฝีมือของตนเองแล้วยังจะทำให้นักเรียนที่โรงเรียนนี้ได้เพลิดเพลินสนใจและยังได้เรียนรู้ความหมายอันสวยงามในงานศิลปะที่มองเห็นค่ะ

0: ติก็คือเวลาเดินนะคะมันก็เป็นตึกเดินเหี่ยวเหี่ยวธรรมดาทุกวันแต่พอว่าเวลาที่แบบมีภาพแบบนี้มาก็คือให้เราสึกว่าเบนสายตาจากที่ต้องเดินตรงๆกลับไปที่ตึกนี่ค่ะตอนนี้ก็ต้องแบบว่าเริ่มเอียงมามองหน่อยว่ามันคือรูปอะไรแล้วรู้สึกว่าชอบอะค่ะมันดูสดใสดีต่างค่ะคอนเซ็ปต์คนละแบบเลยตรงนู้นจังนี้เป็นเด็กๆเพราะอยู่ตึกอนุบาลใช่เลยแต่ว่าตรงนู้นก็เป็นของกีฬามันก็ได้คอนเซ็ปต์ของกีฬาจริงๆอะค่ะ
1: ตอนนี้ภาพกราฟฟิตี้ของน้องๆทั้ง2กลุ่มก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปน้องๆก็จะได้นำเสนอแนวคิดการเล่าเรื่องของภาพทั้งหมดให้กับทางผู้อำนวยการของโรงเรียนได้แนะนำและติชมค่ะ
2: ก็คือคอนเซปต์ที่ผลงานนี้ก็คือจะเป็นของเด็กอนุบาลนะครับจะเน้นการพัฒนาของเด็กด้วยสีครับให้เด็กจำพวกรูปภาพแล้วก็บอกลักษณะได้ง่ายครับจะเป็นห้องมีเดียครับเราก็จะเน้นพวกจินตนาการแล้วก็สร้างสรรค
3: ์ก็ที่ตัวพอเดินเข้ามาก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันก็หมายความว่าอย่างมีต้นไม้มีท้องฟ้ามีเมฆมีดวงอาทิตย์และมีการ์ตูนเหมือนกับเข้ามาอยู่ในโลกจินตนาการนะฮะก็ให้คอนเซ็ปต์ที่ดีก็ทำให้เด็กเข้ามาห้องนี้ก็ตื่นตาเหมือนกันเหมือนเราไปอีกโลกนึงนะคะ
4: ห้องนี้ก็เป็นห้องสมุดนะครับคอนเซปต์ก็ง่ายๆครับก็คือแบบให้รู้ว่าเด็กๆเข้าห้องสมุดมาต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ควรส่งเสียงดังเงียบเน้นสีสันให้ตัวการ์ตูนสื่อให้น้องๆเห็นให้เข้าใจได้มากขึ้นนะครับ
3: ค่ะก็ถือเป็นคอนเซปต์ที่ดีในสำหรับห้องสมุดค่ะ
5: อยากให้เวลาเข้ามาแล้วรู้สึกว่าอยากเข้ามาอีกอ่ะอยากเข้ามาเล่นกีฬาประมาณอย่างเงี้ยครับจะทำอะไรต้องมีจุดมุ่งหมายครับมีเป้าหมายที่จะทำแล้วก็ทำไปให้ถึง
3: ตอนแรกที่เข้ามาคุยกันเนาะว่าจะมีคอนเซปต์ยังไงก็ตอนแรกไม่ได้คาดหวังว่าจะทำอะไรมากมายเนาะแต่ต้องการจะสื่อแค่ว่าให้มีบรรยากาศของการเป็นศูนย์กีฬาก็เห็นผลงานเนี่ยก็จริงๆแล้วสวยมากแล้วก็สื่อมากนะคะก็คิดว่าเกินคาดหวังแล้วก็ไม่คิดว่าฝีมือจะแบบดีขนาดนี้นะคะ
1: และก็มาถึงวันที่โรงเรียนเปิดเทอมซึ่งคุณครูและนักเรียนทุกคนก็ต่างได้เห็นผลงานศิลปะกราฟฟิตี้ตามผนังอาคารและศูนย์กีฬาของโรงเรียนค่ะ
6: รู้สึกว่าแปลกใหม่ตาอะค่ะเพราะว่ามีความสวยกว่าเดิมอะค่ะ
7: ชอบมากค่ะชอบรูปกีฬา
8: ชอบน่ารักชอบไอติมสีชมพูชอบไส้กรอกชอบค่ะ
9: ชอบอะไรบ้าง
8: ไอติมแล้วก็แล้วก็ผักแล้วก็แครอท
10: โอ้ตื่นตาตื่นใจมากเสียงดังกรี๊ดเมื่อก่อนก็มีความคิดว่าจะเอาภาพเป็นรองก็เสนอว่าเป็นโปสเตอร์อาหารหลัก5หมู่แต่ถ้าเป็นอย่างนี้จะเหมาะกับเด็กมากกว่าก็ถูกใจใช่เลยครูก็ชอบเด็กก็ชอบ
11: ตื่นตาตื่นใจตื่นเต้นนะคะจะบอกว่าเด็กๆตื่นเต้นนะคะเด็กๆชอบจากที่มันไม่มีอะไรเลยเป็นสีเรียบๆแต่ตรงนี้ก็จะดึงดูดใจให้เด็กเห็นว่าการอ่านหนังสือมีประโยชน
12: ์แทนที่จะไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนแต่ว่ากลับมาทำแบบนี้เนี่ยมันเป็นผลงานที่สร้างสรรค์สวยงามแล้วก็เป็นประโยชน์ใครมาใครก็ชอบแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนอื่นกับเด็กแบบนี้ด้วย
1: สรุปผลลัพธ์กล้าคิดกล้าทำในวันนี้ทำให้เรารู้ว่าการสร้างสรรค์งานศิลปะกราฟฟิตี้ด้วยสีสเปรย์หากทำในที่ที่ได้รับอนุญาตไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครก็จะทำให้งานศิลปะชิ้นนี้มีความงดงามไม่น้อยเลยค่ะ

0: มีของเหมือนกัน2ชิ้นอีกร้านเนี่ยเป็นของธรรมดาทั่วไปที่ทุกคนเห็นแล้วแบบเฮ้ยแต่พอมาอีกร้านนึงเป็นของที่ใส่ไอเดียใส่แพ็คเกจจิ้งลงไปใส่ไอเดียความสร้างสรรค์ใส่ต่างๆนานลงไปอ่ะทําให้มีความดึงดูดลูกค้ามากขึ้นนะคะ
1: รองเท้าฟองน้ําแบบคู่ละแบบ30 40เนี่ยแล้วเอามาแบบแต่งเพิ่มลูกปัดเพิ่มดอกไม้อย่างเงี้ยมันก็ขายได้แบบคู่เป็นร้อยอย่างเงี้ยค่ะทั้งที่ว่ามันเดินก็ลื่นเหมือนกันแต่ว่ามันสวยคนก็อาจจะแบบชอบมากกว่าอย่างเงี้ยค่ะ
0: อันเก่าๆเดิมๆคือเราก็เคยทําเคยใช้มาแล้วเคยลองมาแล้วแต่เราถ้าเป็นความรู้สึกหนูอยากได้แบบอะไรที่มันใหม่ๆแบบแปลกแหวกแนวไปเลยอะไรอย่างเงี้ย
1: อย่างเซเว่นอย่างเงี้ยอ่ะเอาข้าวมาทําแบบเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวอย่างเงี้ยเขาก็ยังขายได้ขายดีด้วย
2: แม้แต่คนขายผลไม้นะคะใส่สูตรเข้าไปนิดนึงก็น่าสนใจเขาละ
3: ตอนนี้คนไทยมันนิยมรับประทานซูชิไงเราก็เลยมาทำเป็นซูชิดีกว่าทำเป็นหน้าต่างๆหน้าไข่หน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เครื่องเคียงกับน้ำพริกอะค่ะ
4: ทำเป็นข้าวห่อหมกแบบว่าจะเป็นข้าวสีขาวอย่างเงี้ยวางข้างล่างจะมาทำแบบข้างบนอาจจะเป็นห่อหมกและรสชาติก็จะกลมกล่อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่มันจะแบบมีรสชาติของห่อหมกอยู่ในตัวจะมีรสชาติอีกแบบหนึ่ง
5: ในวันนี้รายการกล้าคิดกล้าทำมาอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามครั้งนี้เราจะมาท้าไอเดียสร้างสรรค์และทำการทดลองกับนักเรียนสายอาชีพซึ่งกำลังศึกษาอยู่คณะศิลปศาสตร์การโรงแรมและการท่องเที่ยวโดยทั่วไปน้องๆที่นี่จะได้เรียนเรื่องการทำอาหารด้วยค่ะสำหรับไอเดียที่ทางรายการจะพาไปชมในวันนี้เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารที่ทุกคนต้องซื้อหาในชีวิตประจำวันแต่มีความกล้าคิดกล้าทำที่ว่าจะทำอย่างไรให้ผลิตภัณฑ์ทั่วไปตามท้องตลาดนั้นสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้แถมยังกลายเป็นอาชีพหรือธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับเราในอนาคตอีกด้วยฉะนั้นวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามจึงขอแสดงความสามารถโชว์ไอเดียสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารของนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาให้รายการได้เห็นผ่านชื่อโครงการที่ว่า OIOG หรือ One Idea One Group นั่นเองค่ะที่มาของการทดลองและขอบเขตการทดลองที่วางไว้คืออะไรไปชมกันเลย
6: เคยได้ยินข้าวไทยไหมข้าวไทยคุณสมบัติที่ดีคือรสชาติที่ดีกลิ่นหอมนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ข้าวไทยโด่งดังไปยังทั่วโลกนะครับเช่นเดียวกันครับเราเองก็เป็นปัญหาก็คือเรื่องของข้าวไทยที่ถูกนำไปดัดแปลงพันธุกรรมมีการเปลี่ยนแปลงยีนโครโมโซมต่างๆทำให้ข้าวไทยเสียรสไปแล้วก็มาขายแข่งกับบ้านเราใช่ไหมดังนั้นอาจารย์อยากให้ช่วยกันคิดโดยแบ่งกลุ่มนะครับกลุ่มละ3คนโจทย์เป็นข้าวไทยคิดอาหารคาวที่ได้จากข้าวในรูปแบบที่ค่อนข้างจะกึ่งสำเร็จรูปให้คิดแพ็กเกจด้วยนะครับแพ็กเกจจิ้งให้เรียบร้อยนะครับสามารถขายสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ด้วยที่สำคัญก็คือมันต้องแตกต่างนะครับในอาทิตย์แรกๆเนี่ยอาจารย์อยากให้พวกเราช่วยกันคิดว่าจะทำมาในรูปแบบอะไรดีอาหารเป็นแบบไหนหน้าตาเป็นยังไงขายได้ยังไงวัตถุประสงค์สูงสุดของอาหารคืออะไรเอ่ยคุณภาพรสชาตินะครับความสะอาด
7: แกงส้มไหม
8: แกงส้มก็ดีนะ
9: เป็นอาหารที่มีผักเยอะ
8: ไม่
9: อ้วน
8: ไม่มีไขมัน
9: ใช่
7: แล้วสัตว์ก็ใส่ได้เหมือนกันเน
9: า
7: ะ
9: เป็นอาหารแท้ๆด้วยใช่
8: แล้วแกงกับข้าวนี่คือเราจะทำไงเราจะแยกหรือว่าเราจะคลุกไปเลย
9: ลองคลุกดีกว่าไหมให้มันเป็นอาหารจานเดียว
7: ก็ลองทำดู
9: ให้มันกินสะดวก
7: ให้แบบว่าให้ข้าวเป็นรสแกงส้มไปเลยในตัว
3: ด้านนี้คนเขาฮิตที่นี่นะซูชิ
10: ก็เราก็ทำเป็นข้าวปั้นคลุกน้ำพริก
3: แล้วก็ทำเครื่องเคียงอะ
11: ปลาทูอะ
3: ปลาทูชะอม
8: ปกติหนูเป็นคนกินอาหารเซเว่นแล้วหนูกินคนรับหมูบ่อยอะเบื่อหนูอยากทำรับหมูทอดแล้วอะ
12: เธอทำไงให้มันแปลกใหม่อะ
8: ถ้าเป็นเหมือนแบบค็อกเทลที่แบบมาจิ้มกินอะไรเงี้ยหนูว่ามันน่าจะดีกว่าแล้วมีน้ำจิ้มให้เขาอะ
12: มันอาจจะคล้ายๆกับเซเว่นอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ทำให้มันแบบว่าแตกต่างไปจากเดิมอะไรเงี้ย
13: อาจารย์สวัสดีค่ะ
11: กลุ่มนี้ที่ทำแฮมเบอร์เกอร์ลาบทอดใช่ไหมคะ
13: ใช่
11: ที่ตั้งราคาไว้เท่าไหร่คะ
13: ก็ตั้งไว้ประมาณ25-30ค่ะ
11: แล้วที่ทำเนี่ยเป็นชิ้นพอคำประมาณกี่ก้อน
14: 5ก้อนค่ะ
11: อันนี้เดี๋ยวเราต้องมาคิดต้นทุนก่อนแล้วแหละว่าต้นทุนทั้งหมดที่เราใช้ไปเท่าไหร่นะคะต้นทุนการผลิตเท่าไหร่แล้วเราคิดกำไรบวกเพิ่มเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราต้องมาคิดกันนะคะ
5: ตอนนี้น้องๆแต่ละกลุ่มก็มีไอเดียที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์รูปแบบอาหารจากข้าวหลากหลายอย่างและแน่นอนว่าก่อนที่จะลงมือทดลองทำอาหารต่างๆนั้นจริงน้องๆก็ต้องลงพื้นที่ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบสิ่งที่จะนำมาผสมกับข้าวเพื่อให้เกิดรสชาติที่ลงตัวซึ่งข้อมูลที่น้องๆต้องการก็จะมีทั้งเรื่องราคาคุณภาพเพื่อนำมาคำนวณหาปริมาณต้นทุนการผลิตต่อไปค่ะเราตามไปดูกันค่ะว่าแต่ละกลุ่มเขามีวิธีการอย่างไรกันบ้าง
6: ใช่แล้วครับทางนี้นะครับ
13: มันหนูอยากทราบว่าลาบทอดกับลาบที่กินปกติมันใช้เครื่องปรุงเหมือนกันไหมทำให้มันเป็นก้อนอะไรเง
6: ี้
13: ย
6: ใช่ใช่เหมือนกันครับ
13: แล้วทำให้เป็นก้อนครับพี่
6: อ้าวแล้วก็ปั้นเดี๋ยวใช่ไหมพอลาบเสร็จแล้วก็เราลงไปทอด
13: เราไม่ต้องใส่แป้งใช่ไหมคร
6: ับครับผมไม่ต้องใส่ก็กลายเป็นลาบหมูทอดไปแล้ว
15: ใหญ่ขี้เมาตัวเอง
13: ยุ่งใช่ไหม
6: ยัง
13: พี่อยากได้คำแนะนำเป็นทริคเล็กน้อยในการวางแผนการตลาดของหนูอะค
16: ่
13: ะ
16: ถึงก็ต้องดูกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนนะอาจจะเป็นพวกกลุ่มออฟฟิศนะพวกกลุ่มนักศึกษาแต่ว่ามันต้องมีขนาดใหญ่พอสมควรนะรสชาติอาหารนะวัตถุดิบก็ต้องชั้นเลิศเอาอย่างดีคัดอย่างดีกินครั้งเดียวมันต้องเอาอยู่เลยความอร่อยต้องเอาอยู่แล้วก็ลาบหมูทอดมันก็ไม่ใหม่นะแต่ว่ามันก็ไม่แพร่หลายทั่วไปอ่ะก็เราจับฐานลูกค้าให้มันดีแค่นั้นเอง
13: แล้วมีวิธีการโปรโมททางร้านยังไงบ้างคะเช่นมีโปรโมชั่นอะไรให้ลูกค้าแบบ
16: ไม่มีฮะที่นี
13: ่
16: ไม่มีความอร่อยอย่างเดียวเท่านั้นจับใจ
17: พิมว่าเรามาทำปอเปี๊ยะกันนะเพราะว่าดูดิเดี๋ยวนี้อะไรขายก็เป็นคำเล็กๆชิ้นเล็กๆน่ารักอ่ะถ้าเราทำเป็นปอเปี๊ยะแล้วเป็นคำแล้วข้างในมีเป็นแบบเป็นข้าวเป็นแกงอย่างเงี้ยน่ากินกว่าไหม
18: ถ้าเกิดว่าเราอยากจะรู้ว่าข้าวชนิดไหนดีข้าวบางอย่างมันเหมาะกับข้าวบางชนิดเราก็ไปทำลองผัดดูทุกแบบเอามาสัก3แบบก็พอแล้วก็มาดูว่าหลังจากเราทอดเสร็จแล้วอ่ะข้าวมันเป็นยังไงดีกว่าป่ะ
19: ก็คือหนูจะเอาข้าวมาผัดกับพริกแกงใช่ไหมคะที่คิดกันไว้แล้วก็เอาแผ่นปอเปี๊ยะมาห่ออันดับแรกคือหาข้าวแล้วก็พริกแกงนะคะก็เอามาผัดดูแล้วก็ลองเอามาปั้นเป็นก้อนๆลักษณะอาจจะแตกต่างกลมบ้างรีบ้างยาวบ้างอะไรเงี้ยแล้วเอาแผ่นปอเปี๊ยะห่อว่าแบบไหนที่เราห่อง่ายสะดวกอาจจะแนะนำไปตามร้านที่ขายพวกทำเกี่ยวกับปอเปี๊ยะทอดอะไรอย่างนี้ดีไหมคะเนาะเราจะได้ดูวิธีการทอดด้วยนะคะ
20: ปอเปี๊ยะเนี่ยค่ะมันจะมีแบบเดียวเลยป่ะคะ
21: เดียวครับอย่างเดียวครับ
20: คุณลุงขายอยู่กิโลละ
21: 80บาท
20: กิโลละ80ถ้ากิโลนึงมันจะห่อได้กี่ชิ้นนะคะโดยประมาณ
22: 100 แผ่น
20: ถ้าอาจารย์กำหนดมาเราก็ค่อยมาคำนวณว่าเราจะซื้อกี่กิโลเรารู้แล้วนี่ว่ากิโลนึงมีประมาณ100 แผ่น
23: ใช้เป็นข้าวหอมแ
20: ค่อยากได้เป็นข้าวที่ไม่แข็งมากแต่ก็จะไม่แฉะ
24: กลัวว่าเวลาผัดออกมาแล้วบอกว่ามันจะเละอะครับ
20: เพราะว่ามันเจอกะทิด้วยเจออะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะ

0: ข้าวไหนครับข้าวเสาให้ข้าวอะไรครับ
1: ข้าวเชียงราย
2: ถ้าเทียบกับข้าวเสาให้อ่ะคะ
3: ข้าวเสาให้แข็งกว่า
0: แข็งกว่าแข็งกว่า
2: 52ตัวนี้อะไรที่ท็อปที่สุดเลย
0: เชียงราย
2: อันนี้คือพริกแกงเขียวหวานที่จะใช้อันนี้คือพริกแกงผัดเผ็ดที่จะใช้ค่ะสรุปพิมพ์คิดว่าพิมพ์จะใช้ข้าวหอมพิเศษเชียงรายเพราะพี่เขาบอกว่าจะนิ่มกว่าข้าวเสาให้อีกแล้วก็มีความคงทนพึ่งหุงใหม่ๆก็จะเป็นเรียงเม็ดสวยกว่าแล้วก็จะไม่เละด้วยนี่แหละใช้หอมพิเศษเชียงรายดีกว่า
0: แต่ถ้าเกิดถ้าเราไม่ลองหุงดูมันก็ไม่รู้นะ
4: พอดีว่าพวกหนูกำลังศึกษาวิธีการทำห่อหมกอะค
5: ่
4: ะ
5: เราก็ต้องมาดูว่าตอนนี้ในตลาดเขาที่เขาขายเนี่ยมันทำห่อหมกในรูปแบบของอะไรบ้าง
4: ห่อหมกของเราจะแปลกใหม่แน่นอนค่ะเพราะว่าเรามีข้าวอยู่ข้างล่างด้วยค่ะอาจารย์แต่ห่อหมกของเราถ้าเกิดใช้เป็นหม้อดินนะคะจะสะดวกต่อการตักทานนะคะอาจารย์เพราะจะได้ทั้งข้าวด้วยแล้วก็ได้ทั้ง
5: ใช่ไหมเราก็ต้องคำนึงถึงต้นทุนว่ามันสูงไหมแล้วใส่หม้อดินมันก็คือไม่แปลกใหม่เราทำยังไงให้มันสร้างสรรค์มาคนอื่น
6: ถ้าใบตองถ้าเป็นแบบธรรมดามันก็จะ
5: ซ้ำเหมือนที่เขาขายในตลาด
6: เราก็เปลี่ยนเป็นรูปลักษณ์ไหมถ้าเราเปลี่ยนรูปลักษณ์ของใบตอง
5: จะทำเป็นแบบกล้วย
6: ใช่เลยถ้าแบบกล้วยนะเวลารับประทานนี่ก็คือแบบว่าสามารถบีบขึ้นมาเหมือนคล้ายๆปีโป้เนาะแบบจะสะดวกในการรับประทานนะคะ
5: ก็แต่ว่ามีข้าวรองอยู่ข้างล่างใช่ไหมคะแล้วก็มีผักก็เป็นความคิดที่ดีเพราะว่ายังไม่มีตลาดที่แบบว่าขายในจุดนี้มา
7: พริกแกงคือเราเน้นไปที่พริกแกงเลยเหรอไปพริกแกง
8: พริก
9: เราก็ต้องหา
7: จุดเดียวเลยใช่ป่ะ
8: ใช่
7: เราก็ไม่ต้องไปที่อื่นแล้วหรือจะมีเนื้อสัตว
8: ์เนื้อสัตว
9: ์ปลา
7: ไก่อืมโอเคโอเค
10: มาตรฐานเขาใช้พริกแกง2ขีดใช่ไหมครับ
7: ค่ะ
10: เนื้อหมูเนื้อปลาเนื้อไก่เนื้ออะไรก็ได
7: ้
10: โลนึงต่อพริกแกง2ขีด
7: อ๋อโลนึงเนื้อสัตว์โลนึงต่อพริกแกง2ขีดอ๋อเราได้ข้อมูลมาแล้ว
9: โลนึง
7: อันนี้จะเป็นข้าวเสาให้นะคะ
11: ใช่ค่ะ 100% ไม่เละแน่นอน
7: แต่ถ้าเป็นในเนี่ยนะอะไรนะ
9: จะเป็นข้าวสีแดงค่ะที่พี่บอก
12: เม็ดมันจะแข็งใช่ไหมคะ
11: ใช่มันจะแข็งกว่า
12: แข็งกว่าธรรมดาแบบนี้หรือเปล่า
11: ค่ะจะแข็งกว่าตัวนี
7: ้อ๋อเนี่ยถ้าเราใช้เราคงจะใช้ข้าวอันนี้นะเพราะว่าเวลาเราหุงอ่ะมันจะได้แบบว่าไม่มันจะได้แบบอยู่ตัวไงมันจะได้แบบว่า
12: ไม่
7: เหน
12: ีย
7: วไม่เหนียวไม่เละจัดไว้ด้วยจัดไว้ด้วย
13: แล้วหมอบอกหมูต้องหมูบดอย่างนี้เลย
7: อ๋อต้องใช้หมูบด
13: ต้องใช้หมูบด
7: อยู่ที่กิโลละ102 บาท
13: 102บาทถ้าอย่างนู้นปนมันนิดหนึ่งก็72
7: แบบนี้จะปนมันนะคะ72บาท
12: แล้วมีปลาอะไรที่ทำห่อหมกได้อีกไหมคะ
7: ส่วนใหญ่เขาจะใช้ปลาช่อนค่ะอยู่กิโลเท่าไหร่คะ
13: โลละ 140
7: เราก็จะมาสรุปกันนะคะว่าวันนี้เราได้อะไรมาบ้างจากที่วันนี้เราจะต้องมา
12: ตลาด
7: มาตลาดมาดูร้านดูร้านเลยแต่ไม่เจอ
12: ปิดนี่คืออุปสรรคของเรา
7: ใช่เราก็เลยพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสโดยที
12: ่เรามา
7: ดูวัตถุดิบ
12: กันแล้วก็มาคำนวณต้นทุนด้วยว่ามัน
7: ใช้
12: เงินเท่าไหร่หรือยังไง
2: เราได้ข้อสรุปแล้วล่ะว่าสุดท้ายแล้วเราจะมาซื้อของที่นี
0: ่
2: เพราะว่าราคาก็ถูกแล้วก็แม่ค้าก็เป็นกันเองดี
14: ได้เบอร์มาแล้วนี่เมื่อกี้
2: ใช่เมื่อกี้ได้เบอร์คนขายปอเปี๊ยะมาแล้วแผ่นปอเปี๊ยะมาแล้ว
14: ก็ตามนี้นะ
2: ใช่เอาตามนี้เลย
7: นี้เป็นไงบ้างเพราะว่า
0: สู
9: ้เออต้องทำผลงานชิ้นนี้ออกมาดีที่สุด
7: ใช่สู้
9: เว้ย
7: เย
15: ้มาถึงตอนนี้น้องๆทุกกลุ่มก็ได้วิเคราะห์ข้อมูลการผลิตสินค้าของตนปรึกษาคุณครูประจำกลุ่มเกี่ยวกับวิธีการนำเสนอสินค้าอย่างไรให้สร้างสรรค์และเป็นที่ประทับใจต่อคณะกรรมการในตอนหน้าเราจะตามดูกันต่อค่ะว่าการนำเสนอของน้องๆจะประสบความสำเร็จตามที่ตนเองคาดหวังได้หรือไม่หรือกลุ่มใดจะถูกตำหนิผ่านคณะกรรมการผู้มีชื่อเสียงระดับประเทศอย่างดร.ยิ่งศักดิ์ต้องติดตามตอนหน้าค่ะ
16: ฉันจะบอกอะไรให้นะ3คนพรีเซนต์แล้วไม่รู้เรื่องเลย
17: แน่ใจนะว่าบ้านเธอแกงส้มใส่ตะไคร
16: อาจารย์นี่สมั่นใจว่าถ้าคุณเอาตัวนี้มาทำขายนะเกิด

0: ความเดิมในตอนที่แล้วของการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ OIOG หรือ One Idea One Group ที่น้องๆทั้ง5กลุ่มจะต้องคิดผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารที่ถูกสร้างสรรค์จากข้าวไทยจนได้ชื่อและไอเดียผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้วนั้นก็มาถึงวันที่น้องๆจะต้องนำเสนอหรือพรีเซนต์ไอเดียต่อหน้าคณะกรรมการกันแล้วการเตรียมตัวความพร้อมของแต่ละกลุ่มจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปชมกันเลยค่ะ
1: พอไปเจอคณะกรรมการจริงๆมันตื่นเต้นมาก
2: ก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าทราบจากกรรมการว่ามีอาจารย์ยิ่งศักดิ์ด้วยอะค่ะ
3: ถ้าจะตื่นเต้นมากคงจะเป็นท่านอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะเพราะว่าอย่างที่เราทราบก็คือท่านเชี่ยวชาญด้านอาหารอยู่แล้วนะคะซึ่งนักศึกษาทุกคนจะเกรงตรงนี้กันอยู่นะคะ
4: พูดถึงเตรียมความพร้อมเราจะด้นสดเลยค่ะคือแบบไปถึงก็ไม่ได้เตรียมอะไรก็คือแบบเตรียมที่พิเศษเลยอะ
5: ตอนเช้าตอนเที่ยง
6: ก็มันต้องมีความตื่นเต้นเป็นธรรมดาค่ะ
7: ไม่ค่อยตื่นเต้นสักเท่าไหร่นะคะก็ได้เคยได้พบปากกับท่านคณะกรรมการทุกคนมาแล้วเคยได้พูดคุยกันมาบ้างแล้ว
8: มากลุ่มแรกก็รู้สึกตื่นเต้นมากแล้วคุมพยายามคุมสถานการณ์ให้อยู่พยายามพูดให้ชัดเจนแล้วก็ให้คณะกรรมการรู้เรื่องที่สุดนะคะ
9: ปอเปี๊ยะห่อข้าวแกงเขียวหวานนะคะวิธีการทำก็ปกติทั่วไปนะครับคือการนำข้าวไปผัดกับเครื่องแกงครับเสร็จพอผัดเสร็จปุ๊บก็เอามาตั้งทิ้งไว้แล้วก็เอามาห่อกับแป้งปอกเปี๊ยะนะครับแล้วค่อยนำไปทอดราคาก็จะอยู่ที่ตกชิ้นละ7บาทซื้อ3ชิ้นก็จะเหลือ20บาทหากซื้อ5กล่องขึ้นไปนะครับก็จะแถมน้ำ2แก้วครับ
0: ภายหลังจากการนำเสนอไอเดียสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากข้าวไทยเสร็จเรียบร้อยแล้วทางคณะกรรมการแต่ละท่านก็มีข้อแนะนำดีๆให้น้องๆนักเรียนทุกกลุ่มเพื่อเป็นการพัฒนาและปรับแก้ไอเดียต่างๆที่นำเสนอในวันนี้ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมค่ะ
10: เสี่ยงมากเลยนะที่เอาข้าวมาห่อกับแป้งแล้วถ้าผัดไม่ดีข้าวแฉะๆนะเอาไปทอดนะอมน้ำมันนะกินแล้วอ้วกแตกอ้วกแตนเลยนะฉันจะบอกอะไรให้นะ3คนพรีเซนต์แล้วไม่รู้เรื่องเลยนะการคลิกสไลด์น้ำเสียงที่พูดมันไม่เชิญชวนให้น่าสนใจเลยบางทีของมันธรรมดามากแต่เวลาพูดอ่ะอย่างเช่นข้าวผัดเนี่ยเวลาใส่น้ำพริกแกงลงไปผัดกับข้าวมันหอมหอมมันต้องแบบมีฟีลลิ่งหน่อยจะไปดูหน้ากินนะหนูนะหน้าหนูตายซากมากเลยทั้ง3คนนะปรับปรุงนะหนูนะ
11: เมื่อกี้เรื่องของแพ็คเกจนะครับเมื่อกี้ใส่กล่อง3ชิ้น7ชิ้นอะไรก็ช่วยดูแล้วก็คำนวณต้นทุนให้ครอบคลุมนิดนึงนะครับว่าจะแถมจะลดอะไรต่างๆบางทีก็ต้องดูเรื่องของผลกำไรด้วยนะครับ
12: ก็ขอให้กำลังใจลูกทั้ง3คนนะพอดีต้องถือว่าเป็นกลุ่มแรกพอเป็นกลุ่มแรกก็ความตื่นเต้นก็มีถูกไหมครับไม่เป็นไรนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์ทั้ง2คอมเมนต์ไปเนี่ยเราก็น้อมรับไปแล้วก็ไปปรับปรุงครับก็ให้กำลังใจครับขอบคุณครับ
13: ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นแต่ก็ทีนี้มันก็มีแต่เพื่อนๆก็เลยไม่มากเท่าไหร่แต่ก็ตื่นเต้นนะคะ
14: พอพรีเซนต์จริงๆตื่นเต้นมากจะแบบพูดไม่เป็นเลยพี่กลุ่มเราก็จะเป็นข้าวปั้นน้ำพริกกะปิ
15: เราจะมีการนำเอาน้ำพริกกะปิมาผสมกับข้าวแล้วก็ทำเป็นข้าวปั้นซูชิปกติพวกญี่ปุ่นเขาจะมีแบบหน้าปลาแซลมอนนะคะไข่กุ้งอย่างเงี้ยแต่เราจะเป็นปลาทูชะอมไข่แล้วก็จะเป็นกะหล่ำปีห่อข้าวค่ะกล่องนึงค่ะก็คือจะมี6ชิ้น30บาทต่อกล่องค่ะส่วนโปรโมชั่นของเราก็คือซื้อ2กล่องแถม1ชิ้นนะคะ
10: เตรียมงานพรีเซนต์ภาพได้น่าเอ็นดูสวยงามดูแบบมีสกุลชาติอันนี้หน้าตาของอาหารที่หนูทำเนี่ยมันเป็นฟิวชั่นชัดเจนข้าวไทยเราคลุกกับน้ำพริกมาปั้นก็อร่อยเบ็ดเสร็จในคำเดียวแล้วก็อร่อยได้ด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้คือหลักแนวความคิดเลยและเป็นจุดขายที่เด่นมากอาจารย์นิ่งสับมั่นใจว่าถ้าคุณเอาตัวนี้มาทำขายนะเกิด
12: น่าสนใจมากสมมติว่าหนูจะลงทุนเนี่ยนะครับที่บอกว่าตรงแถวหน้าออฟฟิศกล่องนึง30บาทใช่ไหมหนูได้คิดไหมว่าต้นทุนเป็นอะไรยังไง
11: ต้นทุนเท่าไหร
14: ่เมื่อลองทำดูแล้วต้นทุนต่อกล่องเนี่ยจะอยู่ที่กล่องละ18บาทค่ะ
12: โอ้ต้นทุน18บาท
10: สูงฟูดคอสต์ตั้ง18เกิน 50% เจ๊งแน
12: ่นะแต่ว่าเห็นด้วยครับว่าอันเนี้ยน่าสนใจทำไมถึงจะต้องเป็นข้าวปั้นปลาดิบเป็นซูชิอย่างเดียวใช่ไหมแบบนี้เราก็ทำได้และน่าสนใจถือว่าให้กำลังใจครีเอทน่ารักครับ
15: ขอบคุณค่ะ
10: ความรู้สึกของอาจารย์คุณบอกว่าเนื้อปลาคุณก็พยายามจะเคลมว่าเรียนใช้ปลาช่อนนะคะจะใช้ทำบ้าแล้วปลาช่อนแพงจะตายแล้วหัวเบลอบลาซึ่งมามีเนื้อนิดเอาหัวไปเฟี้ยงทิ้งเหรอล้อสิอันนี้ก็เริ่มส่อแววเจงแล้วนะคะตั้งแต่เริ่มต้น
11: ช่วยกลับไปคิดครีเอทเรื่องของการที่ทำให้ทั้ง3ส่วนไม่แยกออกจากกันด้วยทำยังไงให้มันกินคำเดียวแล้วมันกินทั้งข้าวทั้งผักแล้วก็ทั้งห่อหมกไปในคราวเดียวกันด้วยครับฝากไว้ด้วยครับ
12: ต้องขอชมนะกลุ่มนี้นะก็มีกระบวนการในการพรีเซนต์ค่อนข้างที่จะละเอียดใช้เวลา5นาทีเนี่ยได้อย่างคุ้มค่านะครับ
10: พริกแห้งโขลกหอมกะปิตะไคร้กระชายนี่ไปลอกมาจากไหนแปลมาจากไหนฉันเพิ่งเห็นแกงส้มเนี่ยมีตะไคร้ แน่ใจนะว่าบ้านเธอแกงส้มใส่ตะไคร้แปลมาจากไหน
12: เรื่องแบรนด์อเล็ดนี่ชอบนะแต่อย่าใช้คำว่าอเล็ดไรซ์ถ้าอเล็ดไรซ์เนี่ยนะจะเป็นข้าวอย่างเดียวถูกไหมลูกถ้าเกิดต่อไปเปิดร้านหรืออะไรแล้วนะแบรนด์นี้ใช้ได้นะอเล็ดเนี่ยแต่ใช้คำว่าอเล็ดฟู้ดหรืออะไรก็แล้วแต่ให้มันกว้างไว้ชื่อแบรนด์ถือว่าโอเคนะ
5: ก็หนักใจในเรื่องของการพรีเซนต์นะคะเพราะว่าจากเป็นกลุ่มที่แตกต่างจากกลุ่มอื่นออกไปที่เขาเป็นข้าวเจ้าอะไรก็เป็นข้าวเหนียวอย่างเงี้ยค่ะ
16: เราจะหนักใจในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์เราไม่ค่อยหนักใจเรื่อง PowerPoint อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าอันนั้นมันก็เป็นแบบว่าส่วนประกอบเล็กๆแต่ส่วนประกอบใหญ่คือรูปลักษณ์ตัวผลิตภัณฑ์ของเราอะค่ะที่มันน่าหนักใจมากกว่าก
17: ราบสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่รักทุกคนด้วยค่ะทุกๆคนเนี่ยก็เคยกินลาบกับข้าวเหนียวที่ขายตามข้างทางกันแล้วก็รสชาติแซ่บมากค่ะทางกลุ่มเรานะคะก็เลยคิดว่าผลิตภัณฑ์ของเรานะคะแซ่บเวค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าจะถูกปากของคนในวัยทำงานแล้วก็วัยเด็กๆทุกคนตอนนี้ด้วยค่ะข้าวเหนียวเนี่ยมีสารตัวนึงแต่จำไม่ได้ว่าสารชื่ออะไรค่ะสารตัวนี้นะคะทำใหคนรับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยรู้สึกล่าเริงจ่มใสตลอดเวลาแล้วก็รู้สึกรู้สึกอิ่มมีความเหนียวแล้วก็อาจจะแข็งถ้าโดนลมใช่ไหมคะเป็นอุปสรรคมากค่ะทางกลุ่มเราเนี่ยก็คิดค้นวิธีการทำที่จะทำให้ข้าวเหนียวเนี่ยไม่แตกออกจากกันโดยการนำไปชุบไข่แล้วก็ลงทอดค่ะ
10: คำว่าแซ่บเวฟังอย่างนี้ทุกคนก็ดูเก๋นะพูดง่ายๆเลยตั้งแต่พรีเซนต์มากลุ่มนี้ดูมีความเป็นสากลในการพรีเซนต์และมันดูเป็นลักษณะของความเป็นดีไซน์ของคนรุ่นใหม่จริงแต่พอกลับมาถึงตัวโปรดักต์จริงๆน่ากลัวมาก แน่ใจเหรอแกเอาไปทอด2ทีอ่ะ มันเป็นการควบคุมคุณภาพโปรดักชันที่ลำบากที่สุดแสดงว่าเธอต้องมีน้ำมัน2กระทะสิ้นเปลืองพอสมควรนะ
11: ยิ่งทอดทุกอย่างก็จะดำพอหมูดำข้าวเหนียวก็ดำดังนั้นเนี่ยกล่องก็ยิ่งสีดำอีกมันก็จะดูไม่น่ารับประทานเข้าไปใหญ่ฝากดูเรื่องของหน้าตาอาหารนิดนึงครับ
12: หนูพูดอยู่คำหนึ่งคือคำว่าอุปสรรคใช่ไหมข้าวเหนียวเป็นอุปสรรคเล่ามาซิว่าเป็นยังไงอุปสรรค
17: ก็เนื่องจากกลุ่มอื่นที่ทำกันมาใช้ข้าวเจ้าข้าวสวยทำกันใช่ไหมคะมันจะทำให้แล้วก็ข้าวเขาเนี่ยอยู่ข้างในผลิตภัณฑ์ของเขาอะค่ะแต่ข้าวของเราเนี่ยมันอยู่ข้างนอกมันทำให้เกิดอุปสรรคในการทอดในการปั้นอะไรแต่ละอย่างค่ะมันยากมากค
12: ่
17: ะ
12: อันนี้ถ้าเกิดสมมติว่าหนูจะไปพรีเซนต์งานจริงๆเลยเนี่ยนะมันจะมีสองอยู่สองพาร์ทพาร์ทที่หนูพูดเนี่ยถูกต้องเลยตามประเด็นของการตลาดมันจะมี SWOT ที่หนูพูดนี่ก็คือเรื่องของอุปสรรคภายในตัวเราเองคือคำว่า weaknesses หนูพูดถูกต้องแต่ถ้าเกิดหนูไปพูดแบบนี้ปั๊บแล้วพอหนูพูดปั๊บแล้วหนูจบหนูไม่ได้แก้ไขอะไรตัวเนี้ยมันจะทำลายตัวหนูเองถูกไหมคะทีนี้ตรงนี้เนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยเป็นไปได้สูงมากนะแฮมเบกแฮม

0: เบอร์เกอร์ลาบหมูทอดตัวลาบหมูทอดเห็นด้วย 100% แต่เมื่อกี้ถามอาจารย์แม่แล้วว่าแข็งไหมแข็งแน่นอนเพราะถ้าเกิดแข็งแน่นอนปั๊บเนี่ยหมายถึงข้าวเหนียวถูกไหมครับหนูก็พูดเองเป็นอุปสรรคใช่ไหมลูกถ้าเกิดอันนี้พอดีครูก็ไม่มีความรู้เรื่องอาหารแต่มันจะมีข้าวเหนียวมหัศจรรย์อยู่ข้าวเหนียวมหัศจรรย์เนี่ยจะไม่แข็งเลยนึกออกไหมถ้าเกิดจะปรับตรงนั้นเนี่ยแล้วไม่ต้องทอดตรงนี้เป็นเรื่องของต้นทุนนะอันนี้ถือเรียกว่าเป็นการประยุกต์เรื่องของโปรดักต์พอหนูพูดเนี่ยตามหลักการตลาดถูกแล้วรู้ตัวแล้วล่ะว่าอุปสรรคจริงๆก็คือตัวของข้าวเหนียวถ้าเรารู้ปั๊บเราปรับปรุงเปลี่ยนแปลงซะนั้นนี้จะโอเค
1: ก็อย่างที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะท่านบอกว่ากล้าที่จะเอาข้าวเหนียวมาดัดแปลงในมาผสมผสานกับอาหารที่เราทำอะค่ะก็ชอบตรงนี้แล้วก็คิดว่าเป็นจุดเด่นของกลุ่มเราด้วยค่ะ
2: แล้วเราก็ยังจะกล้าเอาทำต่อไปไหม
3: ต่อไป
1: แล้วก็มีคอมเมนต์ของอาจารย์ที่บอกว่าให้ใช้ข้าวเหนียวมหัศจรรย์ตรงนั้นคงเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าต้นทุนมันสูงมากจะขายกับกลุ่มเป้าหมายของเราไม่ได้ค่ะ
4: ที่กับคณะกรรมการอาจารย์ทุกท่านคอมเมนต์ไปนะครับไม่ว่าจะติหรือชมนะครับอะไรที่ดีแล้วก็พัฒนาต่อขึ้นไปอีก
5: สำหรับตัวจุลยิสักคิดว่าทั้ง5กลุ่มถ้าให้โอกาสผมขอให้ทั้ง5กลุ่มนี้ผ่านหมดเลยแล้วก็ไปปรับปรุงในขั้นตอนต่อไปครับ
0: สำหรับการแข่งขันมีแพ้มีชนะแน่นอนในวันนั้นช่างมันแพ้นะแพ้เป็นบันไดชนะเป็นสะพานและประสบการณ์เป็นบทเรียนขอบคุณจ้ะ
6: การเปิดโอกาสให้น้องๆ นักเรียนได้กล้าคิดกล้าทำที่จะคิดผลิตภัณฑ์แปลกใหม่อย่างสร้างสรรค์อาจารย์คิดว่ามี
0: ทำออกมาปั๊บอาจจะใช่หรือไม่ใช่อย่างที่เราคิดก็ได้แล้วก็มีคณะกรรมการมีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาให้ข้อคิดเห็นโอกาสอย่างเนี้ยมันจะพัฒนาได
5: ้แน่นอนเลยสำหรับเรื่องอย่างเนี้ยอาจารย์ต้องขอขอบคุณทางรายการมากเลยนะครับที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีโอกาสแค่เริ่มต้นคำแรกคือคำว่าคิดก่อนเพราะการปฏิบัติใดๆก็ตามถ้าจะได้ผลดีต้องเกิดจากการคิดที่รอบคอบปัจจุบันเราพยายามจะส่งเสริมให้เยาวชนของเรากล้าที่จะคิดออกไปนอกกรอบและหาความเป็นไปได้ว่าสิ่งที่ตัวเองคิดนั้นนะมันเกินความเป็นจริงไหมหรือมันเป็นความคิดที่ท้าทายทำให้เราต้องพยายามให้มันเป็นความจริงให้ได้อันนั้นคือสิ่งที่เราต้องการนะครับการที่เราจะหลีกหนีการรับประทานอาหารที่ซ้ำซากจำเจไม่ว่าจะเป็นหน้าตาเครื่องปรุงหรืออะไรก็ตามแล้วเอาฟิวชั่นมาใส่บ้างเอาความเป็นกระแสนิยมของคนในกลุ่มของเขาเข้ามาเพิ่มเติมหรือเอาวัตถุดิบที่เขามองเสร็จแล้วว่าตัวนี้มีประโยชน์ราคาไม่แพงแล้วเป็นของบ้านเราอย่างเช่นปลาไทยๆอย่างเงี้ยเอามาใส่อันนี้ผมเห็นด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราจุดเริ่มต้นของเราก็คือเริ่มต้นให้นักศึกษาได้มีโอกาสคิดนั้นถือเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุด
1: จะเอาคำที่คณะกรรมการนะคะที่เขาได้ติได้ชมหรือได้อะไรได้ว่าเรามาอย่างเงี้ยเราก็สามารถนำไปคือแก้ไขค่ะในส่วนที่เขาได้บอกมาว่าตรงไหนผิดพลาดนะคะ
7: สรุปผลการทดลองกล้าคิดกล้าทำในวันนี้ทำให้เรารู้ว่าการเริ่มต้นคิดสร้างสรรค์จากสิ่งใกล้ตัวโดยอาศัยวัตถุดิบของไทยเรานั้นสามารถนำมาคิดค้นได้อีกมากมายนอกจากน้องๆนักเรียนจะได้เรียนรู้กระบวนการการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนแล้วยังได้คิดวิเคราะห์หลักการตลาดง่ายๆที่พบเจอด้วยตนเองสิ่งนี้จะกลายเป็นการเรียนรู้เพื่อต่อยอดในการสร้างสินค้าที่มีไอเดียและสร้างมูลค่าเพิ่มประยุกต์ต่อไปเป็นอาชีพเสริมในอนาคตของนักเรียนได้อีกด้วย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีวิธีการอย่างไรเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกระบวนการเหล่านี้เดี๋ยวนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช้ออร์แกเนลที่สำคัญได้แก่โคโรพาสค่ะโคโรพาสนะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้ม2ชั้นนะคะ outer membraneOuter membrane คือเยื่อหุ้มชั้นนอกค่ะ Inner membrane คือเยื่อหุ้มชั้นในระหว่าง Outer membrane แล้วก็ Inner membrane นะครับประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่า Inter membrane space นั่นเองค่ะต่อไปนะคะลักษณะนะคะเหมือนกับเหรียญนะคะตั้งอยู่เป็นชั้นๆนะคะ1เหรียญนะคะหรือ1ชั้นนี้นะคะเขาจะเรียกว่าแผ่นไทราคอยด์ค่ะซึ่งภายในแผ่นไทราคอยด์นะคะบรรจุสิ่งที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ค่ะทีนี้นะคะ1ตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากรานุ่มค่ะส่วนหลายๆตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากราน่าค่ะส่วนของเหลวนะคะที่อยู่ภายในคลอโรพาสนะคะจะเรียกว่าโรมานั่นเองนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างคร่าวๆนะคะของคลอโรพาสค่ะกระบวนการ

สังเคราะห์ได้แสงนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีหลักๆค่ะ1คือกระบวนการที่ใช้แสงนะคะเรียกว่าLight Reaction นะคะหรือ Light Dependent ค่ะและกระบวนการที่ไม่ใช้แสงนะคะ Dark Reaction นะคะหรือ Light Independent ค่ะกระบวนการในการใช้แสงนะคะประกอบไปด้วย2กรณีค่ะ1 Cyclic Electron Transfer เป็นกระบวนการในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะคะแบบเป็นวัฏจักรค่ะกรณีที่2นะคะ Non Cyclic Electron Transfer เป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรค่ะและ Dark Reaction นะครับเป็นกระบวนการที่ชื่อว่าเควินไซเคิลหรือรู้จักในนามของกระบวนการในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะเรามาดูที่กระบวนการไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์ค่ะเริ่มต้นด้วยนะคะระบบนี้นะคะจะใช้ระบบโฟโต้ซิสเต็ม1ค่ะระบบโฟโต้ซิสเต็ม1นะคะประกอบไปด้วยคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษเนี่ยได้รับพลังงานแสงนะคะหรือโฟตอนก็จะทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปเรื่อยๆโดยการถ่ายทอดพลังงานนั้นเนี่ยจะต้องไปยังบริเวณนะคะที่เรียกว่า reactionเซนเตอร์นั่นเองนะคะหรือบริเวณกึ่งกลางนั่นเองพอได้พลังงานมากพอเนี่ยก็ทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะอิเล็กตรอนนะคะจะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าเฟอร์รีด็อกซินค่ะต่อไปนะคะอิเล็กตรอนก็จะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังไซโตโครมคอมเพล็กซ์ค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังพลาโตไซยานินนะคะและอิเล็กตรอนก็จะกลับมาที่เดิมค่ะและก็จะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรเหล่านี้ค่ะเราจะพบว่าอิเล็กตรอนนะคะไม่ได้สูญเสียออกไปจากระบบนะคะสิ่งที่ได้นะคะจากกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะคือATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการที่ชื่อว่า non cyclic electron transfer นะคะกระบวนการนี้นะคะใช้ระบบ photo system 2ค่ะเริ่มขึ้นนะคะที่ระบบ photo system 2นะคะมีคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษนะคะเมื่อได้รับพลังงานแสงนะคะสูงถึง680นาโนเมตรนะคะก็จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปยังบริเวณที่เดิมค่ะหรือเราเรียกว่า reaction center นั่นเองนะคะเมื่อพลังงานบริเวณของ reaction center เนี่ยสูงมากพอนะคะก็จะทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนะคะไปยังตัวรับอิเล็กตรอนตัวที่1นะคะหลังจากนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนนะคะจะถูกผ่านโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนนะคะไซโตโครมคอมเพล็กซ์พาสโตไซยานินค่ะและยังใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะเป็นทางผ่านในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะคะไปยังเฟอร์รีด็อกซินนะคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนะคะได้แก่NADP บวกนะคะกลายเป็น NADPH นั่นเองค่ะแล้วน้องสังเกตอะไรไหมคะได้อะไรด้วยได้ TP ด้วยค่ะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะคะว่าอิเล็กตรอนในการถ่ายทอดแบบไม่เป็นวัฏจักรเนี่ยมีการสูญเสียอิเล็กตรอนนะครับไปจากระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีตัวมาชดเชยอิเล็กตรอนให้กับระบบนี้นะคะนั่นก็คือโมเลกุลของน้ำนั่นเองนะคะน้ำก็จะเกิดการแตกนะคะโดยโมเลกุลของแสงนั่นเองนะคะสิ่งที่เราจะได้เป็นผลพลอยได้นะคะก็คือออกซิเจนค่ะและได้อิเล็กตรอนนะคะชดเชยให้กับระบบค่ะและอิเล็กตรอนเหล่านี้นะคะก็จะเคลื่อนที่นะคะไปเรื่อยๆนะคะนำไปสู่การสร้าง ATP แล้วก็ NADPH ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปกระบวนการ Light Reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยค่ะ1 Cyclic Electron Transfer นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือ ATP นั่นเองนะคะและใช้โรงควัตถุนะคะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะใช้ความยาวคลื่นของแสงนะคะที่700นาโนเมตรค่ะและนะคะ non cyclic electron transfer นะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยเช่นเดียวกันค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะได้ ATP NADPH และออกซิเจนนะคะจากกระบวนการโฟโตไลซิสและโรงควัตถุที่เขาใช้นะคะก็คือโฟโตSystem 1 Photo System 2นะคะแต่เรารู้ลึกไปมากกว่านั้นนะคะว่าเขาใช้เพียงระบบ Photo System 1ครับเป็นทางผ่านค่ะกระบวนการต่อไปนะคะชื่อว่า Dark Reaction นะคะจะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะซึ่งกระบวนการ Dark Reaction นะคะเรารู้ดีนะคะในนามของ Kelvin Cycle นั่นเองนะคะเฟสที่1 นะคะเกิดกระบวนการ Carbon Fixation นะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะทำปฏิกิริยากับไลบูโลสนะคะ Bisphosphate นะคะหรือ RUBP นะคะได้เป็นโมเลกุลนะคะที่ชื่อว่า 3-phosphoglycerate นะคะหลังจากนั้นเนี่ยโมเลกุล 3-phosphoglycerate เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 1,3 บิสฟอสโฟกิเซเรตนะคะมีการใช้ ATP นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction ค่ะและ1,3 บิสฟอสโฟกิเซเรตนะคะก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นโมเลกุลที่ชื่อว่า G3P นั่นเองนะคะโดยมีการใช้NADPH นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะ1ตัว

ของ G3P นะครับจะหลุดนะครับไปยังบริเวณของสโตรมานะคะหรือของเหลวที่อยู่ภายในคอโรพาสนะคะและอีก5ตัวนะคะก็จะมีการรีเจเนเรตนะคะไปเป็น RUBP นะคะวัฏจักรนี้เนี่ยก็จะเกิดวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแสงจะหมดนั่นเองค่ะการที่เราจะซินดิซิสนะคะหรือสังเคราะห์กลูโคสขึ้นมาเนี่ยกระบวนการดาร์กรีแอคชั่นเนี่ยจะต้องเกิดถึง2รอบนะคะถึงจะได้โมเลกุลของกลูโคสเนี่ย1โมเลกุลนั่นเองค่ะสรุปกระบวนการดาร์กรีแอคชั่นนะคะหรือเรารู้จักในนามของเคลวินไซเคิลนะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็คือชูการ์นะคะหรือน้ำตาลกลูโคสนั่นเองค่ะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะ

ต้องนะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยาใช้แสงนะคะถ้าน้องจำได้เนี่ยปฏิกิริยาใช้แสงนะคะหรือ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยนะคะ1คือไซคลิกนะคะ electron transfer product ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะคือ ATP ค่ะ2ค่ะ non cyclic electron transfer product นะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1 NADPH 2 ATP และออกซิเจนจากกระบวนการ photolysis นั่นเองข้อที่1ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ATP เท่านั้นข้อนี้ผิดค่ะข้อที่2การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น NADPH เท่านั้นผิดค่ะ3ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์นะคะเป็น ATP เท่านั้นถูกนะคะต่อไปนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ NADPH เท่านั้นผิดนะคะและข้อที่5นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น ATP และ NADPH เท่านั้นผิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่3ค่ะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะข้อใดเป็นคู่ให้และรับอิเล็กตรอนโดยตรงนะคะที่เกิดขึ้นในไลท์รีแอคชั่นของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะตัวที่ทำหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนนะคะได้แก่กลุ่มของคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษใช่ไหมคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนนะคะได้แก่ NADP บวกค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4ค่ะกระบวนการโฟโตซินเนซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะคือกระบวนการใช้แสงและกระบวนการไม่ใช้แสงนะคะกระบวนการใช้แสงนะคะยังถูกแบ่งออกเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะและกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรเนี่ยเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือATP ค่ะและใช้โลหะวัตถุนะคะ Photo System 1และ Non Cyclic Electron Transfer นะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์เช่นเดียวกันค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะคือ ATP NADPH และออกซิเจนจากกระบวนการ Photolysis ค่ะและโลหะวัตถุที่ใช้นะคะได้แก่ Photo System 1แล้วก็ Photo System 2นั่นเองค่ะส่วนกระบวนการ Dark Reaction นะคะเกิดขึ้นที่ Stroma นะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้แก่ Sugar นั่นเองค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้ก็คืองานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาอาจารย์โคตรช้าไม่มีวันเลิกเร็วขอบคุณค่ะ

น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอล์กถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะตนเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามาก

มันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทําให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนนูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนวอลกันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนเวลเนี่ยมันกลับด้านกับเลนนูนนะครับพี่ลักเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนนูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนวอลถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนวอลและเลนนูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนวอลกับเลนนูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขนาดที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวนึงที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองหนึ่งนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนนูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนนั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนนูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนหลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนแล้วก็4จุดด้านหน้าเลนนะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์

ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดๆนึงซึ่งจุดๆนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่านึงส่วนนี้ค่านึงเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s พรามซึ่งทั้ง s และ s พรามที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 เซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการหนึ่งที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการแสงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ล่างมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2 อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

ความสัมพันธ์และฟังก์ชันคืออะไรมีองค์ประกอบอะไรสำคัญบ้างเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาอธิบายให้ฟังกันครับในเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันนะครับความสัมพันธ์นะครับคือ R ครับซึ่ง R นะครับเป็นเซตของคู่อันดับที่เป็นสับเซตของผลคูณคาร์เทเชียน A cos B ครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในความสัมพันธ์นี้ครับเราได้ส่ง2ในเซตของ A เนี่ยไปยัง3แล้วก็3ไปส่งไป4 4ส่งไป5นะครับเราจะสามารถเขียนเซตของคู่อันดับได้เป็นอย่างนี้นะครับ R จะเท่ากับเซตของ2ส่งไป3ครับ3ส่งไป4และ4ส่งไป5นะครับซึ่งความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันก็จะมีโดเมนและเลนจ์ใช่ไหมครับซึ่งโดเมนนะครับคือเซตของค่าความเป็นไปได้ทั้งหมดของ x ในความสัมพันธ์ R ครับโดยที่เมื่อเราแทนค่า x ลงไปแล้วเนี่ย y ยังเป็นจริงอยู่ครับหรือเป็นจำนวนจริงอยู่นั่นเองครับเลนจ์นะครับคือเซตความเป็นไปได้ทั้งหมดของ y ครับในความสัมพันธ์ R โดยเมื่อเราแทนค่า y ลงไปแล้วเนี่ย x ยังเป็นจำนวนจริงอยู่ครับสมมติในตัวอย่างนี้นะครับโดเมนของเรานะครับก็จะเป็น2 3 4ครับและเลนส์ของเรานะครับจะเป็น3 4 5ครับและมีเงื่อนไขที่น่าสนใจนะครับสำหรับเซตที่มีความเป็นไปได้อีกแบบอื่นนะครับก็คื

square root x เนี่ย x ภายในของมันเนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับค่าสมบูรณ์ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับรากที่คู่ของ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับ x ยกกำลังคู่นะครับจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับและอีกตัวนึงเลยที่สำคัญก็คือ a

ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขเนี้ยเราจะเอามาตั้งใหม่นะครับก็คือ cx ลบ1เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับแปลว่า cx จะต้องไม่เท่ากับ1ครับและ x เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ1ส่วน4นั่นเองครับซึ่งเงื่อนไขนี้นะครับจะทำให้โดเมนของเรานะครับเป็นเซตของจำนวนจริงที่ไม่มี1ส่วน4นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาเลนส์ใช่ไหมครับซึ่งเลนส์นะครับเราจะต้องเปลี่ยนรูปฟังก์ชันใหม่นะครับให้อยู่ใน x เท่ากับ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องคูณ cx ลบ1เนี่ยขึ้นไปนะครับก็จะกลายเป็น4xy ลบ y นะครับจะเท่ากับ 2x บวก 3 ครับแล้วเราต้องการ x ให้อยู่ฝั่งเดียวกันใช่ไหมครับเราก็จะย้าย 2x มาฝั่ง y แล้วก็ย้ายลบ y เนี่ยไปอีกฝั่งนึงนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ 2x เท่ากับ y บวก 3 ครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับก็คือ x ออกมาครับก็จะเป็นเหลือ cy ลบ 2 เท่ากับ y บวก 3 นั่นเองครับแปลว่า x เนี่ยจะเท่ากับ y บวก 3 ส่วน 4y ลบ 2 ครับและในสมการนี้นะครับมันจะมีตัวที่จะทำให้ x ไม่เป็นจริงอยู่นั่นก็คือ 4y ลบ 2 เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับแล้วก็จะไปตั้ง 4y ลบ 2 เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับโดยที่ 4y เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ2 y ก็จะไม่เท่ากับ2ส่วน4หรือ1ส่วน2นั่นเองครับและเรานะครับก็จะสามารถสรุปได้ว่าเลนส์ในข้อนี้นะครับจะเป็นจำนวนจริงครับที่ไม่มี1ส่วน2นั่นเองครับพอจะเข้าใจคร่าวๆแล้วเราจะมีตัวอย่างที่จะใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโดเมนในเลนส์อีกข้อนึงนะครับนั่นคือข้อนี้ครับให้ r นะครับแทนเซตของจำนวนจริงครับและให้ r1 นะครับเป็นความสัมพันธ์ r1 ครับโดยที่ x y นะครับใน r1 เนี่ยมีเงื่อนไขว่า y เนี่ยจะเท่ากับ square root 3 ลบ x บวก square root 3 บวก x ครับในความสัมพันธ์ r2 นะครับโดยที่ x y เนี่ยเป็นสมาชิกของ r2 โดยมีเงื่อนไขว่าค่าสมบูรณ์ y เนี่ยจะเท่ากับค่าสมบูรณ์ x บวก1ครับและโจทย์เนี่ยเขาต้องการให้ a เนี่ยเป็นโดเมนของ r1 ครับและให้ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ r2 และเขานะครับต้องการหาเซตของ a ลบ b นะครับว่าเป็นเซตใดครับแปลว่า a เนี่ยเท่ากับโดเมนของ r1 นะครับและ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ r2 จากนั้นนะครับใน R1 เนี่ยเราต้องการหาโดเมนใช่ไหมครับอ้างสมการมาก่อนนะครับจาก y เท่ากับ square root 3 ลบ x บวก square root 3 บวก x จะได้ว่าเงื่อนไขที่ทำให้สมการนี้นะครับเป็นจริงก็คือภายใน square root เนี่ยต้องมากกว่าเท่ากับ0ใช่ไหมครับก็จะได้เป็น3 ลบ x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0และ3 บวก x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้าย3ย้าย x นะครับก็จะกลายเป็น3เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับx และ x นะครับมากกว่าหรือเท่ากับลบ3นะครับและเมื่อเรามาเขียนในเส้นจำนวนจริงนะครับเราก็จะมีเส้นจำนวนจริงใช่ไหมครับมีจุดที่เป็นลบ3แล้วก็มีจุดที่เป็น3นะครับจากนั้นนะครับเราจะเอาช่วงที่ x เนี่ยน้อยกว่า3และ x เนี่ยมากกว่าลบ3นะครับก็คือช่วงนี้ครับแปลว่า a นะครับจะเท่ากับเซตของปิดลบ3ไปจนถึง3นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะมาดู b นะครับซึ่ง b นะครับคือเลนส์ของ r2 ใช่ไหมครับเราต้องมาดูที่ความสัมพันธ์ของ r2 นะครับเลนส์นะครับคือการที่เราจะเขียน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากสมการนะครับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x บวก1ครับเราก็จะมาเปลี่ยน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับย้ายข้างครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ x จะเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับลบด้วย1ค่าสมบูรณ์ x นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1ใช่ไหมครับแปลว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1เนี่ยจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบ1นะครับจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้ายข้างนะครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ของ y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับแปลว่าเราก็จะสามารถเขียนคำตอบได้เป็น y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1หรือ y นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับลบ1ใช่ไหมครับแปลว่าถ้าเรามาเขียนเป็นเส้นจำนวนนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้ครับก็คือมีจุดลบ1มีจุด1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่ในช่วงก่อนลบ1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่หลังจากจุด1ไปนะครับหรือถ้าเราเขียนอยู่ในรูปของเซตนะครับ b จะเท่ากับลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงปิดลบ1ครับยูเนียนกับปิด1นะครับจนถึงอินฟินิตี้ครับสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับคือเซตของ a ลบ b นะครับดังนั้นนะครับเราจะมาวาดเส้นจำนวนกันนะครับเราต้องมีจุดลบ3ลบ1 1แล้วก็3ใช่ไหมครับโดยในเซตของ a นะครับมันคือช่วงของลบ3จนถึง3โดยในเซตของ b นะครับก็คือจุดลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงจุดลบ1ครับแล้วก็ยูเนียนกับ1จนถึงอินฟินิตี้ถูกไหมครับแล้วเรานะครับจะเห็นได้ว่าเส้นจำนวน2อันนี้นะครับมีจุดที่ไม่ซ้อนทับกันอยู่นะครับคือจุดนี้ครับหรือช่วงนี้นั่นเองครับแปลว่านะครับเราจะได้เซต a ลบ b เนี่ยเป็นช่วงนี้นั่นก็คือช่วงเปิดลบ1จนถึง1นั่นเองครับ
จากคำตอบข้อนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าโดเมนในเลนส์นะครับเราจะสามารถหาได้จากเงื่อนไขที่น่าสนใจของ x และ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขที่น่าสนใจพวกนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญนะครับในการหาค่าโดเมนและเลนส์

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ป่ะพี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในด้วยความหวังอันลิบรีเสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

วัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดลาโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลัง2หรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบเราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขในยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขในยะสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขในยะสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขในยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขในยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนทางขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขในยะสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยม

ถือเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น 1.2 คูณ10ยกกำลัง3มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2หลักการคำนวณของเลขนัยยะสำคัญนะคะเราจะ

5.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.
ารณาหลักการบวกลบเลขนัยยะสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขนัยยะสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขนัยยะสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขนัยยะสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ A ภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ A และนำหางของเวกเตอร์ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ R ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ A ลบเวกเตอร์ B ดังนั้นเวกเตอร์ลบ B จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ B หาค่าเวกเตอร์ A ลบ B ได้โดยสร้างเวกเตอร์ A นำหางเวกเตอร์ลบ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ A ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ B คือเวกเตอร์ R ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ R จากสูตร R เท่ากับ square root a กำลัง2บวก b กำลัง2บวก 2ab cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ R ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan b sin theta ส่วน a บวก b cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ลำดับและอนุกรมมีความสัมพันธ์และมีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้พี่บูมนะครับจะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับโดยลำดับนะครับจะแบ่งออกเป็น2อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือลำดับเลขคณิตและก็ลำดับเรขาคณิตครับซึ่งลำดับเลขคณิตนะครับจะมีผลต่างร่วมระหว่างพจน์หลังและพจน์ก่อนนะครับเป็นค่าคงตัวครับซึ่งเราจะเรียกค่าคงตัวนั้นนะครับว่าผลต่างร่วมนั่นเองครับซึ่งในที่นี้นะครับผลต่างร่วมนะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร d ครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับจะมีผลหารที่เกิดจากตัวหลังหารด้วยตัวก่อนหน้านะครับเป็นค่าคงตัวเช่นกันครับเราจะเรียกค่าคงตัวนี้นะครับว่าอัตราส่วนร่วมและในที่นี้นะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร r ครับผมโดยพี่จะยกตัวอย่างลำดับเลขคณิตนะครับนั่นก็คือมี1 3 5 7 9จะเห็นได้ว่าลำดับเลขคณิตนี้นะครับมีผลต่างร่วมก็คือมันห่างกันเท่าไหร่ครับ2ใช่ไหมครับแปลว่าลำดับนี้นะครับจะมีผลต่างร่วมหรือดีเนี่ยเท่ากับ2แบบนี้นะครับหรือลำดับเรขาคณิตนะครับพี่จะขอยกตัวอย่างเป็น2 4 8 16ไอ้ตัวเลขพวกนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมคือเท่าไหร่ครับอัตราส่วนร่วมหาได้จากการนำตัวข้างหลังนะครับหารด้วยตัวแรกใช่ไหมครับแล้วมันมีค่าเท่ากันนะครับนั่นก็คือมันได้2นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าลำดับนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมเนี่ยหรือ R เนี่ยเท่ากับ2นั่นเองครับและสำหรับลำดับนะครับมันจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับเราจะแทนมันด้วย an นั่นเองครับซึ่งพจน์ทั่วไปหรือ an ของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะมีสูตรอยู่ว่าan นะครับจะเท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับเราจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับก็คือ an นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1นั่นเองครับหลังจากที่เรารู้จักกับลำดับไปแล้วใช่ไหมครับตัวต่อไปที่เราจะรู้จักนั่นก็คืออนุกรมนั่นเองครับโดยอนุกรมนะครับคือผลรวมของลำดับนั่นเองครับและอนุกรมนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับนั่นก็คืออนุกรมจำกัดและก็อนุกรมอนันต์ครับโดยอนุกรมจำกัดนะครับคือผลรวมของ n พจน์แรกของลำดับนะครับเอามารวมกันนะครับก็จะกลายเป็นอนุกรมจำกัดและเรานะครับมีตัวแปรที่แทนมันก็คือ sn ครับโดย sn ในเรื่องของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะแทนมันด้วย sn นะครับจะเท่ากับ n ส่วน2คูณ a1 บวก an นั่นเองครับหรือเราจะสามารถเขียนในอีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็น n ส่วน2คูณ2 a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับแต่ในฝั่งของลำดับเรขาคณิตนะครับ sn นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r หรือเราจะสามารถเขียนอยู่ในรูปของ a1 ลบ an r ส่วน1ลบ r นั่นเองครับเมื่อเรารู้จักอนุกรมจำกัดแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าเรานะครับต้องการที่จะหาอนุกรมแบบที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเราจะเรียกอนุกรมนั้นว่าอนุกรมอนันต์ครับสำหรับอนุกรมในเรื่องเลขคณิตนะครับผลรวมเนี่ยครับจะรูออกเสมอครับยกเว้นในกรณีเดียวนะครับนั่นก็คือ0บวก0บวก0บวก0นะครับเพราะว่ามันจะรวมกันได้0ใช่ไหมครับต่อไปนะครับเป็นอนุกรมอนันต์ของเรขาคณิตนะครับซึ่งเรานะครับสามารถแบ่งออกเป็นได้2กรณีด้วยกันนะครับนั่นก็คือค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1ครับแล้วก็ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับโดยอนุกรมอนันต์นะครับเราจะเรียกมันว่า s infinity ครับซึ่งในสูตรนี้นะครับเราจะบอกว่า s infinity นะครับจะเท่ากับ a1 ส่วน1ลบ r ในกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1นั่นเองครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นะครับอนุกรมนี้นะครับจะเป็นอนุกรมรูออกเสมอครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับหรือว่ายังใช้สูตรไม่เป็นนะครับพี่จะมาพาลองทำโจทย์ข้อนี้กันดูนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าให้ a1 a2 a3 ไปจนถึง an เป็นลำดับเรขาคณิตของจำนวนเต็มบวกครับโดยที่ผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4เท่ากับ30พจน์ที่3เท่ากับ12และ sn นะครับเป็น ผลบวกของ n พจน์แรกนะครับแล้วเขานะครับต้องการว่า s 8ส่วน s 4บวก s 4ส่วน s 2เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับในเรื่องนี้นะครับน้องต้องจำสูตรให้ได้ก่อนใช่ไหมครับซึ่งสูตรพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิตเนี่ยก็คือ an จะเท่ากับ a 1คูณ r กำลัง n ลบ1ถูกต้องใช่ไหมครับโจทย์เขากำหนดมาว่าผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4ใช่ไหมครับเราก็จะเขียนว่า a 2บวก a 4เนี่ยมันมีค่าอยู่เท่ากับ30นะครับแล้วก็พจน์ที่3นะครับ a 3ใช่ไหมครับมันมีค่าเท่ากับ12นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะเขียนพจน์ a 2 a 4 a 3นะครับให้อยู่ในรูปของพจน์ทั่วไปกันก่อนนะครับมันก็จะได้เป็น a 1คูณ r บวก a 1คูณ r กำลัง3จะเท่ากับ30ส่วน a 3เนี่ยก็จะกลายเป็นa 1คูณ r กำลัง2เท่ากับ12จากนั้นนะครับเราจะดึงตัวประกอบร่วมของสมการแรกนะครับก็จะกลายเป็น a 1 r ดึงออกมาใช่ไหมครับตัวข้างในก็จะเหลือเป็น1บวก r กำลัง2เท่ากับ30และพี่ก็ให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่1และให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่2จากนั้นนะครับพี่ก็จะนำสมการที่1นะครับตั้งหารด้วยสมการที่2นะครับก็จะได้เป็น a 1 r คูณ1บวก r กำลัง2นะครับส่วนด้วย a 1คูณ r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ30ส่วน12นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นนะครับว่ามันสามารถตัดทอนได้นะครับก็30หาร6ได้5 12หาร6ได้2นะครับ a 1ตัดกับ a 1 r ตัดกับ r นะครับก็จะเหลือ1บวก r กำลัง2ส่วน r เท่ากับ5ส่วน2ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับพี่ก็จะทำการคูณไขว้นะครับก็จะกลายเป็น2บวก 2r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ 5r และพี่นะครับก็จะย้าย 5r นะครับให้มาอยู่ฝั่งเดียวกันกับ 2r กำลัง2นะครับก็จะกลายเป็น 2r กำลัง2ย้ายมาเป็นลบ 5r ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2เท่ากับ0เองครับเห็นรูปอย่างนี้แล้วเราจะหาค่า r ได้ไงครับน้องๆเราต้องทำการแยกตัวประกอบนั่นเองครับโดยเรานะครับจะแยกออกเป็น2วงเล็บนะครับแล้วก็มีพจน์ข้างหน้านะครับเป็น 2r และ r ใช่ไหมครับส่วนพจน์ข้างหลังเนี่ย2สามารถแบ่งออกเป็นอะไรได้บ้างครับก็คือมี2และ1ใช่ไหมครับและพจน์ตรงกลางนะครับมีค่าเท่ากับลบ5แปลว่าตัวข้างๆนะครับจะมีค่าเป็นลบและเป็นลบนะครับแปลว่า r ที่เราได้นะครับจะมีค่าอยู่เท่ากับ1ส่วน2หรือ2นั่นเองครับจะเห็นว่ามันมี2ค่าใช่ไหมครับแต่โจทย์ข้อนี้นะครับมันเป็นลำดับเรขาคณิตที่เป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมครับแปลว่า1ส่วน2เราใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับ r ของเราเนี่ยจะเท่ากับ2นั่นเองครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า r มาแล้วใช่ไหมครับแล้วข้อนี้นะครับโจทย์เขาต้องการหา sn ใช่ไหมครับ sn ของลำดับเรขาคณิตนะครับสูตรมันก็มีอยู่ว่าSn นะครับจะเท่ากับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r ใช่ไหมครับซึ่งในข้อนี้นะครับเขาต้องการ s 8ส่วน s 4บวก s 4ส่วน s 2นั่นเองครับเราก็จะเอา sn นะครับมาแทนค่านะครับ s 8ส่วน s 4บวก s 4ส่วน s 2นะครับจะเท่ากับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนด้วย a 1คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วน1ลบ r ครับตอนนี้เราได้ s 8ส่วน s 4มาแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับจะเป็น s 4ส่วน s 2นะครับก็จะเป็น a 1คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r แล้วก็ส่วนด้วยอีกนะครับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง2ส่วน1ลบ r นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นได้ว่ามันสามารถตัดทอนกันได้นะครับก็เป็น a 1ตัด a 1ใช่ไหมครับ1ลบ r ตัด1ลบ r a 1ตัด a 1 1ลบ r ตัด1ลบ r นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะสามารถเขียนอยู่ในรูป1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง4บวกด้วย1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับเมื่อน้องๆ นะครับเห็นพจน์นี้กันแล้วใช่ไหมครับน้องๆอาจจะ2กำลัง8มันอาจจะดูเยอะเกินไปนะครับพี่มีวิธีตัดทอนมันนะครับนั่นก็คือใช้สูตรผลต่างกำลัง2นั่นเองครับผลต่างกำลัง2นะครับนั่นก็คือสูตรหน้ากำลัง2นะครับลบหลังกำลัง2นะครับจะกลายเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนั่นเองครับสำหรับพจน์1ลบ r กำลัง8ก็จะกลายเป็นอะไรครับ1ลบ r กำลัง4ถูกไหมครับเพราะมันหายไปครึ่งนึงคูณอยู่กับ1บวก r กำลัง4นั่นเองครับแล้วถูกหารด้วยตัวข้างล่างเนี่ยพี่จะไม่ได้ทำเป็นผลต่างกำลัง2นะครับเพราะว่ามันจะสามารถตัดได้บวกด้วยไอ้1ลบ r กำลัง4นี่ก็สามารถทำเป็นผลต่างกำลัง2ได้เหมือนกันนะครับก็จะกลายเป็น1ลบ r กำลัง2คูณอยู่กับ1บวก r กำลัง2ครับส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับมันก็จะตัดกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บและสุดท้ายนะครับก็จะเหลือเพียงแค่1บวก r กำลัง4บวก1บวก r กำลัง2นะครับแทนค่า2ลงไปนะครับก็จะกลายเป็น1บวก1เป็น2ใช่ไหมครับ2กำลัง4เป็นเท่าไหร่ครับเป็น16ใช่ไหมครับแล้วก็2กำลัง2เป็น4นะครับแปลว่าข้อนี้นะครับก็จะตอบ22อย่างนี้นะครับหลังจากที่น้องๆ นะครับได้ทำโจทย์ข้อนี้ไปแล้วใช่ไหมครับ โจทย์ข้อนี้นะครับจะได้ใช้สูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมเนี่ยเยอะแยะมากๆเลยนะครับวิธีการที่น้องๆนะครับจะทำโจทย์แนวนี้ได้เนี่ยน้องๆ นะครับจะต้องไปทบทวนสูตรจำสูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมให้ได้นะครับ

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทรเทรดนั่นเองค่ะในการทดลองการไทรเทรดกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดรูปชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพู่ปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทรดระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาณ10 มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดย

การทดลองการไตรเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพู่ของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเรตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเรตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเรตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างการทำการทดลองการไตรเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพู่จะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยาการก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมมูลหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ
2: พร้อม

0: พี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอัดมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
4: 15นาที
0: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
5: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือยากันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
6: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
7: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
6: โอ้โหสามคนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
6: ครับ
1: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
6: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
5: มีอีกครับเราต้องจดจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
0: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
2: เรียบร้อยครับ
8: เรียบร้อยครับ
4: ชัดเลยดีเลย
5: อัดครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
8: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
9: ่
6: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
8: นี่
6: อัดพร้อมมากเลยครับ
1: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
0: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาเนอะ
7: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
4: 7นาที
0: น้องอัดเตือนแล้วว่าอีก7นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
1: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
2: ครับ
0: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
2: ครับ
4: ไฟไหม้แล้ว
5: อัดอยู่ใกล้เราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
6: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
8: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
6: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
7: พวกเราก็มอบตามDLTVมาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟ

0: มันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
1: BLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแย่กันหมด
0: ได้เลย
2: ห้องน้ำกับดาดฟ้าก็อยากเข้าแล้วขึ้นไปนะ DLTV เพราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
1: ลงลิฟต์ลงลิฟต์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมาก
0: ๆพวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งเก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย
4: ้ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้
5: อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
6: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
6: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
7: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
8: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
9: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
2: เว็บไซต์
6: โอ้โหอัดเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
3: บายบาย
6: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบ

0: จิตอาสาพระราชทานได้เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยมีแผนในการจัดการน้ำในหลายระดับเช่นน้ำบนฟ้าน้ำบนดินและน้ำใต้ดินในส่วนของการจัดการน้ำบนดินนั้นยุทธศาสตร์สำคัญก็คือการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนด้วยการลงมือทำจิตอาสาพระราชทานจึงลงพื้นที่เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนและช่วยสนับสนุนในด้านต่างๆพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10สืบสานและต่อยอดมาจนถึงปัจจุบัน
1: แต่ละบ้านเราก็อยากให้ทำเก็บของตัวเองเพราะว่าที่นี่ค่าเฉลี่ย1ไร่เนี่ยน่าจะมีน้ำผลน้ำมันสัก 2,000 กว่าเก็บ
2: ถ้าเก็บไว้อย่างของลุงแหวงเนี่ย13บ่อเนี่ยน้ำปีนี้ไม่ได้ทะลักลงไปไหนต้องเก็บไว้เก็บไว้ทุกคนเก็บอย่างนี้น้ำจะไม่ไปท่วมคนอื่นเวลาหน้าแล้งเราก็ต้องเก็บไว้ใช
0: ้ลุงแสวงศรีธรรมบุตรเกษตรกรบ้านนาเรียงอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีผู้พลิกฟื้นผืนดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งลุงแสวงคือตัวอย่างของเกษตรกรที่ทดลองการจัดการน้ำบนดินตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเมื่อลองทำแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีมากเป้าหมายของการจัดการน้ำบนดินคือการเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากด้วยเริ่มต้นจากการขุดบ่อน้ำและนำดินที่ได้มาถมกันจนเป็นเนินเล็กๆเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและปลูกต้นไม้พืชผักสวนครัวเพื่อใช้เป็นอาหารและรักษาความชุ่มชื้นในดินส่วนบ่อน้ำที่ขุดไว้ก็สำหรับเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ตลอดทั้งปีส่วนพื้นที่นาก็เอาไว้สำหรับปลูกข้าวและขุดร่องน้ำไว้เลี้ยงปลาและหากมีพื้นที่ส่วนไหนที่ต้องการน้ำให้ใช้วิธีขุดคลองไส้ไก่เป็นลำคลองเพื่อกระจายน้ำไปให้ทั่วพื้นที่นอกจากทำให้พื้นที่ของตัวเองแล้วลุงแสวงยังร่วมมือกับเพื่อนบ้านและคนในชุมชนช่วยกันขุดบ่อน้ำต่อเนื่องกันจนกลายเป็นลำคลองสายน้ำจากผืนหนึ่งสู่ดินอีกผืนหนึ่งทำให้แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2: ถ้าใครจะทำเปลี่ยนลองดูว่ามันได้จริงหรือเราไม่ได้ทำไม่เราไม่ได้ลองหรอกเดี๋ยวนี้เพราะว่าพระเจ้าอยู่หัวลองมาแล้วเราแค่ทำตามแค่นั้นก็จบเพราะทุกอย่างทำมาเสร็จแล้วได้ผล 100% แล้วเราแค่ทำตามพ่อของเราแค่นั้นก็จบน้ำนี่สำคัญที่สุดถ้าไม่มีน้ำนี่ไม่ต้องคิดเลยเรื่องการเกษตรไม่ต้องคิดเลยคิดดีขนาดไหนถ้าไม่มีน้ำก็ไปไม่ได้ทุกอย่างมันอยู่ที่น้ำน้ำเป็นหัวใจหลัก
0: ปัญหาภัยแล้งจะสามารถแก้ไขได้อย่างยั่งยืนด้วยการร่วมมือร่วมใจกันของทุกๆคนที่รักในผืนแผ่นดินของเราจากนี้ไปเรายังไม่รู้ว่าวิกฤตภัยแล้งจะยาวนานหรือรุนแรงเพิ่มขึ้นแค่ไหนจิตอาสาพระราชทานพร้อมประสานความร่วมมือกับทุกคนทุกฝ่ายวางแผนบริหารจัดการน้ำลดปัญหาภัยแล้งในระยะยาวเพื่อให้แผ่นดินไทยของเรากลับมาอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตลอดไป

0: What could be done there would be the asking students the meaning of the lesson, right? The main message. And hopefully they laugh. The end. All right, thank you. How about here in Bangkok? Ajanta.
1: Okay. From the video, yeah, I think that I agree with the teacher in at Hua Hin, okay, the step that we will bring this video to the classroom. And can I ask the last one about the situation? I agree that we will divide the student in the group. Mm. Okay, from our group, we will give them the situation. If you were that student, 28 student, because it's the big gap between the student 28 and 6 years old, mm. and how about the problem or something that might happen in the classroom, or if you were that student, mm. or another group will be if you were the person in the community and how do you do with the student like that, and another group might be the teacher, how to teach, because it's not easy to teach the student like that. Okay, and then we will wrap up, because this video I think that is I would like to bring in my classroom, because okay. some 90 student in my classroom could see this. 28 student would like to learn, mm. and they have a big chance to learn in the classroom, mm. and why, mm. or something like that. It's very nice. Okay, thank you.
0: Thank you. Thank you very much for sharing that. It's more putting them in their shoes. We were discussing this here earlier, how you put your students in someone else's shoes. So it's role playing and being that, trying to embody or be that person. What would you do? How would you feel if you were illiterate? How would you feel if your classmate is much older than you? And maybe in some ways wiser, right? Maybe both of them could be wise because they have different experiences. So there's that level too. And also showing this to your students is maybe giving them a chance to think about, wait a minute, I'm in a classroom, I should take advantage of my learning. And she just went and wanted to do it on her own. And it's true, a lot of students don't think about how lucky they are to be in a classroom, how lucky they are to be learning. Because some students, some young people probably don't want to work or don't want to be at home, or just don't, they want to do something. So I think that is another lesson. I hope that you share with us what your students think when you play it for them. Thank you.
2: May I add something? I usually prefer something a little more challenging. It's like we can use the same video and divide the student into groups, but I will tell them that suppose the principal thought that or said that it's against the rules, so he cannot accept the old student, and she was not given the opportunity, then what would happen? Then the student have to expect to think about the problems and also suggest how to solve the problems, so we can add some skill like problem solving skill into our classroom also.
0: Yes.
2: Thank you.
0: Thank you. That is one of the key competencies. I can't talk today. One of the key competencies, right, with multiliteracy in teaching in Thailand, where we also add a moral skill there, ethics, right? I like how you added the challenge, right? We play the video, we do the role play, and then you add a problem. What would you do if this problem was here? Even though that problem wasn't there, at least we know in the story, right? So this is about like ethics or following rules. What should we do if we really want to help or follow the rules, right? And then we go through all the steps of conflict resolution. Thank you. Oh, Khun Damon would like to add something.
3: Ajahn. Here in Bangkok, I just you made one statement that I'd like you to clarify. You said it might be more difficult to teach a student like that. But I think on the other hand, it might be actually more easy to teach a student like that because she's there because she wants to be there, as opposed to the other students who are there because they have to be there. So I don't know. Could you clarify what you meant by that?
1: I mean, it's like when we're the teacher, because it's difficult, it's mean like that, the technique, how to use, okay? Mm-hmm. Because I appreciate the teacher that she's very brave to teach the student like that. Mm-hmm. But for me, I think that it's how to use like a technique for that between the gap.
0: The age gap.
1: Yeah. Mm-hmm. Yes.
0: It's just like having a classroom of multi-level learners, right? How do you reach the middle? Some might be bored, some might be, it might be too hard for them. Okay, thank you. All right, good ideas. Ooh, that means we are ready to talk about your work. So the next part of the session is the teacher work or student work, really. We have a few samples today. Two posters, a poster, a video, and I think an activity, a group activity of looking into the news. So first, let's go into what the goals were, the objectives for the lesson. And let's share first with Ajahn Da and Ajahn Phai their poster. So if we can show that on the screen, what their students did, and they can explain what the lesson was about.
4: Okay. So,
0: yes.
4: I want to brief on because there are many good points.
0: Oh, okay. Okay, Ajahn Leo will first explain what teachers were saying.
5: คือฟังแล้วมันมีประเด็นที่อยากสรุปและอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าเราสามารถที่จะทำกิจกรรมในห้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของลักษณะของการสอน multiliteracy ให้แก่นักเรียนเราอาจารย์จากทั้งนราธิวาสทั้งหัวหินและกรุงเทพได้ให้พอยต์ที่น่าสนใจและกิจกรรมที่พบคือเราจะไม่พูดในส่วนหน้านะคะเราจะพูดในส่วนท้ายที่เป็นเรื่องถึงระดับที่เป็นเรื่องของ critical framing กับ transformed practice ทุกคนก็เสนอกิจกรรมหลากหลายแต่ประเด็นที่เห็นร่วมกันก็คือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดนะคะกิจกรรมที่ฟังแล้วก็เรียนก็พยายามที่จะสรุปความก็คืออาจจะเริ่มต้นจากการที่เปิดโอกาสให้เด็กได้มีโอกาสได้อภิปรายแต่กิจกรรมที่การอภิปรายเนี่ยก็มีการเสนอหลายมุมมองมุมมองที่หนึ่งก็คือการทำคล้ายๆเหมือน panel discussion ก็คือหาประเด็นมาหนึ่งประเด็นแล้วก็แบ่งกลุ่มแล้วก็ให้กลุ่มเป็นตัวแทนเพื่อจะพูดในเรื่องนั้นแต่ในแง่มุมของแต่ละคนนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่พบถ้าเป็นประเด็นที่สองก็คือการที่ทางอาจารย์เอมุสาบอกว่าอยากจะให้ more challenging ก็คือให้มีท้าทายขึ้นแทนที่จะหยิบประเด็นที่เป็นประเด็นทั่วๆไปกับยกประเด็นที่มัน extreme คือตรงกันข้ามเลยเพราะว่าเราพบว่าผอ.บอกว่าแม้ว่าอายุเกินภาคบังคับแต่ก็จะให้เรียนถ้าเป็นกลับว่าผอ.ไม่ให้เรียนลักษณะนั้นก็ตั้งสถานการณ์ใหม่เพื่อจะให้นักเรียนได้มีโอกาสคิดมากขึ้นหาทางแก้ปัญหาก็จะเป็นการมุมมองอีกมุมมองหนึ่งซึ่งน่าสนใจนะคะในขณะเดียวกันก็จะเป็นเรื่องของว่าเราจะช่วยสังคมยังไงแล้วก็ในฐานะครูเราจะทำยังทางกรุงเทพก็มีอีกหนึ่งประเด็นก็คือแทนที่จะเป็นเรื่องของการเป็น panel discussion ทางนครสวรรค์ก็เสนอว่าเราอาจจะแบ่งกลุ่มนักเรียนออกมาเป็น3หรือ4ประเด็นในที่นี้อาจารย์ยกมา3ประเด็นว่าประเด็นที่1คือในเรื่องเดียวกันแล้วถ้าสมมุติว่าเราเป็นเด็กคนนั้นเราจะรู้สึกอย่างไรหรือจะทำอย่างไรในประเด็นที่2ก็คือถ้าเราเป็นผอ.เราจะช่วยผอ.อย่างไรแล้วในประเด็นที่3ถ้าเราเป็นครูเราจะจัดการเรียนการสอนอย่างไรในสถานการณ์นั้นซึ่งทั้งหมดนี้ก็น่าสนใจมากเป็นกิจกรรมที่หลากหลายแล้วเราก็คงต้องมาสามารถเลือกเอาเข้ามาใช้นะคะคราวนี้สุดท้ายก็คืออาจารย์คุณเดมก็ให้ข้อสังเกตว่าบางทีการเกียรติการเรียนการสอนของครูก็อาจจะสอนได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นอยากเรียน want to learn ไม่ใช่ถูกบังคับให้เรียนเหมือนนักเรียนเราทั่วไปคือ

0: Nazis. Anyone in Hua Hin or Narathiwat would like to share what they think about that? Even just your opinion, a comment. Or maybe you're doing something similar, or you're thinking of doing something similar. Ah.
1: I get one word, cooperation, corporate learning, among men, and both teacher and student learn together from the project-based learning. Thank you.
0: Thank you. So again, right, cooperating with each other, listening to each other, right? That is active listening, right? Because besides doing something, you have to wait first, right? What is the response? And then we can act appropriately or respond appropriately, right? Cooperative learning. All right. Thank you. Khun Damon would like to add something.
2: I think this is exciting, showing different literacies, because you have visuals and words and actions all working together. And so it's the literacy of the visual, the literacy of the words, and the literacy of action all coming together. So there's multi-literacy.
0: And to add to that, thank you, the students were doing that on their own, right? I think you mentioned in your email that they used Photoshop, right? And it's not just basic reading, writing, but they're actually using internet skills, maybe looking stuff up, what is a good advertisement. They're also applying all the other knowledge that they've gained, acquired, just from looking at different advertisements, and they're creating their own from that. So that, in that sense, is literacy, multi-literacy. When they were doing this, they were using computers, and when they produced it, the video, they have to know how to act, because they've watched so many movies or advertisements, they know how to act already. So multi-literacy in that sense. And also what you mentioned with the 21st century skills, because we'll all be gone, right? And they will still be around. They need to stand up on their own two feet. And then they need to guide and coach the younger generation when they're older. So the continuum of learning in that sense. Thank you. Wow, I'll be quiet now. let's go to another teacher. And Ajahn Apon has something to share. Oh, I'm sorry, Ajahn Leo would like to share first.
3: No, I just want to brief it a bit. Sing ที่เราได้นะฮะจากสรุปจากการอภิปรายตอนนี้ก็คือเรื่องของคอนเซปต์ในการของการที่เราประเด็นที่อาจารย์เชต้องการให้อภิปรายคือคลิปวิดีโอกับโปสเตอร์ที่นำมาตรงนี้สองสิ่งเนี่ยมันสะท้อนถึงการมัลติลิเทอเรซีอย่างไรนะคะจากการอภิปรายเราพบว่าคีย์เวิร์ดของมันก็คือ cooperative learning ในที่นี้ไม่ใช่นักเรียนกับนักเรียนแต่เป็นระหว่างครูกับนักเรียนนะคะเพราะว่าจากที่ท่านอาจารย์ดารัตและท่านอาจารย์ได้พูดถึงว่าเราทางการจัดการครั้งนี้ครูจะมีหน้าที่แค่เป็นแค่โค้ชนะคะก็ทำให้นึกถึงว่าความจริงคอนเซปต์ของ communicative language teaching อันหนึ่งคือ teacher as a co-learner เหมือนกันครูก็เรียนรู้ไปพร้อมกับเด็กในที่นี้คือเรียนรู้ในสิ่งที่เด็กทำงานซึ่งอาจารย์เชเสริมว่าสกิลที่เขาได้นอกจากตัวที่เป็นเนื้อหาออกมาลึกๆเข้าไปmulti literacy ที่เด็กได้ก็คือเด็กได้ใช้ทักษะการค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ตทักษะในการดีไซน์รูปแบบของการนำเสนอซึ่งจำเป็นจะต้องใช้หลายอย่างหลากหลายนะคะสิ่งเหล่านี้ก็นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ด้วยอันนี้ก็เรียกว่าเป็น multi literacy อย่างหนึ่งคุณเดมอนได้เสริมว่าถ้าในแง่ของตัวเนื้อของวิดีโอกับโปสเตอร์สิ่งที่เห็นชัดก็คือมีความหลากหลายไม่ใช่เฉพาะคำคือ words เท่านั้นแต่เป็นวิชวลเป็นสิ่งและเป็นแอคชั่นด้วยคือในมูฟี่เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการมีความหลากหลายของรูปแบบเข้ามาเราถึงจะเป็นตัวแทนสิ่งที่เรียกว่า multi literacy นะคะสุดท้ายก็คือที่ท่านได้ปรับมาพูดถึงในแง่ว่าคอนเซปต์อีกอันหนึ่งก็คือการที่เราจะต้องให้นักเรียนของเรายืนอยู่บนขาของตัวเองเพื่อจะเตรียมพร้อมกับการรับในการโลกทศวรรษที่21อันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่แฝงเข้ามาโดยที่ครูอาจนักเรียนเองก็อาจจะไม่รู้แต่ว่าทาสที่